ชมครับตกใจมากนะใหญ่มากเลยนะครับนี่ชามนี้นะถ้ามาสั่งเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งว่าเย็นตาโฟ90ก็คือจะได้เป็นชามเบลเลอร์เทอร์แบบนี้เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับและอีกหนึ่งจานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนทีเด็ดของร้านนะครับเป็นเย็นตาโฟนะฮะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากสิ่งที่ผู้ชอบที่สุดก็คือนี่เกี๊ยวปลาแล้วตามด้วยเกี๊ยวหมูระเบิดใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าช้อนนะฮะนี่มีลูกชิ้นแคะนะครับแล้วก็แน่นอนลูกชิ้นปลาถือกล้วยก็มานะครับเย็นตาโฟต้องมีลูกชิ้นกุ้งนะครับทั้งแมงกะพรุนและหมึกกรอบนะครับคือเส้นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเส้นปลาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พิเศษมากของร้านนี้คือเกี๊ยวกรอบเติมไม่อั้นลองชิมน้ำดูนะครับหวานเปรี้ยวเค็มพอดีมากเติมแค่พริกก็พอเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเส้นปลาก่อนเลยแล้วกันนะครับอร่อยมากเลยนะครับตัวเส้นปลานี่คือเหนียวหนึบเด้งไม่มีกลิ่นคาวนะครับต่อด้วยเกี๊ยวปลานะฮะตัวเกี๊ยวปลานี่นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับเต็มปากเต็มคำดีนะฮะต่อกันที่นี่บ้างดีกว่าลูกชิ้นแคะนะครับในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาปลาเส้นเกี๊ยวปลาหืบกล้วยเนี่ยอร่อยมากนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยกินง่ายมากอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้นะครับต้องใช้ช้อนเลยเพราะว่าค่อนข้างหนักใหญ่นี่เกี๊ยวหมูตัวเกี๊ยวหมูนะครับแป้งบางมากไส้เกี๊ยวเนี่ยเป็นหมูที่หมักมาได้แบบหวานๆเค็มๆนะกำลังดีนะและที่สำคัญใหญ่เต็มปากเต็มคำนุ่มมากอร่อยมากนี่หมึกกรอบก็มาคนชอบกินเย็นตาโฟจะรักร้านนี้นะวัตถุดิบดีชิ้นใหญ่ให้เยอะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชูมาเป็นชื่อร้านเลยนะครับทีเด็ดเลยอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับข้าวผัดปูจะมี2แบบคือข้าวผัดก้ามปูกับข้าวผัดปูก้อนที่เห็นตรงนี้คือผัดมาแบบแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยนะครับหอมกระทะมากข้าวเนี่ยนุ่มนะครับมาดูที่ส่วนของก้ามปูนะครับไม่ได้ให้มาแบบหยุ่มหยิมชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วก็คือชิ้นใหญ่ๆนะหนาแบบนี้เลยหวานเจี๊ยบปูสดหวานมากเป็นอีกหนึ่งจานที่แนะนำ

0: ด้วยความที่เมนูเยอะมากก็เลยเดี๋ยวลองสั่งอาหารอย่างอื่นมาลองชิมดูนะครับนี่กุ้งหมึกผัดผงกะหรี่ให้ดูกุ้งแล้วก็ดูหมึกเขานะครับสุดยอดเลยอ่ะอีกจานนึงมาเก็บกันนะครับนี่เป็นหมี่ฮ่องกงปูไก่ใส่มาด้วยแต่เดี๋ยวลองทางนี้ก่อนนะครับเอาลองหมึกก่อนนะตัวหมึกนี่นะครับสดหวานกรุบกรึบเลยอ่ะตัวใหญ่ให้เยอะนะครับชิ้นนี้ใหญ่ๆนะฮะนี่กุ้งใหญ่มากใช้แบบกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับลงไปกับข้าวแบบนี้เลยดีกว่ากุ้งสดมากกรุบกรอบหวานเด้งเยี่ยมเลยส่วนตัวผัดผงกะหรี่อ่ะมันจะมีติดเค็มหวานนิดนึงอร่อยนะกินกับข้าวน่าจะพอดีเลยนะฮะต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับอันนี้เป็นหมี่ฮ่องกงนะครับน่ากินมากเลยปูมันสดแล้วมันจะหวานนะหอมกินกระทะอีกแล้วนะครับแล้วผัดมาแห้งๆรสชาตินี่จะออกหวานนำนิดนึงมีเค็มตามมานิดหน่อยลงตัวนะกลมกล่อมนะอันนี้นะอร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยว่ากินขนาดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเริ่มที่หมี่ฮ่องกงนี่80บาทนะครับเซตนี้นะครับเป็นกุ้งหมึกผัดผงกะหรี่แล้วก็มีข้าวด้วย120บาทส่วนเย็นตาโฟนะของปูเมื่อกี้ทรงเครื่องแบบชามใหญ่90บาทข้าวผัดปูเป็นส่วนของก้ามเนี่ย60บาททั้งหมดวันนี้350บาทถูกนะกับปริมาณที่ได้นะครับแล้วก็รสชาติดีถ้าคุณผู้ชมสนใจนะมาได้เลยเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นเองนะฮะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 7:30 น.ประมาณ 3:30 น.ก็จะปิดแล้วนะฮะยังไงก็ตั้ง GPS มาได้เลยนะครับกับร้านเย็นตาโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2นะฮะอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับผมมาลองชิมกันฮะ
1: ของป่ากันค่ะต้องบอกว่าเป็นตลาดพื้นบ้านนะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็จะบอกว่าเป็นตลาดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะที่นี่ก็คือตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะเรียกว่าตลาดสถานีรถไฟนี่แหละอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองโนบอกได้เลยว่าเป็นตลาดที่รวบรวมของป่าพืชผักพื้นบ้านตามฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเท่าที่โนเคยเห็นมาเพราะว่าของเยอะมากๆเลยค่ะตลาดสถานีรถไฟคลองตันนี้นะคะเขาจะมี2โซนก็คือโซนแรกจะอยู่ติดถนนฝั่งใกล้ๆกับสวนสาธารณะชื่อสวนสมเด็จสลาราชมณีโรมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซนของตลาดที่จะขายกันอยู่ใต้ทางด่วนแล้วพอเดินเลยออกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึงก็คือจะขาย2ฝั่งริมทางรถไฟแบบนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีของอะไรน่าซื้อกันบ้างเนาะนี่มีหอยกาบด้วยนะคะเป็นหอยกาบน้ำจืดแล้วแบบว่ายังเป็นๆอยู่เลยอ่ะโลละ50บาทตัวใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีอันนี้คือหอยโข่งนะคะตัวใหญ่มากโลละ50เหมือนกันแล้วก็จะมีหอยปังนี่เอาไปแบบว่าไปนึ่งเนาะไปนึ่งกับพวกตะคงตะไคร้อะไรอย่างงี้มาจากไหนจ๊ะ
2: ปราจ
1: ี
2: นบ
1: ุ
2: ร
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ปราจีนบุรีนี่แม่ค้ามาจากปราจีนบุรีค่ะมีผักขี้ขวงสะเดาดินอ่ะเนาะแล้วก็จะมีพวกผักโขมแบบนี้แผงติดกันนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งผักทั้งปลานี่ใบยอแบบอ่อนๆเลยนะคะแบบนี้กำเท่าไหร่จ้าอันนี
3: ้
1: 10บาทฝั่งนี้นะคะจะเป็นหนูนาแล้วก็มีปลาบูดใครชอบทานปลาบูดนะคะโนเห็นมีหลายร้านเลยที่ขายมาหาซื้อได้ที่ตลาดสถานีรถไฟคลองตันตรงนี้จะเป็นอีกโซนนึงอยู่ริมทางรถไฟเหมือนกันนะคะอยู่อีกฝั่งนึงคือมีทั้งของที่แบบว่าซื้อแบบกินเลยตอนเช้าขนมอะไรแบบนี้กับพวกของสดผลไม้ค่ะนี่บ้านนี้ค่ะกล้วยแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยอันนี้กล้วยอะไรคะเนี่ย
2: หางมุกจ้า
1: โอ้นี่ค่ะอันนี้กล้วยหางมุกใหญ่มากเท่าไหร่จ๊ะ40บาทกล้วยหางมุกนะคะน่ากินมากเลย แล้วก็จะมีพวกกล้วยน้ำว้าแบบกล้วยสวนเนาะใครชอบกล้วยนะคะหลากหลายเลยร้านนี้มีแทบจะเกือบทุกสายพันธุ์ที่เราคุ้นเคยกระถินจ้ากำละ10บาทอันนี้นะไปแกะแล้วลูดโรยข้าวแล้วกินกับพวกแจ่วป่นนะสุดยอดต้มตำก็ได้เนาะกำเท่าไหร่คะเนี่ย
2: 10บาท
1: โอ้สะดาวบ้านนี้สวยมากคือแบบดอกฟูมากนะคะ20บาทมาขายที่นี่ทุกอาทิตย์เลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คืออย่างหน้านี้ก็จะเป็นหน่อไม้เป็นอะไรอย่างนี้
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ตามฤดูกาล
3: ใช่
1: ส่วนใหญ่ก็คือรับมาหรือจากบ้านเราด้วยหรือจาก
3: บางอย่างเราก็รับมาบางอย่างเราก็หาเอง
1: มีของที่บ้านเราด้วยอะไรอย่างนี้เนาะขายกันนี่ถ้าเป็นอย่างแม่ค้าอย่างพี่วันอย่างอะไรเงี้ยมากันตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มแบบขนของมาวางแล้ว
3: นี่เหรอมาแต่ตอนเมื่อคืนออกจากบ้าน4ทุ่มแล้วทุกทีก็ตีหนึ่ง
1: แล้วเริ่มตั้งกันนะคะ
3: มาถึงก็ตั้งเลย
1: แล้ว
3: เอาผ้าคลุมไว้ตอนเช้า 5:00 ก็เปิด
1: แสดงว่าประมาณเริ่ม

0: าวกรุงเทพคือระหว่างที่เราซื้อของเนี่ยนะคะก็จะมีรถไฟที่เขาวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกตามช่วงเวลาของเขาแต่ว่าก็จะมีพี่คนนึงที่เขาจะคอยประกาศว่าแบบเวลารถไฟจะมาให้ระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แล้วก็พวกแม่ค้าเองก็จะคอยเตือนลูกค้าเหมือนกันว่าอ้าวลบเข้ามาก่อนจ้าอะไรประมาณแบบนี้นะคะน่ารักดีอ่ะตลาดนี้มันสำปะหลังขายด้วยนะคะเนี่ยแม่บอกว่าไปทำห่อหมกก็ได้มันน่าจะออกมันๆเนาะ
1: อร่อย
0: อร่อยหนูไม่เคยกินเลยอ่ะใครเคยกินมาซื้อได้ที่ตลาด
1: ลวกใส่กะทิอร่อย
0: เหมือนใบเหลียงเหมือนอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลยเนาะ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: เออนั่นแหละแซ่บขอบคุณค่ะตลาดนี้นะคะไม่ได้มีแต่ของพื้นบ้านแต่ว่าก็จะมีพวกเสื้อผ้ามือสองด้วยเนาะเนี่ยตลอดทางเราก็จะเห็นของก็จะขายผสมกันไปนะคะบ้านนี้คนลุมเยอะนะคะเพราะว่าของที่ขายเนี่ยก็จะเป็นของพื้นบ้านประเภทแมลงแล้วก็มีแบบมีปลามีกบขยงเนื้ออ่อนแล้วก็มีพวกเขียดน้อยนะคะมีแมงตับเต่าหน่อไม้ก็น่ากินผักหวานค่ะกำไร20บาทอ่อนมากเลยดูสิร้านนี้ไม่ได้มีแค่พวกแมลงพวกแบบแมงตับเต่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือแม่บอกมีครบหมดไข่มดแดงก็มีแต่ว่าขายไปแล้วมีผักติ้วนะคะอ่อนๆเลยนี่แล้วก็มีเห็ดเห็ดอีหยังนี
2: ่
0: เห็ดบดเห็ดลมโอ้ยมาร้านนี้นี่คือได้หลายมื้อนะหนูว่านะนี่อันนี้เข้ามาในโซนที่เป็นใต้สะพานนะคะใต้สะพานทางด่วนของเยอะแบบเยอะแน่นทุกโซนเลยอ่ะมีพวกแมงจีนูนแบบแกะพร้อมเอาไปทอดแล้วก็มีไข่มดแดงโอ้หลากหลายมากตลาดนี้แต่มีอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีขายในกรุงเทพบักขี้เบ้านี่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี
1: ้ศรีสะเกษ
0: จ้ะเหรอนี่บักขี้เบ้าค่ะก็คือมันเป็นตัวอ่อนของแมงกุจี่อ่ะ6ลูก50ค่ะลูกนึงก็จะมี1ตัวเนาะนี่แหละเอาไปแกงได้ไปอะไรได้ไปย่างมันก็จะหอมค่ะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนกุ้งคุณผู้ชมนะที่ดูแล้วนะคะชื่นชอบพวกพืชผักพื้นบ้านนะคะเนาะว่าตลาดนี้ที่สุดแล้วนะคะของฟูเยอะมากนะคะใครที่อยากมาตามรอยรายการเรื่องเด็ดของเรานะคะมาได้เลยตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองนะคะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เช้าเลยก็คือประมาณสักตีห้านี่คือแม่ค้าน่าจะฟูลเต็มแล้วนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณ11โมงที่อย่างนี้ของก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากที่จะมาเดินตลาดพื้นบ้านแบบนี้นะคะพิกัดก็คือเขาจะอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะก็คือสวนสมเด็จสราราชมณีลมนะคะย้ำอีกทีตลาดนี้มีทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะไปจนถึงเที่ยงตลาดสถานีรถไฟคลองตันเขตห้วยขวางกรุงเทพของเยอะมากๆค่ะ
3: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปนอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่นะครับมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทั้งอร่อยและราคาไม่แพงอีกด้วยครับ
4: มาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คือนวดเฟ้นอย่างพร้อมแล้วเพราะว่านางเอกของเราจะต้องพูดเยอะมากเลยนี่อยู่กับแม่เล็กนะแม่เล็กนี่ใช้คำว่าเป็นประธานได้ไหม
5: ที่ปรึกษาตรงค่ะ
4: ที่ปรึกษาเลยนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปน
5: ทำไมบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4: เนี่ยเป็นไงแล้วทำไมเราถึงมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ย
5: ร้างกลุ่มตั้งแต่ปี25ค่ะ
4: 2525
5: 25ค่ะเพราะว่าอาชีพของชาวบางบานหรือชาวเซน้อยก็จะทํานาเป็นส่วนใหญ
4: ่ครับ
5: และเป็นการทํานาปีนึงทําครั้งเดียว
4: จ้ะ
5: ตอนนี้ก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยแม่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยรวมกลุ่มกันทําอาชีพเสริมก็เริ่มทําจากกล้วยตากก่อนเพราะเราจะมีกล้วยใช่มั้ยคะ
4: ครับ
5: เราก็เริ่มทํากล้วยตากก่อนอะไรเงี้ย
4: ของเราอร่อยยังไงครับกล้วยตากเรา
5: ของเราเหรอคะ
4: จ้ะ
5: เป็นอะไรเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรนอกจากน้ําเกลืออย
4: ่
5: างเดียวสีก็ธรรมชาติกล้วยมะลิอ่องดีที่สุดสำหรับทำกล้วยตากนะคะจะเนื้อนุ่
4: ม
5: แล้วก็ผลไม่โตมากสำหรับทำกล้วยตาก
4: เดี๋ยวลองชิมนะครับน
5: ี
4: ่กล้วยตากแกะเลยคือกล่องนึงนี่มีอยู่ประมาณเยอะนะ
5: เยอะๆค่ะ
4: หลายนะครับเป็น10นะฮะแล้วดูชิ้นประมาณนี้นะครับสีสวยมากนะครับเป็นสีจากธรรมชาตินะครับเหลืองทองหวานหอมมีกลิ่นแบบออกเหมือนหวานแบบออกน้ำผึ้งเลยนะครับแต่เป็นรสชาติของมะลิอ่องแท้ๆแล้วเนื้อนุ่มกัดเข้าไปมันจะมีความหนึบอร่อยมาก50บาทแล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรจ๊ะ
5: กล้วยอบแผ่นค่ะอันนี้กล้วยอบแผ่นก็จะใช้กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเหมือนกันแต่ความสุกต้องมากกว่ากล้วยตาก
4: เพราะอะไร
5: จนเปลือกดำเลยค่ะ
4: เอาหร
5: อเพราะว่าเราทำแล้วเราตากแห้งใช่ไหมคะเพราะนั้นเนื้อเขาต้องนิ่มพอสมควร
4: ครับคือที่บอกว่าเป็นแผ่นนี้คือมาอย่างนี้นะ
5: ค่ะ
4: แบบนี้นะ
5: ค่ะ
4: มันหวานแบบไม่ได้หวานเลี่ยนอ่ะหวานกำลังดีนะฮะแล้วมีความเหนียวหนึบแต่ว่าถ้าต้องการความแบบเท็กเจอร์สัมผัสของความเป็นลูกเป็นกล้วยแบบเป็นลูกๆนี่นะไปทางกล้วยตากคือแล้วแต่ชอบได้เลยแต่แนะนำว่าลองซื้อไปชิมดู2อย่างเลยนะครับอร่อยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งกล้วยตากและกล้วยอบแผ่นนะครับ50บาทแล้วก็นี่นะครับมะดัน
5: ค่ะ
4: เชื่อม
5: ค่ะ
4: เปรี้ยวหวานแล้วก็มีตัดเค็มหน่อย
5: อืมใช่เค็มจากเกลือ
4: เอออ
5: ันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะลูกไม่ใส่สีเลยอะไรเลยมะดันสด1กิโลนะทำได้2ขีด
4: อร่อยนะใครชอบแบบเปรี้ยวๆอมหวานนิดๆแล้วมีติดเค็มหน่อย
5: ๆแกงง่วงได้ขับรถใส่ปาก
4: ไปอร่อยมากนี่กล่องละ50บาทเท่านั้นมาต่อที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็น่ากิน
5: มะเขือเทศใช่ไหมลูกมะเข
4: ือ
5: เทศเชื่อมแห้ง
4: มะเขือเทศ
5: ใช่มะเขือลูกโตๆหน่อย
4: ลูกโตๆแล้วก็เอามาทำนี่แบบเป็นแบบนี้นะครับ
5: เอามาคว้านเม็ดออก
4: ครับ
5: แล้วก็มีกรรมวิธีแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมไม่ได้เชื่อมวันเดียวเสร็จนะลูกเหมือนแช่อิ่มทำไปเรื่อยสองสามวันนู่นนะถึงจะเอาไปตากแดด
4: อ้าวหรอ
5: ตากแดดสัก2แดด
4: 3
5: แดดจนกว่าจะแห้ง
4: หวานอมเปรี้ยวอันนี้จะได้ความเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับกลิ่นนี่ใช่เลยอร่อยมากกินแล้วตื่นสดชื่นกล่องละ50บาทแล้วอันนี้เป็นสมุนไพรอบกรอบตรงนี้นะครับที่ผู้เห็นนี่มีใบกะเพราใบมะกรูดพริกแห้งมีข่าม ีตะไคร้แล้วก็มีกระชายด้วยโอ้มีหอมแดงนี่หอมแดง
5: กระเทียม
4: ก็มี
5: พริกไทย
4: มีพริกไทยพริกไทยดำเหรอ
5: ใช่พริกไทยดำ
4: และแน่นอนอีกอย่างนึงคืองาดำ
5: ใช
4: ่มาด้วยเหมือนกันนะครับ
5: ก็มีใบบัว
4: ครบเครื่องเลยนะครับตากไปตรงไหนก็จะเจอสมุนไพรหมดเลยได้เค็มจากเกลือได้ความมันจากตัวถั่วลิสงนะครับและแน่นอนกลิ่นสมุนไพรชัดมากถ้าเป็นซองแบบนี้50บาทเหมือนกันนี่หูยอร่อยคุณผู้ชมลองซื้อไปชิมดูนะครับต่อกันที่อีกหนึ่งอย่างนะครับมีกรอบกล่องนี้ก็50บาทเหมือนกันมีใบมะกรูดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีงาดำมีพริกแห้งมีกระเทียม
5: แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรให้กรอบนะคะใช้อบผัดแล้วไปอบอีกทีนึง
4: เปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับกินเล่นได้เลย
5: ใช
4: ่อร่อยมากอีกหนึ่งอย่างทิ้งท้ายไว้อันนี้ก็จะเป็นงาดำคั่วถุงนี้ก็50บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะอุดหนุนสินค้าของยายๆแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัด
5: พระนครศรีอยุธยาค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะ
4: ครับ
5: เราก็สอนให้มาเป็นหมู่คณะ
4: ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
5: ไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
4: ครับผมสำหรับคุณผู้ชมก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ากลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนไหนดูแล้วอยากให้พลุหรือพี่โนไปรีวิวให้แบบนี้นะแนะนำเข้ามาได้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ พลุกับยายเล็กต้องขอลาไปก่อนนะพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอัมบลินทีวี HD ช่อง 34 แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา2 คนไปแล้วนะสว
5: ั
4: สดีค่ะ

0: สตาร์ทอัพ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเน
2: ี่
1: ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะมีนะ
2: กว่าจะได้วัตถุดิบแต่ละอย่างลมแทบจับ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนื้อสัตว์ผลไม้ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเลยเนี่ย
1: ปัญหาแบบนี้ฉันเข้าใจดีเลยแหละอ
2: ีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะ
3: เอาละสิครับเกิดปัญหาใกล้ตัวขึ้นมาแบบนี้จะทำอย่างไรจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ผู้บริโภคประสบปัญหาเรื่องต้องใช้เวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบและไม่สามารถซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ในขณะที่ทางด้านฝั่งผู้ขายต้องการขายในปริมาณมากจากเหตุการณ์นี้ถ้าลองคิดกันเล่นๆนะครับให้น้องๆที่กำลังรับชมอยู่ลองเป็นนักการตลาดตัวน้อยๆน้องๆจะมีไอเดียที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ก่อนไปตลาดครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไปจำต้องวางแผนเส้นทางการซื้อสำหรับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วและจดรายการสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างซื้อที่ไหน
3: ดีมากเลยครับในฐานะของผู้บริโภคต้องมีการวางแผนและหาวิธีจัดการเพื่อลดปัญหาทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณของที่เกินความต้องการให้ได้นะครับ
2: อ๋อกำลังเริ่มทำธุรกิจ delivery ส่งวัตถุดิบเครื่องต้มยำก็จะขายภายในหมู่บ้านก่อนนี่แหละเพื่ออนาคตเราอาจจะได้กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยก็ได้นะ
1: สตาร์ทอัพเหรอคืออะไรยังไงอะ
3: แม่ดูน่าสนใจนะครับจะว่าไปแล้วเด็กๆสมัยนี้มีไอเดียดีๆในการสร้างรายได้กันเยอะเลยทีเดียวซึ่งตามหลักการของสตาร์ทอัพแล้วที่มาของไอเดียก็มักจะมาจากปัญหารอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเราเองหรือปัญหาของผู้อื่นแล้วนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับ
4: อย่างเช่น Uber ก็เกิดมาจากคำถามที่ว่าทำไมการจ้างคนขับรถส่วนตัวมันถึงได้แพงจะมีวิธีไหนไหมที่จะให้มันถูกลงได้ Food Delivery ก็ตอบโจทย์ของลูกค้าเรื่องความสะดวกรวดเร็วแม้กระทั่งสตาร์ทอัพรายแรกชื่อ Blue Apron เป็นแอปพลิเคชันสัญชาติอเมริกาที่ขายสูตรอาหารพร้อมจัดส่งวัตถุดิบในการทำอาหารทุกชนิดตามสูตรทั้งเนื้อสัตว์เครื่องเทศเครื่องปรุงน้ำมันและเนยที่สำคัญ Blue Apron หั่นและตวงมาให้เสร็จสรรพก่อนจัดส่งตรงถึงบ้านสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจ SME คือสตาร์ทอัพต้องเน้นการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วและการที่จะไปถึงจุดนั้นได้จะต้องสร้างสินค้าที่คนทั่วไปต้องการและมีช่องทางการเข้าถึงที่รวดเร็วและสะดวกด้วยนะครับการมีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เหมือนเช่นการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่ดีมากครับแต่อย่าลืมไปว่าความแปลกใหม่นั้นต้องช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆและธุรกิจนั้นต้องมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตด้วยนะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการนำไปต่อยอดนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ

0: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
0: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
2: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
1: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
3: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
3: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
2: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แน
2: ่ข้า
1: โอ้ยทำอะไรกันนะ
2: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
0: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
1: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
0: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ๆ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
0: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพ

0: พยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
1: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่
3: เจ้าปันกับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
4: เลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
5: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี้ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
4: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
5: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
4: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
6: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
2: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
7: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
8: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.hนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนห่านตัวน้อย
1: จับมันทำไมล่ะต้นกล้า
2: ก็มันขโมยปลาของต้นกล้าน่ะ
1: เจ้าเหงาแมวของรถถังต้องหากปล่อยเลยนะ
2: ปล่อยทำไมอ่ะมันต้องได้รับโทษ
3: เอ๊ะอะไรกัน
1: ต้นกล้าแกล้งเจ้าเหงาแมวของรถถังครับ
2: เฮ้ยไม่ได้แกล้งนะแต่จะลงโทษมันขโมยปลาของต้นกล้าแล้วตอนเนี้ยมันก็เป็นแมวของต้นกล้าแล้วอ่ะจะลงโทษยังไงก็ได้
1: แต่รถถังเลี้ยงเจ้าเหงามาตั้งแต่เล็กๆให้ข้าวทุกวันยังอาบน้ำให้ด้วยนั่นไงมันร้องจะมาหารถถังใหญ่เลย
2: ไม่รู้ละ
3: เอาละเอาละต้นกล้าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของแมว
2: แน่นอนอยู่แล้ว
3: ส่วนรถถังก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของและคิดว่าต้นกล้าจะทรมานแมว
1: ครับ
3: แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล
2: อยู่เฉยๆนี่
1: โอ๊ย

0: โหฉันน่าสงสารซะจริงเจ้าห่านน้อยใครยิงเจ้ามานะเจ้าห่านน้อยเจ้าห่านน้อยเอ้ยเป็นไรมั้ยเนี่ย
1: นี่ห่านของข้าข้าเป็นคนยิงมันเองกับมือ
0: เทวทัตห่านตัวนี้มันบาดเจ็บ

0: ข้าเพิ่งช่วยมันเอาไว
1: ้แต่ข้าเป็นคนยิงมันตกลงมานะสิทธัตถะ
0: แต่ข้าเป็นคนพบและช่วยมันเอาไว้นะ
1: ไม่ต้องเป็นของข้า
0: ของข้าตั้งหากล่ะ
1: ของข้า
0: ของข้าส
1: ิของข้า
0: ของข้า
1: ของข้า
0: ของข้าตั้งหาก
1: ค่ะ
0: นี่ของข้านะ
1: ของข้า
0: ห่านตัวนี้เป็นของข
1: ้าตั้งหาก
0: ของข้าตั้งหากเล่าน
1: ี่ของข้า
0: ข้าเป็นคนช่วยชีวิตมัน
2: ลูกสิทธัตถะหลานเทวทัตทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรอ
0: เรื่องห่านนะสิเสด็จพ่อ
1: ห่านตัวนี้หลานยิงได้ตอนฝึกธนูนะเสด็จลุง
0: ลูกช่วยเหลือห่านตัวนี้จากอาการบาดเจ็บนะเสด็จพ่อทำร้ายชีวิตผู้อื่นมันไม่ดีนะ
1: ไม่ดียังไงข้าฝึกยิงธนูก็เพื่อเพิ่มพูนความกล้าหาญของกษัตริย
0: ์การปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าก็เป็นหน้าที่ที่กษัตริย์ควรทำใช่ไหมเสด็จพ่อ
2: นั่นสินะนี่ก็ลูกนั่นก็หลาน

0: ข้าเห็นด้วยกับเหตุผลของเจ้าทั้งสองจึงไม่อาจตัดสินได้ข้าขอให้ห่านตัวนี้เป็นผู้ตัดสินเลือกเองก็แล้วกันพวกเจ้าเห็นด้วยหรือไม
1: ่สุดแล้วแต่เสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
2: นี่เสด็จลุงจะให้ห่านเป็นผู้ตัดสินเนี่ยนะ
0: สิทธัตถะวางห่านลงก่อนแล้วเจ้าทั้งสองก็มายืนอีกฝากหนึ่งถ้าหากว่าห่านมันเดินไปยังผู้ใดผู้นั้นย่อมจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ

0: มานี่
1: มาหาเรามาเจ้าห่าน
0: มาน
1: ี
0: ่นี่ข้าบอก
1: มาหาเราเลยเข้าเจ้าห่านน้อยมานี่มา
0: เจ้าห่าน
1: มาหาเรานะ
0: มานี่
1: เจ้าห่านน้อย
0: เดี๋ยวเข้าม
1: านี่มา
0: สิ
1: เจ้าห่าน
0: ทำไมเรามาสิเจ้าห่านเดี๋ยวเข้าเร็ว
1: มาเจ้าห่านมานี่มามาหาเราแล้วเข้
0: า
1: เจ้าห่านน้อย
0: เจ้าห่าน
1: มานี่เร็ว
0: มาหา
1: เจ้าห่าน
0: เร็วนี่เจ้าห่าน
1: มานี่เร็วเข้าม
0: านี่มานี่
1: เจ้าห่านน้อย
0: เ
1: ราช่วยเจ้าเอาไว้นะ
0: เจ้าห่าน
1: มาหาเราเร็วเข้าโหช่างน่าสงสารซะจริงเจ้าห่านน้อยใครยิงเจ้ามานะเจ้าห่านน้อยเจ้าห่านน้อยเอ้ยเป็นไรไหมเนี่ย
0: เร็ว
1: มานี่เร็วมาทางนี
0: ้มาหาข้าเดี๋ยวนี้เจ้าห่านข้าบอกให้มาหาข้ามานี่เร็ว
1: มาทางนี้เร็วข้า
0: เจ้าห่านเร็วสิ
1: เราเป็นคนช่วยเจ้าเอาไว
0: ้มาหาข้าเดี๋ยวนี
1: ้มาหาเรา

0: เห็นไหมต้นกล้าห่านน้อยนั้นเลือกผู้ที่ช่วยชีวิตมันมากกว่าผู้ที่จ้องจะทำร้าย
1: ใช้วิธีเดียวกันก็ได้ครับหลวงอา
2: ใช่ครับ
0: เอาอย่างงั้นหรือ
3: ครับ
1: เมียวเมียวเมียวเมียว
4: มาทางนี้
1: เจ้าห
4: มามาทางนี
1: ้มาหาต้นกล้านะเพราะ
2: นี่สิมาหาต้นถัง
1: มา
2: เลย
1: ต้นกล้ามา
2: เมียวเมียวมานี่ดีกว่านะ
1: ทางนี
2: ้เจ้าเหมียวมานี่ดีกว่าเหมียวเหมามานี่เลยมานี่ดีกว่านะ
1: มานี่
0: ท่าทางจะเป็นแมวรักอิสระนะ
1: หัวจะปวดสาเรียก
0: กรุณาคือความสงสารที่จะช่วยให้พ้นทุกข์

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
3: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
5: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
3: โอ้ย
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
7: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
3: ครับ
7: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
8: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
7: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
8: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
7: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
9: พร้อม
7: ไ
9: หมครับ
7: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
8: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
3: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
3: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตามเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
4: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญ ในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
5: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอันที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม
1: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูกเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
2: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
2: เข
1: ้
2: าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเด
2: ี๋
1: ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
2: ค่ะแม่
1: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
2: อ๋อ09
1: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
2: ค่ะแม
1: ่ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเห็นหน้าแปลกตัวกันค่ะ
3: เพื่อนแม่หนูอะจ้ะแม่อยู่ไหม

0: ขอให้ป้าเข้าบ้านไปก่อนเดี๋ยวป้าจะบอก
1: ไม่ถึงแม่หนูอะค่ะชื่ออะไร
0: หืมป้าเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนูแม่หนูเลยจ้าป้าเอาขนมมาฝากด้วยนะลูกมาสิจ๊ะนี่แม่อยากได้ละสิ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามรับของจากคนแปลกหน้า
0: คนอื่นที่ไหนละจ๊ะลูกป้าไม่ได้มีแค่ขนมนะป้ามีตุ๊กตามาฝากหนูด้วย
1: ไม่เอาอะค่ะป้า
0: โอ้ยพูดยากพูดเย็นจริงเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
2: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
2: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่ๆๆๆมาตามที่อยู่เนี่ย
1: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
2: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: ห้ามบอกค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
2: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม
2: ่
1: เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
2: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โห
0: ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ๋อแม่เหรอคะ
3: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว
0: ถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม่
0: มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะโ
0: อเคดีอะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเถอะค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่าง

และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โท
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มะลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งต้องใช้ไม้มะลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใส่ก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
1: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
0: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้

0: และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องสถิติดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวนะคะก่อนที่เราจะนำข้อมูลมานำเสนออันดับแรกเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตัวอย่างข้อมูลดังนี้เลยเป็นจำนวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มตักได้นะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆตักเมล็ดถั่วแดงหรือยัง
1: ย
0: ังกิจกรรมแรกในวันนี้คุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาตักเมล็ดถั่วแดงโดยเริ่มจากกลุ่มที่1 2 3 4 5และกลุ่มที่6ก็เป็นนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูปลายทางเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมได้เลยนะคะต่อไปเริ่มจากกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1ตัวแทน1คนออกมาตักเลยค่ะกลุ่มที่1มาเลยลูกเชฟนับเลยค่ะ

0: ได้กี่เม็ด
1: ครับ
0: ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 51ครับ
0: 51เม็ดนะคะเดี๋ยวให้เชฟนะคะจดบันทึกไว้เลยลูก51เมล็ดค่ะกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่2เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่2เตรียมตัวมาเลยเนื่องจากว่าเราจะไม่รวมนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูเทคืนก่อนนะกลุ่มที่2ตักใหม่เลยค่ะ

0: ได้เท่าไหร่คะ
1: 59
0: เมล็ดนะคะได้มากกว่ากลุ่มที่1นะจดบันทึกไว้เลยลูกได้แล้วนะคะกลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่3เดี๋ยวคุณครูเทคืนก่อนนะคะกลุ่มที่3เป็นสเนลนะอ่ะนับเลยค่ะลูกอันนี้ไม่เป็นไรคืนนะคะได้เท่าไหร่คะลูก44เมล็ดนะคะกลุ่มที่3บันทึกเลยค่ะ44เมล็ดต่อไปกลุ่มที่4ค่ะตักเลยนับทีละเท่าไหร่คะตอนนี้เริ่มเลยค่ะลูก

0: องสี่สามสี่สี่สี่ห้า
1: ได้กี่เมล็ดคะ
0: 45
1: เมล็ดนะคะบันทึกได้เลย45ต่อไปกลุ่มที่5ออกมาเลยค่ะเมื่อสักครู่ข้าวตูนนับทีละ2นะคะกล้าตักเลยดูสิว่ากล้าได้เท่าไหร่44 46 47 48 20 21 22 23 32 33 34 35 36 37 36 38 40 42 46ได้เท่าไหร่ลูก
0: 46
1: เมล็ดนะคะกล้าบันทึกก่อนลูกกล้ามาบันทึกก่อนเลย46เมล็ดนะคะได้แล้วนะคะ46เมล็ดต่อไปของนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนออกมาตักเรียบร้อยแล้วนักเรียนบันทึกลงที่ตารางของที่กระดานของห้องตนเองได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูขอเว้นไว้ให้กับนักเรียนปลายทางก่อนตอนนี้เด็กๆดูข้อมูลก่อนค่ะลูก51 59 44 45 46จำนวนเมล็ดถั่วแดงที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มเขาหยิบได้นั้นเราควรนำเสนอข้อมูลอย่างไรเพราะเหตุใดนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพดีไหมคะได้ไหมลูกถ้านำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเราจะต้องตั้งข้อกำหนดใช่ไหมคะเรากำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนใดได้บ้างแทน2หน่วยได้ไหม2เมล็ดได้ไหมคะถ้าแทน1กำหนดให้1รูปแทนเมล็ดถั่วแดง2เมล็ดเราต้องวาดรูปเยอะไหมลูกวาดเยอะมากเลยใช่ไหมคะไม่เหมาะสมถ้าแทน5ล่ะคะได้ไหมแล้วที่เป็น51เราจะวาดอย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพสำหรับข้อมูลนี้เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเราควรนำเสนอข้อมูลอย่างไรคะลูกใช้อะไรลูกควรใช้ตารางทางเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าเราเพราะว่าอ่านง่ายเป็นระเบียบ

0: แล้วก็เราไม่ต้องตั้งข้อกำหนดใช่ไหมคะเมื่อข้อมูลของเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้เราก็ใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ใช้แนวคิดนี้นะคะในการเลือกนำเสนอข้อมูลนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนได้เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งคุณครูนะคะก็ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้กับเด็กๆมากมายเลยนะคะเท่าจำนวนกลุ่มนักเรียนต้นทางเลยนะอันนี้เป็นการสำรวจผลไม้ที่นักเรียนชั้นป.3/2ชื่นชอบประข้อมูลดังนี้เลยเนื่องจากว่าข้อมูลของนักเรียนป.3/1นะคะของนักเรียนต้นทางคุณครูได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราได้นำเสนอข้อมูลกันไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะอันนี้มาดูข้อมูลของนักเรียนห้องอื่นบ้างนักเรียนห้องป.3/2ชอบผลไม้อะไรบ้างคะลูกส้มแล้วก็มีอะไรอีก
1: สตรอเบอร
0: ี
1: ่
0: แตงโมกล้วยมีองุ่นไหมคะอันนี้ฝรั่งนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะถามเด็กๆว่ามีนักเรียนชอบแตงโมกี่คนฮะเท่าไหร่คะลูกใช้วิธีการใดถึงนับได้ว่าเท่าไหร่นักเรียนปลายทางนับทันเพื่อนไหมคะนับทีละสองเลยเหรอคะแล้วมีนักเรียนชอบสตรอเบอรี่กี่คน
2: แม่คนครับ
0: อีคิวนับแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางนับทันเพื่อนไหมคะตอนนี้คุณครูยังไม่เฉลยนะว่ามีกี่คนคุณครูก็มีวิธีการนับก็คือถ้าจะให้นับง่ายเราต้องทำยังไงคะลูกเราจัดกลุ่มก่อนดีไหมคะนี่ถ้าจัดกลุ่มเสร็จแล้วเราก็นับได้เลยใช่ไหมลูกทีนี้เราก็นับได้เลยมีนักเรียนชั้นป.3/2ที่ชอบแตงโม11คนใช่ไหมแบบที่เชสตอบเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะลองมานับกันสินับทีละ2ดีไหมเพราะคุณครูเรียงเป็น2แถวแบบนี้แล้วเริ่มช่วยคุณครูนับเลย2 4 6 8 10 11ถูกต้องเก่งมากเลยนะคะมีแตงโม11คนต่อไปกล้วยมีกี่คนคะชอบกล้วยกี่คน6คนนะคะถูกต้องเลย6คนต่อไปมีนักเรียนชอบส้มกี่คน
1: 10
0: กี่คนคะลูก
1: 10
0: คนเก่งมากนักเรียนปลายทางนับให้ทันเพื่อนนะคะต่อไปฝรั่งใช่ไหมคะลูกฝรั่งกี่คนลูก4คนชอบสตรอเบอรี่กี่คน8คนถูกต้องเลยเหมือนที่คิวนับเมื่อสักครู่นี้นับเร็วมากเลยนะคะทีนี้ถ้าจะนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลน่าสนใจและอ่านง่ายเด็กๆสังเกตจำนวนเราควรนำเสนอข้อมูลอย่างไร
3: ใช้ตารางทางเด
0: ีย
3: ว
0: ใช้ตารางทางเดียวไหมแผนภูมิรูปภาพได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าเราใช้แผนภูมิรูปภาพนำเสนอข้อมูลนี้เราก็จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างลูกแผนภูมิรูปภาพต้องมีข้อกำหนดใช่ไหมคะแต่ว่าอันดับหนึ่งต้องมีชื่อแผนภูมิ2ตัวข้อมูลใช่ไหมคะตัวแผนภูมิรูปภาพและ3ข้อกำหนดนี่เลยนะคะชื่อแผนภูมิก็คือจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบผลไม้ชนิดต่างๆต่อมาก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพคุณครูทำตารางไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นข้อกำหนดกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนลูก
1: 2
0: 1คนได้ไหม
1: ได
0: ้แต่ว่าเราต้องวาดรูปเป็นยังไงคะเราต้องวาดรูปจำนวนมากเราต้องวาดรูปเยอะดังนั้นเรากำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน
1: 2
0: คนนะคะถ้าหากว่าอยากจะวาดน้อยลงกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะ11หารด้วย3ไม่ลงตัวใช่ไหมลูกใช้3คนไม่ได้ดังนั้นตามที่นักเรียนนำเสนอมาเลยค่ะกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะคะแล้วเด็กๆคะเราจะกำหนดเราจะวาดรูปอะไรดี ในตารางทางเดียวของเราวาดรูปผลไม้เลยดีไหมหรือจะใช้รูปเรขาคณิตวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้หมดนะคะแต่ถ้าอยากให้น่าสนใจวาดเป็นรูปผลไม้ก็ได้ลูกนะคะและรายการที่หนึ่งเป็นแตงโมใช่ไหมคะรายการที่หนึ่งเป็นแตงโมแตงโมมีกี่คนที่ชอบแตงโม11คนเราจะต้องวาดกี่รูป6รูปถึงไหมลูก5รูปกับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวตั้งดังนั้นนะคะเราก็จะอันนี้ข้อกำหนดนะลูกกำหนดให้รูปผลไม้1รูปแทนจำนวนนักเรียนที่ชอบผลไม้2คนดังนั้นรูปแตงโมเราก็วาด5รูปกับอีกครึ่งรูปใช่ไหมดูซิว่าครบไหมนับทีละ2นะคะเพราะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คน2 4 6 8 10ได้5รูปแล้ว10ถ้า11จะต้องวาดอีกครึ่งรูปถูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปกล้วยล่ะกล้วยต้องวาดกี่รูปคะลูกมีนักเรียนชอบกล้วย6คน3รูปถูกต้องไหมเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบนะคะนับทีละ2กล้วยนะ2 4 6ครบ6พอดีวาด3รูปเก่งมากค่ะต่อไปส้มส้มมีนักเรียนชอบส้ม10คนวาด5รูปนะคะนับทีละ2นะเพื่อตรวจสอบ2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 5รูปพอดีนักเรียน10คนถูกต้องต่อไปฝรั่งฝรั่งมีนักเรียนที่ชอบฝรั่ง4คนวาดกี่รูปคะ2รูปนั่นเองนับทีละ2นะ2 4ครบ4คนพอดีต่อไปสตรอเบอรี่มีนักเรียนที่ชอบสตรอเบอรี่8คนต้องวาด4รูป2 4 6 8 8คน4รูปพอดีเด็กๆคะดูสิคะว่าแผนภูมิรูปภาพนี้เป็นยังไงน่าสนใจไหมน่าสนใจสวยงามไหมคะสวยงามเลยแล้วก็ดูง่ายไหมลูกอ่านข้อมูลได้ง่ายไหมคะมีนักเรียนชอบผลไม้ชนิดใดมากที่สุด
1: แตงโม
0: มีนักเรียนที่ชอบผลไม้ชนิดใดน้อยที่สุด
1: ฝร
0: ั่งนะคะมีกี่คนลูกที่ชอบฝรั่ง4คนเห็นไหมคะสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นยังไงน่าสนใจด้วยถ้าเด็กๆนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวชื่อตารางก็เหมือนกับชื่อแผนภูมิเลยใช่ไหมตารางทางเดียวมีชื่อตารางแล้วต้องมีอะไรอีกลูกต่อไปส่วนประกอบของตารางหัวตารางถ้าหากว่าเป็นตารางทางเดียวแบบนี้หัวตารางควรจะเป็นอะไรคะหัวตารางในช่องที่1เป็นอะไรลูก
1: ผลไม้
0: ชื่อผลไม้ใช่ไหมต่อไปอันนี้ล่ะ
1: จำน
0: ว
1: น
0: อะไรคะจำนวนนักเรียนที่ชอบแล้วก็เราต้องวงเล็บอะไร
1: คน
0: คนหรือผล
1: คน
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นจำนวนนักเรียนที่ชอบวงเล็บคนหรือเขียนเป็นจำนวนนักเรียนได้ไหมได้เรารู้ไหมคะว่านักเรียนเหล่านี้ชอบผลไม้ชนิดต่างๆนี้รู้เพราะว่าเห็นตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วใช่ไหมคะชื่อตารางแล้วดังนั้นผลไม้ชนิดแรกก็คือแตงโมนะคะแตงโม11คนตามข้อมูลเลยลูกต่อไปกล้วยจำได้ไหมถ้าไม่ดูกล้วยกี่คน6คนต่อไปส้มกี่คน10ต่อไปฝรั่ง4คนต่อไปสตรอเบอรี
1: ่
0: 8คนนะคะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งถูกต้องเลยนะคะอันนี้ตอนแรกนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพนะคะต่อมาอันนี้นำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวในรูปแบบแนวตั้งเป็นยังไงคะลูกการนำเสนอข้อมูลแบบไหนง่ายกว่าแบบตารางทางเดียวอาจจะง่ายกว่าแต่ความสวยงามและความน่าสนใจของตารางทางเดียวสู้แผนภูมิรูปภาพได้ไหมคะลูกอาจจะไม่ได้ดังนั้นเวลาเด็กๆนำเสนอข้อมูลเราต้องนำเสนอข้อมูลให้มีความ น่าสนใจเด็กๆถ้าหากว่าเราสามารถตั้งข้อกำหนดได้เหมาะสมจำนวนข้อมูลของเรานะคะสามารถนำมาตั้งข้อกำหนดได้เหมาะสมเราก็นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพได้เพราะมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถ

ข้อกำหนดได้อย่างเหมาะสมเราก็สามารถนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวนี้ได้นะครับข้อมูลก็อ่านง่ายแล้วก็เป็นระเบียบเหมือนกันต่อไปคุณครูมีข้อมูลมาให้เด็กๆข้อมูลนะคะมีทั้งหมด5ข้อมูลด้วยกันเด็กๆมาสำรวจข้อมูลของคุณครูข้อมูลที่1เป็นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมมีกี่ประเทศคะเด็กๆที่คุณครูรวบรวมมามีแค่4ประเทศนะคะเด็กๆ ดูข้อมูลนะประเทศเมียนมามี352คนญี่ปุ่นมี124คนออสเตรเลีย125คนและอังกฤษ73คนนะคะ128คนใช่ไหมญี่ปุ่นดังนั้นเด็กๆ ดูข้อมูลนี้เราควรนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวดีบางคนนำเสนอข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนที่รับข้อมูลนี้ไปนะคะให้เพื่อนกลุ่มนั้นนะคะเลือกนำเสนอข้อมูลเองนะคะว่าจะใช้ตารางทางเดียวหรือแผนภูมิรูปภาพพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยนะต่อไปข้อมูลที่2เป็นข้อมูลของสัตว์แต่ละชนิดนะคะตามจำแนกของสัตว์นี้เลยนะคะมีเยอะไหมลูกเยอะมากเลยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจข้อมูลนี้สามารถเลือกไปได้เลยนะคะต่อไปเป็นข้อมูลของนักเรียนชั้นป.3 ทับ5ที่ชื่นชอบไอศกรีมรสชาติต่างๆนะคะกลุ่มไหนสนใจข้อมูลนี้คุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วสามารถมารับข้อมูลแล้วนำเสนอได้เลยนะคะต่อไปนี่เลยอันนี้เป็นข้อมูลสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีสภาพอากาศแบบนี้เลยเด็กๆสามารถดูข้อมูลตรงนี้แล้วนำเสนอข้อมูลได้เลยเมื่อนับแล้วจำนวนเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะต่อไปอันนี้ค่ะเด็กๆกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 ทับ3เด็กๆ ดูนะคะว่ามีกิจกรรมยามว่างแตกต่างกันเลยเด็กๆจะต้องจำแนกข้อมูลเองนะคะข้อมูลนี้เด็กๆต้องจำแนกข้อมูลเองนะต้องตั้งเกณฑ์การจำแนกด้วยแล้วก็เด็กๆจะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวก็ได้นะคะตามที่นักเรียนพิจารณาและเห็นว่าเหมาะสมแต่ว่าเด็กๆจะต้องให้เหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมเลือกนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะยังไม่ออกมาตอนจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับข้อมูลโดยให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้ด้วยแผนภูมิรูปภาพในกระดาษ A3 พร้อมตกแต่งให้สวยงามเด็กๆคะคุณครูขอเพิ่มเติมนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะลูกซึ่งเกณฑ์การประเมินชิ้นงานเด็กๆมาดูเกณฑ์ก่อนทำอย่างไรให้ได้คะแนนมากทำอย่างไรให้ได้คะแนนมากดูข้อที่1เลือกวิธีนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวได้เหมาะสมกับข้อมูลพร้อมระบุเหตุผลได้สมเหตุสมผลตอนออกมานำเสนอเด็กๆต้องระบุเหตุผลด้วยนะต่อไปข้อที่2แผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวมีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อมูลถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพต้องมีอะไรบ้าง1ชื่อแผนภูมิรูปภาพ2ข้อมูล3ข้อกำหนดถ้าเป็นตารางทางเดียวต้องมีอะไรบ้าง1ชื่อตาราง2หัวตารางแล้วก็3รายละเอียดของข้อมูลต่อไป3นำเสนอข้อมูลได้ตรงกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มี3ข้อนี้ถ้าทำได้เด็กๆจะได้คะแนนเต็มเลยนะคะพร้อมไหมคุณครูนำข้อมูลเตรียมมาแล้วไปดูข้อมูลของคุณครูค่ะไปดูข้อมูลของคุณครูได้เลยนะคะนี่ข้อมูลของคุณครูที่คุณครูเตรียมมาเหมือนที่ได้นำเสนอไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเด็กๆมีอยู่ทั้งหมด5ข้อมูลด้วยกันสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนออก

การรับข้อมูลส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเลือกข้อมูลทั้ง5นี้เพื่อนำเสนอข้อมูลได้เลยนะคะตามความเหมาะสมแต่ว่าถ้าหากคุณครูปลายทางเตรียมข้อมูลอื่นๆไว้ให้กับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลของคุณครูได้นะคะแล้วก็เลือกนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินชิ้นงานด้วยนะคะเพื่อที่จะได้คะแนนมากๆนะคะอ่ะเริ่มเลยกลุ่มที่1ออกมารับเลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่1กลุ่มที่1สนใจข้อมูลกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เป็นอะไรเอ่ยอันไหนลูกอันไหนอันนี้ไหมคะเพื่อนๆบอกมากลุ่มไหนลูกอันนี้หรือว่าอันนี้นะโอเคกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4เตรียมตัวออกมาเลยกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่5ด้วยเลยนะคะกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ตกลงกันดีๆนะคะว่าใครจะรับข้อมูลไหนกลุ่มที่5ออกมาเลยลูกกลุ่มที่5เหลือข้อมูลนี้นะคะโอเคเรียบร้อยเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวของกลุ่มตนเองที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กลุ่มตนเองเลือกไปนะคะเดี๋ยวออกมานำเสนอเลยค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1เอามาเลยลูกปัดออกมาติดเลยลูกปัดจับไปก่อนโอเคเด็กๆ ดูการนำเสนอข้อมูลของกลุ่มที่1กลุ่มที่1นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวคะแผนภูมิรูปภาพนะมาตรวจองค์ประกอบของกลุ่มที่1ชื่อแผนภูมิมีไหมมีตัวแผนภูมิมีไหมคะมีข้อกำหนดมีไหมลูกมีกำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะคะแสดงว่าข้อมูลของกลุ่มที่1นะมีไม่มากวาดรูปมีกี่คนลูก2คนใช่ไหมคะแต่ทีนี้คุณครูขอติดที่ชื่อของกลุ่มที่1ชื่อแผนภูมิรูปภาพบอกว่าเป็นกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 อันนี้เป็นข้อมูลกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 ใช่ไหมลูกเรานำเสนอข้อมูลแล้วดังนั้นนะคะชื่อแผนภูมิควรเป็นจำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมยามว่างต่างๆนะคะชื่อแผนภูมิตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่1นำกลับไปแก้ไขนะคะนักเรียนปลายทางหนูสังเกตชื่อแผนภูมินะลูกถ้าหนูนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพชื่อของแผนภูมิรูปภาพจะต้องบอกว่าข้อมูลนี้นำเสนอข้อมูลอะไรดังนั้นกลุ่มที่1ควรเป็นจำนวนนักเรียนชั้นป.3 ที่ทำกิจกรรมยามว่างต่างๆนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มที่1เดี๋ยวกลับไปแก้ไขตามนี้ลูกโอเคต่อไปกลุ่มที่2ลูกปัดนำกลับไปเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาในแนวตั้งเลยนะกลุ่มที่2นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวลูกแผนภูมิรูปภาพนักเรียนปลายทางมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องค่ะดูนะคะชื่อแผนภูมิจำนวนสัตว์แต่ละชนิดตามประเภทของสัตว์ต่อไปตัวแผนภูมินะคะแล้วก็ข้อกำหนดให้รูปสัตว์1รูปแทนจำนวนสัตว์2ตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็วาดรูปสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ข้อนี้กลุ่มนี้คุณครูขอเน้นย้ำตรงนี้ลูกอย่างเช่นแมววาดกี่รูปคะ1 2 3 4 4รูปแสดงว่ามีแมวกี่ตัว8ตัวใช่ไหมข้อกำหนดให้1รูปแทนจำนวนสัตว์2ตัวเด็กๆเวลาเราวาดรูปอันนี้วาดรูปแมวเด็กๆดูแมวตัวที่1ตรงนี้ตัวใหญ่แมวตัวที่4ตัวนี้เป็นยังไงคะตัวเล็กเวลาเด็กๆวาดแผนภูมิรูปภาพถ้าเป็นรูปเดียวกันเด็กๆพยายามวาดให้มีขนาดตัวที่เท่ากันนะคะกลุ่มที่2เก่งมากค่ะถูกต้องกรอบครบถ้วนเดี๋ยวแก้ไขตามที่คุณครูบอกนะลูกนักเรียนปลายทางใครที่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ตัดเส้นระบายสีถ้าหากว่าตัวของรูปของนักเรียนมีขนาดไม่เท่ากันนักเรียนแก้ไขก่อนตัดเส้นลงสีนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะยาย่านำกลับได้เลยต่อไปกลุ่มที่3เด็กๆสังเกตกลุ่มที่3นักเรียนปลายทางช่วยกันสังเกตกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรลูกตารางทางเดียวทำไมกลุ่มที่3ถึงนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวหนูดูท้องฟ้าโปร่งมีจำนวนกี่วันลูก34วันแต่ว่าฝนตกเล็กน้อยมีกี่วัน5วันหนูดูจำนวนสิคะจำนวนเป็นยังไงเราสามารถตั้งข้อกำหนดได้ไหมคะตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้ไหมลูกกำหนดให้1รูปแทนจำนวน
1วันเหมาะสมไหมแทนจำนวน2วันเหมาะสมไหมเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้เพราะข้อมูลมีเป็นยังไงคะมีการกระจายของข้อมูลดังนั้นเพื่อนจึงนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวถูกต้องนะคะเก่งมากเลยคุณครูขออีกหนึ่งอย่างอันนี้เป็นหัวตารางใช่ไหมลูกตารางทางเดียวต้องมีหัวตารางหัวตารางขอให้แตกต่างจากส่วนตารางข้างล่างด้วยนะคะเราจะได้อ่านง่ายว่าอันนี้หัวตารางอันนี้เป็นรายละเอียดของข้อมูลนะคะนักเรียนปลายทางถ้านำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวให้หนูนะคะทำหัวตารางให้แตกต่างจากตารางด้านล่างจะทำให้อ่านง่ายขึ้นนะคะอาจจะระบายสีแค่หัวตารางส่วนรายละเอียดของข้อมูลหนูไม่ต้องระบายสีก็ได้ส่วนข้างนอกหนูจะตกแต่งตามความเหมาะสมได้เลยค่ะกลุ่มที่3เรียบร้อยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4มาดูกันกลุ่มที่4นำเสนอข้อมูลอย่างไรโอ้กลุ่มที่4มีสีสันสวยงามมากเลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่4นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะด้วยแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพของกลุ่มที่4มีชื่อแผนภูมินะคะอันนี้เป็นตัวแผนภูมิและตรงนี้เป็นข้อกำหนดดูที่ชื่อแผนภูมิก่อนข้อมูลนักเรียนป.3 ทับ 5ที่ชอบไอศกรีมรสชาติต่างๆชื่อแผนภูมิใช้ได้ไหมคะลูกได้นะแต่คุณครูขอเพิ่มอาจจะเปลี่ยนเป็นจำนวนก็ได้นะลูกจำนวนนักเรียนชั้นป.3 ทับ 5ที่ชอบไอศกรีมรสชาติต่างๆมาดูที่ตัวแผนภูมิค่ะอันนี้อะไรเป็นรูปไอศกรีมใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ล่ะลูกตรงนี้อะไรคะรูปหัวใจเรานำมาตกแต่งใช่ไหมลูกเด็กๆคะคุณครูขอเตือนนักเรียนนะคะเวลาเรานำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพนะลูกของตกแต่งหรืออะไรก็ตามที่เด็กๆจะตกแต่งให้สวยงามขอให้เด็กๆตกแต่งภายนอกแผนภูมิรูปภาพนะคะอย่างกลุ่มนี้ตกแต่งในแผนภูมิรูปภาพเลยอาจทำให้ที่อ่านแผนภูมินี้เกิดความสับสนได้ว่าสรุปแล้วอันนี้ใช่รูปไอศกรีมไหมใช่ไหมรสช็อกโกแลตมีกี่รูป1 2 3 4 5 6มีไอศกรีม6รูปใช่ไหมคะแทนจำนวนนักเรียน2คนก็12รูปแต่พอมีรูปหัวใจมาแบบนี้ทำให้อ่านยากขึ้นมานะดังนั้นนักเรียนปลายทางเวลานักเรียนทำแผนภูมิรูปภาพนะคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเวลานักเรียนจะตกแต่งในตัวแผนภูมิตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตกแต่งอะไรเข้าไปข้างในนะคะเพราะจะทำให้ผู้อ่านอาจจะสับสนในข้อมูลได้ค่ะแต่กลุ่มที่4ก็นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรนะกล้าติดเลยค่ะกล้าติดให้ตรงนะดูด้วยนะเอียงไหมลูกตรงไหมตรงแล้วนะนักเรียนดูกลุ่มที่5นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะตารางทางเดียวข้างล่างตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละประเทศที่มาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะเด็กๆดูข้อมูลสิ352 128 125 73ดูข้อมูลเป็นยังไงคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพได้ไหมไม่ได้เนาะตั้งข้อกำหนดก็อาจจะไม่ได้เราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้ดังนั้นเพื่อนนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวถูกต้องแล้วเก่งมากค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะกลุ่มที่5เก่งมากลูกเก็บเลยจากการนำเสนอข้อมูลของเด็กๆแต่ละกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปขั้นตอนในการนำเสนอข้อมูลกันค่ะกระบวนการที่นำมาซึ่งการสร้างแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวอันดับแรกเลยเด็กๆต้องทำอะไรคะเมื่อสักครู่นี้มาทำอะไรลูกอันดับแรกเลยตัวแทนกลุ่มออกมารับข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือการหาข้อมูลที่เราสนใจนั่นเองเมื่อได้ข้อมูลที่เราสนใจแล้วเราก็หาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราเรียนรู้มามีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้ตามข้อมูลที่เด็กๆต้องการไปรวบรวมต่อไปนำเสนอข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่เราได้เรียนรู้มามีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วก็นำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวนะคะเลือกนำเสนอข้อมูลได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่เด็กๆได้รับมาแล้วเด็กๆมีวิธีในการเลือกนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมอย่างไรบางกลุ่มเลือกใช้แผนภูมิรูปภาพในการนำเสนอข้อมูลบางกลุ่มเลือกใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกใช้แผนภูมิรูปภาพลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนภูมิรูปภาพนะคะมีความน่าสนใจนั่นเองใช่ไหมลูกมีความน่าสนใจแล้วก็อ่านง่ายแต่ถ้าข้อมูลของเรามีจำนวนมากถ้าข้อมูลของเรามีจำนวนมากแล้วก็มีการกระจายของข้อมูลใช่ไหมคะเหมือนของกลุ่มที่5เราก็อาจเขียนด้วยตารางทางเดียวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จัดข้อมูลให้อ่านง่ายนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายเกี่ยวกับระเบียบวิธีทางสถิติแล้วนะคะที่เด็กได้เรียนรู้มานะคะการใช้วิธีการทางสถิติในการหาคำตอบเริ่มต้นจากการตั้งคำถามจากประเด็นปัญหาที่เราสนใจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมจากนั้นจัดกระทำข้อมูลโดยการจำแนกออกเป็นรายการนั่นเองนะคะแล้วนับจำนวนข้อมูลในแต่ละรายการเพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวเพื่อให้ดึงดูดใจผู้อ่านและสามารถเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้คุณครูทำเป็นแผนภาพอย่างนี้เลยนะสิ่งที่เราอยากรู้หรือสงสัยต่อไปตั้งคำถามใช่ไหมคะตั้งคำถามเสร็จแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามหรือสังเกตนะคะและสุดท้ายเราก็นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวนั่นเองค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพจะเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆซึ่งอาจกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทน1หน่วย2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอตัวอย่างของเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้คือกำหนดให้1รูปแทนกี่หน่วยบ้างนะ2หน่วยใช่ไหมคะต่อไปถ้าเป็นตารางทางเดียวการเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีจำนวนมากเหมือนเพื่อนๆกลุ่มที่3แล้วก็เพื่อนๆกลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 6.11 นี้เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะเพราะว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนั่นเองมีทั้งนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตารางทางเดียวเลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องชนิดและค่าของเงินเหรียญนั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่เงินเหรียญจำลองชุดกระปุกออมสินซึ่งประกอบไปด้วยแก้วพลาสติกใสฝาและเทปใสเท่ากับจำนวนกลุ่มของนักเรียนเลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูเตรียมไว้ให้เพียงพอหรือให้นักเรียนนะคะกลับไปเตรียมที่บ้านแล้วก็นำมาที่โรงเรียนในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: Safety Kids ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
1: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: ข้างนอกกันไหมอืมแม่คะแม่คะ
3: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
3: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
3: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: เฮ้ยแล้วพี่มามันหนูอย่างนี้ทำไมเนี่ย
1: หนูชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
1: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
1: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
0: ทำไมนะแม
2: ่ขาช่วย
0: แม่ช่วยหนูด้วย
2: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
0: เข
3: ้
0: าใจค
3: ่
0: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
0: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจค
3: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
0: หนูอยากระบายสีค่ะ
3: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้คุณครูกันตื่นเช้ามาแล้วก็เข้าห้องเรียนของเราแล้วพบว่าเห็นเศษกระดาษตกอยู่ที่พื้นตอนนี้คุณครูกันอยากจะถามเด็กปลายทางและต้นทางว่าใต้โต๊ะของเรายังสะอาดเหมือนครั้งแรกที่คุณครูบอกได้ไหมถ้าจำได้คุณครูกันบอกไว้ตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนกันครั้งแรกๆเลยว่าใต้โต๊ะของเราต้องจัดทำไมลูกให้มันใครตอบได้บ้างว่าต้องจัดอย่างไรจัดให้เป็นระเบียบอย่างไรลูก
1: สะอาด
0: อย่างไรล่ะแบบไหนถึงเรียกว่าสะอาดใต้โต๊ะของเราอาปีนลูกเพื่อนๆไปทางลองนึกซิที่คุณครูเคยสอนไว้จะจัดใต้โต๊ะอย่างไรให้เป็นระเบียบและสะอาดต้องจัดแบบไหนลูก
2: ไม่ฉีกกระดาษแล้วก็จัดหนังสือจากใหญ่ไปเล็กค่ะ
0: แน่นอนไม่ฉีกกระดาษยัดไว้ใต้โต๊ะแล้วก็จัดหนังสือเล่มใหญ่อยู่ด้านไหนลูกด้านล่างหรือด้านบนด้านล่างสุดแล้วก็เรียงลงไปจนถึงเล่มที่เล็กที่สุดถ้าแถวแรกมันเต็มแล้วก็ให้ขึ้นแถวที่2หรือจะแยกเป็นหนังสือหรือสมุดก็ได้แล้วก็กระเป๋าดินสอของเราใช่ไหมครับกระปุกดินสอของเราและอีกอย่างนึงนอกจากใต้โต๊ะแล้วที่ไหนต้องสะอาดอีกห้องเรียนต้องสะอาดแล้วเท่าที่ไหนอีกลูกที่เราต้องแบกมาทุกวันกระเป๋านักเรียนบางคนใบงานชีทชิ้นงานต่างๆที่คุณครูแจกให้เด็กๆเอาไปยัดใส่ไว้ในกระเป๋าโดยที่เราไม่ได้ใส่ในไหนลูกในแฟ้มดังนั้นทำให้งานของเราเกิดอะไรลูกเกิดอะไรความเสียหายฉีกขาดหรือยับยุยี่ได้ดังนั้นงานที่เป็นใบงานเด็กๆปลายทางทุกคนและต้นทางทุกคนว่าถ้าไม่มีที่เก็บต้องเก็บใส่ไว้ที่ไหนแฟ้มเสมอไม่งั้นงานของเราก็จะทำไมฉีกขาดหรือเสียหายได้แบบนี้งานของเราจะเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้และวันนี้กลับเข้าสู่บทเรียนของเราคุณครูบอกแล้วหลักภาษาวันนี้เราเปลี่ยนจากอักษรนำเป็นเรื่องอะไรลูกอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามชั่วโมงที่เท่าไหร
3: ่
0: ชั่วโมงที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีชั่วโมงอะไรตามมา
3: ที
0: ่สองที่สามหรือสี่ไม่แน่ใจนะลองดูว่าเนื้อหาเยอะแค่ไหนแต่วันนี้จุดประสงค์ง่ายๆรู้จักคำควบกล้ำแล้วใช่ไหมตอนอยู่ป.2 ป.1มีควบกล้ำอะไรบ้าง
4: ควบกล้ำแท
0: ้กับควบกล้ำไม่แท้ดังนั้นวันนี้จุดประสงค์ของเราข้อที่1คือเด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของคำควบกล้ำแท้ได้2อ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ได้และ3มีมารยาทในการเขียนและแน่นอนวันนี้เด็กๆใต้โต๊ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วในกระเป๋าก็สะอาดแล้วก็มีกิจกรรมมาเป็นของรางวัลให้กับเด็กๆปลายทางและต้นทางที่เป็นเด็กดีทำความสะอาดโต๊ะตัวเองนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าแน่นอนคุณครูก็ต้องมีอะไรมาให้ถ่ายลูกมีภาพใช่ไหมจากชื่อเลยเป็นปริศนาแล้วลองดูซิว่าภาพนั้นเป็นภาพของคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งตื่นเลยตบมือแล้วต้องมีเสียงด้วย1 2 3ปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ชุด

0: ดังอีกพลังโอเคถ้าพร้อมแล้วภาพแรกไปดูที่หน้ากระดานของเราคือภาพของคำว่าอะไรออกเสียงให้ชัดๆด้วยสะกดคำว่ากราบสิลูกแน่นอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าไหนลองถ้าเราจะกราบตอนนี้ก็คงไม่ได้นะใช่ไหมเพราะต้องไปอยู่ที่พื้นใช่ไหมลูกก็ไม่สะดวกแต่เวลาที่เรากราบถ้าเราจะกราบพระนิ้วโป้งจะต้องไปจรดที่ไหนลูกที่ไหนวิชาสังคมได้ข่าวว่าคุณครูเจมสอนแล้วด้วยใช่ไหมการไหว้สามระดับที่ไหนนะลูกอาเชฟตอบใส่ไหมลูกที่ไหนเดี๋ยวไปทางตอบได้ไหมจะไหว้พระนิ้วโป้งไปอยู่ที่ไหนลูก
1: ระหว่างคิ้วครับ
0: ระหว่างคิ้วครับถูกต้องนั่งลงนี่คือความรู้พื้นฐานนะนี่คือการกราบจากคำว่ากราบเก่งมากต่อไปภาพที่สองต้องเป็นคำควบกล้ำใช่ไหมถ้าเคยเรียนมาแล้วสองคนนี้เป็นอะไรเป็นคุณครูใช่ไหมสะกดคำว่าครูหนึ่งสองสามเก่งมากภาพต่อไปถูกต้องแต่ออกเสียงอย่างไรปรายศนีย์ถูกต้องจ้าปรายศนีย์ปลายทางตอบได้ไหมปรายศนีย์ดูเสียงนะกราบครูปรายศนีย์ภาพต่อไปเก่งจังเด็กปลายทางตอบได้ไหมครอบครัวสะกดพร้อมกัน1 2 3จ้าครอบครัวภาพต่อไปแน่นอนว่าคำทั้งหมดกราบครูใช่ไหมไปรษณีย์คำว่าอีกจะต้องเป็นคำที่มีรอเรือด้วยใช่ไหมคำนี้คือคำว่าอะไรมะนาวมีรสทำไมลูกเปรี้ยวถูกต้องสะกดคำว่าเปรี้ยวพร้อมกันหนึ่งสองสามเก่งมากบนไว้ตัวเองหน่อยแสดงว่าเราพอรู้แล้วว่าแต่ละภาพมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรดังนั้นคำถามของคุณครูกันจากทั้ง5คำนี้คือคำว่ากราบครูไปรษณีย์ครอบครัวและเปรี้ยวคำถามมีอยู่ว่าคำทั้ง5คำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรอีคิวเชิญลูกมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรครับเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะลูก
1: เป็นคำควบกล้ำเหมือนกันครับ
0: เป็นคำควบกล้ำเหมือนกันแล้วควบกล้ำอย่างไรด้วยล่ะดูดีๆสังเกตดีๆ
1: ควบกล้ำรอเรือครับ
0: ควบกล้ำรอเรือเป็นตัวควบใช่ไหมเราลองมาดูซิคำว่ากราบก็มีรอเรือเป็นตัวควบถูกต้องคำว่าครูก็มีรอเรือเป็นตัวควบต่อไปไปรษณีย์ปรไอไปรใช่ไหมก็มีตัวรอเรือเป็นตัวควบและคำว่าครอบครัวก็มีตัวอะไรลูกคำว่าครัวก็มีตัวรอเรือคำว่าเปรี้ยวก็มีดังนั้นคำตอบของอีคิวถูกหรือไม่ถูกต้องเป็นคำควบกล้ำที่มีตัวอะไรมาควบรอเรือมาควบเอาผมให้อีคิวหน่อยครับยอดเยี่ยมถูกต้องเก่งมากเดี๋ยวไปทางตอบได้ไหมมีรอเรือมาควบเหมือนกันหมดเลยทั้ง5คำต่อไปภาพนี้บ้างลูกภาพนี้คือภาพของอะไรนะมาดูกันอะไรนะปลูกหรือปลูกปออูกอปลูกหรือปอลออูกอปลูกออกเสียงให้ชัดปลูกปลูกอะไรด้วยเนี่ยปลูกต้นไม้เด็กไปทางตอบได้ไหมปลูกต้นไม้ถูกต้องจ้าคำว่าปลูกนะต่อไปสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ไว้เอาไปตอบข้อต่อไปภาพนี้ล่ะลองคิดซิว่ามันต้องมีตัวอะไรเป็นตัวควบลอลิงใช่ไหมวิ่งอะไรนะ
2: ว
0: ิ่งผลัดแน่นอนผลัดสะกดคำว่าผลัดสิใครตอบได้บ้างโอเคใช้ได้พอรออะดอผลัดต่อไปเธอจะรอดไหมต่อไปภาพนี้ต้องมีตัวอะไรมาควบลอลิงช่วยกันคิดเออ

0: เป็นความรู้สึกมันรู้สึกทำไม
1: สบาย
0: สบายมีลองดึงมาควบไหมล่ะเด็กๆไปทางลองคิดสิลูกมีสองพยางค์อ่ะมาลิไม่ใช่มาลิพูดจีบชอบเรียกชื่อพี่สาวหนูตลอดเลยเอาพูดจีบลูก
2: นอนหลับค่ะ
0: นอนหลับถ้าคำว่าหลับหอรออะบอหลับเป็นคำควบกล้ามหรืออักษรนำ
1: อ
0: ักษรนำยังไม่ใช่ลูกเก่งมากแต่ยังไม่ใช่จ้าอ่ะกล้าไปทางคิดซิกำลังนอนแล้วรู้สึกทำไมอุ้ยมัน
2: ผ่อนคลายครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าผ่อนคลายคำว่าคลายนั่นเองเดี๋ยวไปทางตอบถูกไหมต่อไปภาพนี้บ้างตอบให้เสียงดังไม่งั้นภาพต่อไปจะไม่ขึ้นตอบว่าแน่นอนไปทางก็ตอบได้ว่ากลางคืนเพราะมีรูปของอะไรมีรูปของอะไรลูกอันนี้เรียกว่าอะไรเป็นเซี่ยวพระจันทร์เสี้ยวใช่ไหมมีดาวด้วยริบระยับต่อไปภาพนี้ยากเหมือนกันคำนี้มีสองพยางค์คำว่าอะไรแมวมันทำไมลูกเวลาแมวมันชอบเดินมาที่บ้านแมวมันชอบเดินมาพันแข้งพันขาเขาเรียกว่าแมวมันทำไมอะไรนะลูกเอาให้ใครมุกตอบครูดีใจมีคนรู้ตอบว่าอะไรนะ
2: ควาเคียค่ะ
0: อะไรนะลูก
2: ครัวเคีย
0: อีกหนึ่งครั้งใกล้ถูกแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงคอรออคอรออคลอคอรอเอียเคลียรวมเป็น
2: คอเคียง
0: ถูกต้องจ้าแมวมันคลอเคลียกันนั่นเองอะทั้งหมดนี้คำที่คุณครูกำหนดให้มีคำว่าปลูกคำว่าอะไรอีกลูกอ่านให้คุณครูหน่อยหนึ่งสองสามคำที่สองคำที่สามปลายทางอ่านด้วยและคำนี
1: ้
0: คำถามคือคำถามเดิมคำทั้งห้าคำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรตอบพร้อมกันได้ไหมคิดว่าคำตอบน่าจะเหมือนกันตอบพร้อมกันว่าเหมือนกัน
1: ม
0: ี
1: ลอล
0: ิ
1: ง
0: เป็นตัวควบนั่นเองเก่งมากต่อไปถูกตอบถูกก็ไปปริศนาต่อไปลูกมาแล้วไม้กวาดเก่งจังเลยเดี๋ยวไปทางก็ได้ใช่ไหมไม้กวาดจ้าคำว่าอะไรที่เป็นตัวควบวอแหวนใช่ไหมความว่ากวาดนั่นเองสะกดคำว่ากวาดหนึ่งสองสาม
1: วอแหวน
0: เก่งมากคำต่อไปรู้จักไหมไอคิวตอบสิลูกจับไม้จับไม้จับไม้จับไม้คำว่าอะไรลูก
3: เกวียนครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
3: เกวียนครับ
0: เกวียนครับสะกดคำว่าเกวียนสิลูก
3: กวเอียนอเกวียนครับ
0: ถูกต้องจ้าเก่งมากอัจฉริยะอยู่นี่นี่เองคำว่าเกวียนถูกต้องลูกเกวียนเคยเห็นไหมเกวียนผมเคยเห็นที่ไหน
4: ที
0: ่
4: บ้าน
0: ที่บ้านมีหรอในหนังใช่ไหมเวลาเกวียนนี่เวลาเขาจะไปใช้เขาใช้คู่กับสัตว์อะไรสัตว์อะไรจะใช้เป็นยานพาหนะที่ต้องใช้คู่กันอะวัวก็ได้อะไรอีกกระบือก็ได้หรือควายก็ได้ม้าด้วยเหรอครูไม่เคยเห็นม้าทีนะเดี๋ยวครูไปดูว่าใช่ไหมส่วนใหญ่จะเห็นวัวกับอะไรวัวกับกระบือหรือควายนั่นเองนะจ๊ะต่อไปภาพนี้บ้าง
1: ของขว
0: ัญเก่งจังปลายทางตอบได้ไหมคำต่อไป
1: แตงกวา
0: แตงกวาอยู่ไหนยกมือขึ้นสิใช่ไหมนี่แตงกวาเปล่าหรือว่านี่แตงกวาอันไหนแตงกวาตัวจริงแตงกวาตัวคนนี้หรือแตงกวานี้นี่ตัวจริงใช่ไหมหนูตัวปลอมนะจ๊ะแตงกวาถูกต้องจ้าแตงกวาและนี่ล่ะสะกดคำว่ากวางลูกหนึ่งสองสามเก่งมากใช้ได้ดังนั้นคำถามก็จะมาอีกแล้วคำถามจะมาอีกแล้วกวางนี่อ้วนดีนะลูกน่ารักด้วยโอเคอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมต่อไปจากทั้ง5คำนี้คำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: ไม้กวาดเวียนคอขวัญแตงกวา
0: ทั้ง5คำนี้คำถามเดิมคิดว่าคือคำถามอะไรทั้ง5คำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3เก่งมากและแน่นอนหากเรารู้แล้วว่าปริศนาภาพทั้งหมดมีรอเรือเป็นตัวควบลอลิงเป็นตัวควบและตัววอแหวนเป็น

0: ตัวควบเราจะเรียนรู้ในเรื่องของคำควบกล้ำและคำควบกล้ำคืออะไรอ่านความรู้ก่อนนั่งตัวตรงจะอ่านเองหรือจะให้ครูอ่านให้
1: อ่
0: านเองเก่งจังแน่นอนเรียนมาจะจบเทอมแล้วใช่ไหมอ่านได้คล่องแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมมองมาที่หน้าจอเด็กๆปลายทางต้นทางมองมาที่หน้าจออ่านความรู้เองเก่งจัง1 2 3
1: คำควบกล้ำ
0: จ้า

0: อะไรบ้างหนึ่ง
1: คำควบกำแท้
0: คืออะไรป้าย

0: น่นอนคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะกี่ตัวพยัญชนะต้น3เหรอลูกกี่ตัว2ตัวเท่านั้นพยัญชนะต้นตัวแรกจะควบกับพยัญชนะต้นตัวที่2โดยที่เราจะแบ่งคำควบกล้ำออกเป็นกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดชนิดที่1คือ
1: คำควบกล้ำ
0: แท้เก่งมากปลายทางคำควบกล้ำที่2คือไม่แท้และคำควบกล้ำแท้ก็คือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าใช่ไหมเรามี2ตัวใช่ไหมลูกตัวหน้าและตัวที่2ก็คือตัวที่เป็นรอเรือรอลิงและวอแหวนนั่นเองจ้าตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างกราบพลัดพรากและก็คำว่ากวาดเห็นไหมว่าตัวแรกลูกกอไก่ใช่ไหมตัวที่2คือตัวอะไรรอเรือเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงที่ผสมกับสระเดียวกันคือสระอะไรลูกก็จะเป็นกรออาบอกราบแบบนี้นะครับและตัวที่2อาจจะเป็นตัวลอลิงก็ได้เช่นคําว่าพลัดพรากเราคือสะกดได้ว่าพอลออะดอพลัดซึ่งมันผสมกับเสียงสระอะไรที่เป็นสระเดียวกันสระอะไรลูกสระอะไรนะโมตอบได้เลยลูกสระอะไรเอ่ยเด็กปลายทางตอบได้ไหมพอลออะดอพลัดผสมเสียงสระอะไรลูก
2: สระอะ
0: สระอะครับซึ่งจะอ่านออกเสียงเป็นพอลออะดอ
2: พลัด
0: พลัดและคำว่าพรากผสมสระอะไรเป็นสระเดียวกัน
2: อาคร
0: ับ อาครับดังนั้นคำนี้สะกดได้ว่า
2: พอลออากอพราก
0: รวมกันเป็น
2: พลัดพราก
0: ผมไปให้กับณโมหน่อยครับพลัดพรากคำนี้มันต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมๆกันใช่ไหมและคำว่ากวาดก็คือกวอาดอกวาดนั่นเองอ่านความรู้ต่อนั่งตัวตรงพร้อมอ่านเสียงดังฟังชัดลูกเริ่มออกเสียงสิอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมกันหนึ่งสองสามถ้าเราอ่านไม่พร้อมกันจะเป็นคำควบกล้ำไหมไม่เป็นนะครับอย่าลืมเช่นกราบอย่าอ่านว่ากาบกาบไม่เอาเป็นเป็ดหรือเปล่ากาบกาบกาบใช่ไหมกราบออกเสียงให้ชัดถ้าอ่านผิดชีวิตก็จะเปลี่ยนเพราะความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยในบางคำนะครับต่อไปคำควบกล้ำแท้รอเรือบ้างคำควบกล้ำแท้รอเรืออะไรเดี๋ยวคุณครูชี้ให้ใครจะอ่านบ้างหน้านี้ลูกปัดลูกอ่านคล่องแล้วถูกฝึกมาแล้วนะเราฝึกฝนทุกวันโรงเรียนทุกวันก็คือโรงเรียนคือโรงอะไรลูกโรงฝึกใช่ไหมฝึกอะไรฝึกให้อ่านออกเขียนได้ใช่ไหมลองอ่านดู1 2 3
2: คำควบกล้ำแท้รอเรือควบ
0: จ้า
2: คือคำที่มีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองเมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างมาดูซิลูกปัดอ่าน
2: พร้อม
0: จ้า
2: ครุขระ
0: ครุขระจ้า
2: ครอบครัว
0: ปรบมือให้ลูกปัดหน่อยลูกนะเก่งแล้วจ้าอนี่คือลักษณะของคำควบกล้ำแท้รอเรือครวบนะครับไปทางดูดีๆต้นทางก็ดูดีๆว่าพยัญชนะต้นตัวที่2จะเป็นตัวอะไรลูกตัวอะไรรอเรือใช่ไหมและอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมๆกันเช่นคำว่าพร้อมครุขระและครอบครัวนี่คำควบกล้ำแท้รอเรือครวบต่อไปรอลิงควบใครจะอ่านแบมแบมลูกเชิญหนึ่งสองสาม
3: คำควบกล้ำแท้รอเรือควบ
0: จริงลูกตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วนะดูดีๆลูกตั้งสติตั้งสติใหม่เริ่มใหม่เลยหนึ่งสองสาม
3: คำควบกล้ำแท้ ลอลิงควบ
0: จ้า
3: คือคำที่มีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองเมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน
0: พร้อมกัน
3: พร้อมกัน
0: จ้าใช้คำว่าอะไรบ้างอ่านคำแรก
3: กลับ
0: จ้าก
3: ลมเกลียว
0: คำสุดท้ายลูก
3: เพลิดเพลิน
0: เพลิดดูสิเพลิดหรืออะไรลองสะกดสิลูกพอรอเออดอ
3: เพลิดเพลิน
0: จ้าปรบมือให้แบมแบมหน่อยอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะเอาน้ำร้อนๆไว้ลูกเดี๋ยวครูไปกดให้ซิปซิปเข้าไปจะได้ไม่มันไม่ได้ไม่มีเสลดใช่ไหมเก่งเก่งยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่ได้ว่าอะไรนะแค่เป็นห่วงนะลูกด้วยความรักและความเอ็นดูนะจ๊ะอ่ะมาดูรอลิงควบคำควบกล้ำแท้เวลาที่เราอ่านออกเสียงแน่นอนพยัญชนะตัวที่สองคือตัวอะไรตัวอะไรลูกรอลิงและอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเช่นคำว่ากลับนะครับกลมเกลียวและเพลิดเพลินเมื่อกี้แบมแบมออกเสียงได้ชัดเจนดีมากนะครับอ่ะต่อไปแบบที่สามใครอยากจะอ่านบ้างขอเป็นสุภาพบุรุษไอ้ลูกเชิญพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยครับ
3: คำควบกล้ำแท้
0: คำควบกล้ำให้ชัดทุกตัวลูก
3: คำควบกล้ำ
0: กล้ำ
3: กล้ำ
0: กล้ำ
3: กล้ำ
0: กาล้ำกล้ำกล้ำกล้ำพูดสิ
3: กล้ำ
0: ชัดละเอาใหม่ลูกไป
3: คำควบกล้ำแท้วอแหวนควบ
0: ครับ
3: คือคำที่มีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองเมื่ออ่านออกเสียงต้องอ่านพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน
0: พร้อมกัน
3: พร้อมกัน
0: พร้อมกัน
3: พร้อมกัน
0: ทั้งห้องพร้อมกัน
1: พร้อมก
0: ัน ช่วยไอ้ต่อไปคำที่หนึ่งไอ้อ่าน
3: ขวา
0: ขวา
3: ความรัก
0: อีกหนึ่งครั้งให้ชัดๆลูก
3: ความรัก
0: ความรัก
3: ความรัก
0: เก่งมากอ่ะทั้งห้องความรักพร้อมกัน
1: ความร
0: ัก ปลายทางด้วยนะต่อไปคำนี
3: ้ของขวัญ
0: ปรบมือให้หน่อยจ้านะเดี๋ยวคุณครูจะไปกดน้ำร้อนมา2แก้วเพิ่มมาอีก1แก้วและ3แก้วเป็นของครูนะเราจะจิบน้ำร้อนไปด้วยกันโอเคอ่ะมาดูซิคำควบกล้ำแท้วอแหวนควบนี้พยัญชนะตัวที่2คือตัวอะไรลูกตัวอะไรดูไปที่หน้ากระดานตัวอะไรวอแหวนเวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเช่นคำว่าขวาความรักของขวัญออกเสียงให้ชัดเจนนะครับดังนั้นมาลองดูกันบ้างว่าคุณครูมีอะไรมาฝากอีกคำนี้ล่ะลองดูซิอ่านที่ลูกมีคำว่าอะไรบ้างทรายคำนี้ล่ะ
1: ทราย
0: คำนี้ล่ะทำไมถึงไม่อ่านออกเสียงพร้อมๆกันล่ะเมื่อคุณครูบอกว่าพยัญชนะต้น2ตัวตัวที่2คือรอเรือ

0: นี่ก็นี่ก็คือรอเรือนี่นี่ก็คือรอเรือนี่ทำไมไม่อ่านว่าสรายไม่อ่านว่าสร้างไม่อ่านว่าตริงล่ะลูกเพราะว่าอะไรกล้าเด็กปลายทางคิดสิลูกเพราะว่าอะไรนะ
1: เพราะว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ครับ
0: ถูกต้องมือให้กล้าหน่อยครับเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ซึ่งเวลาที่เราอ่านออกเสียงบางตัวพยัญชนะบางตัวก็ต้องเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงซอหรืออาจจะต้องออกเสียงเฉพาะตัวหน้าเพราะว่าถ้าเราออกเสียงควบทั้งสองตัวมันออกเสียงลำบากไหมลำบากก็เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงนั่นเองเป็นคำยกเว้นนะครับมีอีกมาดูซิคำนี้ล่ะใครจะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามคำนี
2: ้
0: คำนี
2: ้
0: นึกว่าตลาดตลอดแล้วก็ตลกนะตะลิงนั่นเองอ่ะทั้ง3คำนี้ก็มีตัวลอลิงมาเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เหมือนกันเลยแต่ทำไมเราถึงไม่อ่านเป็นคำควบเช่นกลาดกลอดลิง อ่านยากไหมอ่านยากไหมลูกกลาดกลอดลิงอ่านยากไหมยากใช่ไหมลูกดังนั้นเวลาที่มันออกเสียงยากๆแบบนี้เขาก็เลยให้ทำไมลูกกลายเป็นคำอะไรคำอักษรนำเห็นไหมว่ามันทั้ง3คำนี้มีตัวอะไรมานำ
2: หอย
0: หีบใช่ไหมก็จะไปเข้าสู่หลักการของคำที่เป็นอักษรนำเพราะว่าพยัญชนะตัวหน้าคือคำที่อยู่ในหมู่อักษรใดต่อเต่าไก่จิกเด็กตายใช่ไหมเด็กตายบนปากโอ่งคืออักษรอะไร
2: อ
0: ักษรกลางและลัวลอลิงงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอักษรต่ำเดียวดังนั้นมันเลยต้องมีหอมานำกลายเป็นอักษรนำนั่นเองอย่าโดนหลอกในข้อสอบนะจ๊ะเด็กๆไปทางด้วยต่อไปมีอีกคำนี้อ่านว่าอะไรลูกแล้วก็
2: เว
0: แล้วก็
2: สว
0: ่างดูทีละคำทำไมคำว่าสว่างถึงไม่เป็นคำควบกล้ำเพราะว่าใครตอบได้XQทำไมคำว่าสว่างถึงไม่เป็นคำควบกล้ำลูกเพราะว่า
1: สอเสือเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ครับ
0: ถูกคำนี้เป็นอะไร
1: หอนำครับ
0: แล้วมันตัวหน้าเป็นพยัญชนะอักษรหมู่อะไร
1: สูงครับ
0: ครับตัวแล้วตัวที่สองวอลแวนอยู่หมู่ไหน
1: อักษรต่ำครับ
0: ต่ำอะไรด้วย
1: ต่ำเดียวคร
0: ับต่ำเดียวครับดังนั้นเวลาอ่านออกเสียงแบบนี้อยู่ในหลักการของคำที่เป็นอักษรอะไรอักษรอะไรลูกอักษร
1: ต่ำเดียว
0: อักษรอะไร
1: อักษร
0: นำลูกอักษรนำตัวแรกเป็นอักษรสูงตัวที่2อักษรต่ำเดียวเวลาอ่านออกเสียงให้อ่านออกเสียงหอมานำและอ่านเสียงกึ่งเสียงใช่ไหมปุ่มมือให้กับ XQ หน่อยลูกมันไม่ใช่เพราะว่ามันคืออักษรนำต่อไปคำว่าแหวนทำไมถึงไม่ใช่ลูกแหวนหอวอแอนอแหวนฮะใครตอบนะนาวาอักษรสูงน้ำตำเดียวยังไม่ใช่ลูกมันชัดมากๆเลยนะคำว่าแหวนเนี่ยดูสิเป็นคำที่มีอะไร
3: หอนำครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้นาวาหน่อยครับคำว่าแหวนเป็นคำที่มีหอนำนั่นเองนี่ไงและคำที่3คำว่าสวยลูกทำไมถึงไม่ใช่คำที่เป็นคำควบกล้ำพูดจีบสออวยอสวย
1: เพราะว่าวอแหวนทำหน้าที่เป็นสระค่ะ
0: ปรบมือให้พูดจีบหน่อยจ้าถูกต้องเข้าใจนะวอแหวนทำหน้าที่เป็นเสียงสระอะไรสระอัวมันไม่ใช่พยัญชนะนะครับดังนั้นมาดูนิทานคำควบกล้ำนิทานนี้ท่องง่ายๆว่าไก่ขี่ควายไปพบผีตายดังนั้นพยัญชนะที่สามารถมาเป็นพยัญชนะตัวแรกของคำควบกล้ำได้คือมีตัวอะไรบ้างอ่านพร้อมกันกอไก่ขอไข
2: ่
0: ดังอีกดังอีกและตัวที่สามารถควบได้มี3ตัวคือตัวอะไรบ้างและกอไก่ควบได้ทั้ง3ตัวไหมลูกทั้ง3ตัวเลยกอไก่ควบรอเรือก็ได้กอไก่ควบรอลิงก็ได้กอไก่ควบวอแหวนก็ได้ขอไข่ควบได้ทั้ง3ตัวไหมได้ทั้ง3ตัวเลยทั้งรอเรือรอลิงและวอแหวนคอควายควบได้ทั้ง3ตัวไหมทั้ง3ตัวปอปลาควบได้ทั้ง3ตัวไหมลูกไม่ปอปลาไม่สามารถควบกับตัวอะไรได้วอแหวน พอพานควบได้กี่ตัว2ตัวควบไม่ได้กับตัววอแหวนผอพึ่งควบได้กี่ตัวตัวเดียวคือผอรอใช่ไหมลูกนี่ไงและก็ตอเต่าควบได้แค่1ตัวคือตัวตอรอเช่นตรากตรำตรึกตรองแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือนิทานจำไว้ว่าไก่ขี่ควายไปพบผีตายอันนี้ต้องใช้เวลาในการจำนะครับต่อไปมาดูวิธีการอ่านบ้างมาวิธีการอ่านคำควบกล้ำนะครับเราจะอ่านอย่างไรมีวิธีการสะกดคำ2วิธีคือ1อ่านพร้อมกัน1 2 3 1การสะกดคำเพื่อและ2
2: การสะกดคำเพ
0: ื่
2: อเขียน
0: สะกดคำเพื่ออ่านคืออะไรอ่านความรู้1 2 3
2: จะม
0: ุ่
2: งที
0: ่
2: เสียงของคำ
0: ด้วยการอ่านอักษรควบก่อน
2: แล้วจ
0: ึ
2: งสะกดคำ
0: นี่คือสะกดเพื่ออ่านนะก็คือไปดูที่เสียงก่อนแล้วค่อยอ่านอักษรไปอ่านอักษรควบก่อนแล้วก็จึงสะกดคำแต่สะกดเพื่อเขียนทำอย่างไรสองการสะกดคำเพื่อเขียนปลายทางอ่านด้วยลูกต่อไปเป็นการสะกดคำ
2: แบบเร
0: ีย
2: งพย
0: ั
2: ญชนะต
0: ้
2: น
0: มาดูตัวอย่างถ้ายังไม่เข้าใจคำนี้คำว่าครัวถ้าเราสะกดเพื่ออ่านเราจะสะกดว่าครออัวครัวเราจะสะกดตัวที่เป็นตัวควบพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะได้ออกเสียงว่าครอใช่ไหมครอแล้วก็อัวครัวสะกดซิสะกดเพื่ออ่าน1 2 3ครออีกหนึ่งครั้งดังๆ1 2 3
2: ครออ
0: ัวออกเสียงครอให้ชัดเอาใหม่ครออัวครัว
2: คร
0: ออัวต่อไปสะกดเพื่อเขียนเราก็จะสะกดแบบเรียงคำเลยก็คือครออัวครัวสะกดพร้อมกัน1 2 3เวลาที่เด็กๆจะเขียนเช่นเด็กๆว่าคุณครูครับผมเขียนคำว่าครัวไม่ถูกคุณครูก็จะสะกดว่าครออัวครัวเด็กๆก็จะได้เขียนไปทีละคำเลยครออัวครัวแต่ถ้าเด็กๆอ่านคำนี้ไม่ได้ครูก็จะบอกว่าครอไงลูกครออัวครัวก็ฟังแค่เสียงเอาใช่ไหมว่าควบกันต่อไปคำนี้อันนี้อ่านเองเก่งจังแล้วนะต้นทางและปลายทางพร้อมคำว่าครูสะกดคำเพื่ออ่าน1 2 3
2: ครูคร
0: ูให้ดังลูกจะได้ตื่นสะกดคำเพื่ออ่านคำว่าครู1 2 3
2: ครูคร
0: ูออกเสียงให้ชัดครออูครู
2: ครูคร
0: ูสะกดคำเพื่อเขียน
2: คร
0: ูออกเสียงไม่ชัดขอคนเสียงชัดๆ1คนกล้าให้ดาวรอบนี้ให้ชัดเจนพร้อมลูกสะกดคำเพื่ออ่านคำว่าครู
1: ครออูครู
0: ต่อไปสะกดคำเพื่อเขียนลูก
1: ครออูครู
0: ปรบมือให้กล้าหน่อยจ้าเอาแบบนี้นะรับไป1ดาวก่อนนะจ๊ะต่อไปมาดูคำนี้คำว่าตรึกตรองสะกดพร้อมกันสะกดเพื่ออ่านได้ว่าไม่มั่นใจใครจะอ่านหน้าว่าเชิญสะกดคำเพื่ออ่านลูกคำว่าตรึกตรอง
1: ตรออึกอตรึกตอตรองอตรองตรึกตรอง
0: สิบดาวเลยจ้าชัดเจนถูกต้องมากปลายทางแบบนี้นะตรออึกอตรึกตรองอตรองนะครับเก่งมากนะวารับไป1ดาวเหมือนกับกล้าต่อไปสะกดเพื่อเขียนบ้างใครอยากจะสะกดปิ้นเชิญต้องมั่นใจด้วยนะแล้วก็ฝึกไว้ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดสะกดคำว่าตรึกตรองเพื่อเขียนลูก
1: ตรออึกอตรึกตรองอตรองตรึกตรอง
0: ปรบมือให้ปิ้นหน่อยจ้า1ดาวเช่นกันเก่งมากแน่นอนดังนั้นต่อไปคำนี้ครูจะไม่ขึ้นคำอ่านให้แล้วนะ มาอ่านกันคำว่ากลายลูกใครสะกดคำเพื่ออ่านให้ครูได้บ้างมากล้าคำว่ากลายปลายทางได้ไหมลองสะกดคำว่ากลายสิสะกดคำเพื่ออ่านได้ว่าก
3: ลออายอกลาย
0: ถูกต้องครับต่อไปสะกดคำเพื่อเขียน
3: กลออายอกลาย
0: ถูกต้องจับมือให้กล้าหน่อยดาวที่สองใครอยากจะอ่านข้อต่อไปยกมือเซอร์กิตครับมาเตรียมตัวปลายทางใครอยากจะอ่านคำนี้ยืนขึ้นได้เลยกดคำเพื่ออ่านลูกคำว่ากลับ
3: กลออะบอกลับ
0: ถูกต้องครับต่อไปสะกดคำเพื่อเขียนคำว่ากลับ
3: กลออะบอกลับ
0: ปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยครับถูกต้องหนึ่งดาวจำไว้นะหนึ่งดาวต่อไปใครอยากสะกดข้อต่อไปเชฟลูกมาคำนี้ปลายทางอยากสะกดคำนี้ไหมคำว่ากลีบ1 2 3
3: กลออีบอกลีบ
0: กลออีบอกลีบถูกต้องต่อไปสะกดคำเพื่อเขียน
3: กลออีบอกลีบ
0: ถูกต้องครับเชฟ1ดาวเช่นกันคำต่อไปใครอยากจะอ่านเข้าตูลูกเชิญสะกดคำเพื่ออ่าน
3: ก
0: เอาเสียงให้ชัดกลอ
3: กลล
0: อกลอเป็นลูกไม่ต้องรอมากลอลูก
3: กลอ
0: ตามด้วยสระ
3: กเอือล
0: อกลอเอือนอ
3: กลอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือน
0: ถูกต้องครับกลอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือนต่อไปสะกดเพื่อเขียนบ้างลูก
3: กลอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือน
0: ปรบมือให้เข้าตูหน่อยจ้ากลอเอือนอเกลือนไม่เอกเกลือนถูกต้องหนึ่งดาวต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันทั้งห้องเราจะให้ดาวพร้อมกันปลายทางด้วยเดี๋ยวครูกันจะส่งดาวไปให้แน่นอนอ่ะช่วยกันสะกดเพื่ออ่าน1 2 3สะกดเพื่ออ่านกออาดอกวาดเอาใหม่1 2 3
2: กออาดอกวาด
0: สะกดเพื่อเขียน
2: กออาดอกวาด
0: ดังได้เท่านี้เองหรอสู้เข้าตูก็ไม่ได้ใช่ไหมต่อไปให้ดังวันนี้นะครับไปทางและต้นทางคำนี้บ้างสะกดคำเพื่ออ่าน
2: กออาดอก
0: อีก1ครั้งดังกว่านี้1 2 3คออะนอควันถูกต้องสะกดเพื่อเขียน
2: คออะนอควัน
0: จ้าเก่งมากต่อไปคำสุดท้ายสะกดคำเพื่ออ่าน
2: คออ
0: ะ
2: นอคว
0: ันคออะนอขวาน1 2 3
2: คออ
0: ะ
2: นอขว
0: านจ้าต่อไปเพื่อเขียนถูกต้องผมให้ตัวเองหน่อยครับแน่นอนอ่านได้2แบบเพื่ออ่านและเพื่อเขียนนะครับดังนั้นวันนี้ใบงานถึงเวลาแล้วลองมาทำใบงานที่5เรื่องคำควบกล้ำนะครับโดยที่เด็กๆจะต้องพิจารณาดูว่าแต่ละตอนที่คุณครูให้มีทั้งหมด3ตอนตอนที่1ลองให้เด็กๆระบายสีคำควบกล้ำแท้ที่มีรอเรือควบแล้วคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำไหนที่เป็นตัวอะไรลูกคำควบกล้ำที่มีรอเรือควบก็ให้ระบายสีที่หัวใจของคำนั้นคำไหนบ้างที่เป็นคำไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องระบายสีแล้วนำคำที่ระบายสีมาทำอะไรลูกคัดลายมือมีด้วยกัน3ตอนคือตอนที่1หาคำที่มีรอเรือควบตอนที่2หาคำที่มีลอลิงควบนะครับและตอนที่3คือหาคำที่มีวอแหวนควบแล้วนำมาคัดลายมือดังนั้นเด็กๆทำงานด้วยความตั้งใจนะครับคุณครูสอนไปหมดแล้วก็ให้มีมารยาทในการเขียนด้วยเขียนให้สวยระบายสีให้สวยๆอย่าให้ออกนอกเส้นออกนอกกรอบนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่254

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางทุกๆคนตอนนี้ให้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมวางดินสอวางสีไม้สีของเราแล้วก็หยุดเขียนคัดในมือก่อนแล้วมองมาที่ไหนหน้ากระดานเราจะมาติดตามความก้าวหน้าในการทำงานโดยที่เราร่วมกันตอบคุณครูก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำที่บ้านหรือกลับไปทำเวลาว่างก็จะได้ทำได้ถูกต้องนะครับดีกว่าทำไปแล้วก็ฟังคุณครูไปมันจะเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวามันก็จะไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะอ่ะมาช่วยกันลูกตอนที่หนึ่งหาคำควบกล้ำแท้รอเรือควบคำว่าอะไรบ้างอ่ะหนึ่งโกรธเอาแบบจากซ้ายไปขวานะลูกคำที่สองคำว่าเศร้าใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าเราออกเสียงเฉพาะตัวพยัญชนะตัวแรกคือตัวสสาราใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ตัวที่สองคือคำว่าอะไรครวญคำที่สามกรวยช่วยกันตอบคำที่สี่กิโลกรัมคำที่ห้าเปรตคำที่เจ็ดไอ้คำที่หกกะเพราคำที่เจ็ดโปรดคำที่เท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6 7คำที่8คำว่าครัวคำที่9ไมตรีคำที่10ตะกร้อนะครับมี10คำแค่นี้มี4คำที่ไม่ใช่นะครับคือเศร้าอารมณ์โอรสรับรองทำไมคำว่ารับรองถึงไม่ใช่ลูกใครตอบได้บ้างใครจะตอบลูกปีนปีนอ่ะปีนลองตอบสิเด็กไปทางรู้ไหมทำไมรับรองถึงไม่ใช่คำควบกล้ำแท้รอเรือควบ
1: ไม่มีตัวควบค่ะ
0: ไม่มีตัวควบก็คือมันมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: ตัวเดียว
0: ตัวเดียวนะครับแต่คำควบกล้ำแท้ต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: สอง
0: ตัวอ่ะผมให้ปีนหน่อยจ้าใช้ได้ต่อไปนำมาเขียนคัดลายมือลูกทั้งหมด10คำก็นำมาเขียนเช่นคำว่าโกรธอ่ะอ่านเองเก่งจัง1 2 3พร้อมกันดังๆนี่ยังเบาอยู่คะแนนการอ่านให้5คะแนนเต็ม10ต่อไปคำที่2ให้ดังกว่านี้ลูกปลายทางด้วยกรวยกิโลกรัมเปรตเอาเสียงให้ชัดต่อไปกะเพราตั้งสติดีๆคำต่อไปต่อไปครัวคำนี้ล่ะไมตรีและคำสุดท้ายคือตะกร้อต่อไปคำควบกล้ำแท้รอลิงควบบ้างคำที่หนึ่งคำว่าอะไรเผลอคำที่สองสะกดคำนี้ซิอันหนึ่งสองสามก็เกลี้ยงต่อไปคำที่สามเกล็ดคำที่สี่แกลบคำที่5ปลิวคำที่6ปลูกคำที่7ขาดแคลนคำที่8คำที่9พลาดคำที่10วิ่งพลาดนั่นเองแล้วก็นำมาคัดลายมือทั้งหมด10คำคำที่1ช่วยกันอ่านแบบรวดเร็ว1 2 3เผลอเกลี้ยงเกล็ดแกลบปลิวปลูกกลางขาดแคลนพลาดวิ่งพลาดต่อไปคำควบกล้ำแท้วาแหวนควบคำที่หนึ่งกวาดสองขวานสามกว้างสี่ควายห้าควันหกขวาเจ็ดแกว่งแปดเกวียนเก้าควิดสิบมีไหมหมดยังแขวนหรอขอวอแอนอแขวนอะไรอีกหมดยังคำว่าขวดไม่ใช่หรอลูก
2: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะเพราะว่าตัวไหนทำหน้าที่เป็นสระวอแหวนขออวดอขวดนั่นเองนำมาคัดทั้งหมด10คำอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3 2ขวานกว้างควายควันขวาแกว่งควิด แขวนเกวียนนั่นเองและแน่นอนจบด้วยการฝึกอ่านคำหน่อยลูกพร้อมๆกับคุณครูอ่ะอ่านตามคุณครูก็ได้ต้นทางและปลายทางเพราะพริ้งพร้อมแพรวคราถึงคราวเขียนครบครัน
2: คราถึงคราวเขียนครบ
0: ครันวันพระมีประชัน
2: วันพระมีประชัน
0: ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
2: ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
0: ต่อไปเราไปดูฝึกอ่านคำควบกล้ำแท้ลอลิงควบบ้างคนกลางพลางตีกลองใกล้กับคลองไม้พลองงาม
2: ใกล้กับคลองไม้พลองงาม
0: กลับกลายคล้ายนงราม
2: กลับกลายคล้ายนงราม
0: เจ้าพลายงามถามไปพลัน
2: เจ้าพลายงามถามไปพลัน
0: ฝึกอ่านคำควบกล้ำแท้วาแหวนควบควันไฟในกองฟาง
2: ควันไฟในกองฟาง
0: กวาดหาพลางขวานกวาดหาพลางควานขวานคม
2: กวาดหาพลางควานขวานคม
0: ควักไข่ควันไฟรม
2: ควักไข่ควันไฟรม
0: ขวานขวากคมไขว้เขวไป
2: ควานขวากคมไขว้เขว
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าเยอะแยะมากมายแต่อ่านได้ดีเยี่ยมและปลายทางก็หวังว่าจะอ่านได้ชัดเจนถูกต้องดีเยี่ยมนะครับคำควบกล้ำแท้รอเรือควบรอลิงควบและตัววอแหวนควบดังนั้นบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะต้องนำใบความรู้ที่8เรื่องคำควบกล้ำไม่แท้มาบ้างเราจะเปลี่ยนจากคำควบกล้ำแท้เป็นไม่แท้และใบงานที่6เรื่องคำควบกล้ำไม่แท้เพราะว่าเราจะเรียนเรื่องคำควบกล้ำชั่วโมงที่เท่าไหร่ลูกชั่วโมงที่2และเป็นคำควบกล้ำไม่แท้จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดขอให้กลับไปอ่านทบทวนใบความรู้มาล่วงหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ช่วงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1ถึง12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.0 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันนะคะนักเรียนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเพณีหมายถึงอะไรวัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไรเราลองมาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถอธิบายและบอกความสำคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้นะคะในข้อที่2นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มและศึกษาวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองได้นะคะและในข้อที่3นะคะนักเรียนเห็นความสำคัญของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมก่อนอื่นเลยนะคะเราไปเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดทบทวนบทเรียนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไหนใครจำได้บ้างคะเราเรียนเรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนามีวันอะไรบ้างไหนใครจำได้บ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนตอบให้คุณครูฟังสิคะว่าวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันหยุดราชการใช่ไหมคะที่นักเรียนจำได้มีวันอะไรบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะยกตัวอย่างวันอะไรบ้างคะนักเรียน
1: วันมาฆบูชา
0: วันมาฆบูชาเก่งมากเชิญนั่งค่ะมีวันอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะวันอะไรเอ่ยที่เป็นวันสำคัญทางศาสนาและเป็นวันหยุดราชการ
2: ฉัตรมงคลค่ะ
0: วันฉัตรมงคลใช่ไหมคะนักเรียนวันฉัตรมงคลเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะยังไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาวันอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะมีวันอะไรอีกคะนักเรียนมีเพื่อนเราตอบวันมาฆบูชาไปแล้วมีวันอะไรอีกคะ
3: วันวิสาขบูชา
0: วันวิสาขบูชาเก่งมากเชิญนั่งค่ะเหลือวันอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
4: วันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชานั่นเองเก่งมากถ้าหากว่านักเรียนปลายทางร่วมตอบคำถามด้วยนักเรียนปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเก่งมากนะคะซึ่งวันสำคัญทางศาสนาที่เราเรียนกันไปแล้วนั่นได้แก่วันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันวิสาขบูชานะคะในตอนนี้เราจะเป็นกิจกรรมทบทวนบทเรียนจากครั้งที่แล้วกันนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูทีละข้อความแล้วเรามาร่วมกันทายสิคะว่าเป็นวันสำคัญใดพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราจะเปิดแผ่นป้ายที่1 2 3 4แผ่นป้ายไหนก่อนคะแผ่นป้ายที่3มาดูกันเลยค่ะเป็นวันพระธรรมทราบหรือยังคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะยังไม่ทราบเปิดอีกไหมคะเปิดแผ่นป้ายที่เท่าไหร่เอ่ยแผ่นป้ายที่4นะคะเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันใครจะตอบเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ย
4: วันมาฆบูชาค่ะ
0: วันมาฆบูชาถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรล่ะคะเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยว่าวัน

0: พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นวันหยุดราชการไหมคะนักเรียนเป็นวันหยุดราชการและเป็นอะไรอีกคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะต่อไปในข้อต่อไปนะคะจะเปิดแผ่นป้ายที่เท่าไหร่เอ่ยแผ่นป้ายที่1 2 3 4แผ่นป้ายที่3ก่อนนะคะนักเรียนพระอัญญาโกฏัญญะวันอะไรเอ่ยเปิดอีกไหมคะเปิดอีกไหมคะแผ่นป้ายที่2นะคะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ในใครทราบแล้วเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะทราบแล้วหรือยังคะว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันใดคะนักเรียน
1: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: วันอาสาฬหบูชาถูกต้องไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องนะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันพระสงฆ์แล้วก็เป็นวันพระอัญญาณโกณฑัญญะเนี่ยได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ขอบวชเป็นองค์แรกเป็นพระสงฆ์องค์แรกแล้วก็ทำให้มีพระรัตนตรัยครบ3ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือวันอะไรคะ
2: ว
0: ันอาสาฬหบูชาเก่งมากต่อไปเปิดแผ่นป้ายไหนคะแผ่นป้ายที่1มาดูกันเลยเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะในใครทราบแล้วบ้างเอ่ยว่าเป็นวันอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคำถามได้เลยนะคะทราบแล้วเหรอคะวันอะไรเอ่ยเปิดอีกไหมคะนักเรียนไม่เปิดไหนนักเรียนลองตอบพร้อมๆกันดังๆสิคะว่าเป็นวันอะไรเอ่ยเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างคะในวันนี้เกิดขึ้นกี่เหตุการณ
2: ์
0: 3เหตุการณ์มีเหตุการณ์ใดบ้างประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะในวันขึ้น15ค่ําเดือน6วันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะเป็นวันพระพุธนะคะและเป็นวันหยุดราชการมั้ยคะเป็นวันหยุดราชการนะคะทีนี้ลำดับต่อไปเราจะมาดูวันสำคัญที่เป็นเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยและเป็นวันหยุดราชการด้วยในวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยกัน2วันนะคะมีวันอะไรบ้างเราลองมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญใดของไทยคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญใดของไทยคะนักเรียน
1: วันสงกรานต์ค่ะ
0: เป็นวันสงกรานต์ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเป็นวันสงกรานต์นี่เป็นภาพของวันสงกรานต์แล้ววันสงกรานต์เราต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างไหนใครทราบบ้างเอ่ยทำอะไรบ้างคะไหนตัวแทนกลุ่มที่3ตอบสิคะเราต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันสงกรานต์คะ
3: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับ
0: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรใช่ไหมคะทำอะไรอีกคะตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ
4: ก่อเจดีไซน์ค่ะ
0: มีการเข้าวัดทำกิจกรรมก่อเจดีไซน์นะคะอันนี้เป็นภาพของวันสงกรานต์ต่อไปวันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรไหนใครทราบบ้างวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่มีความสำคัญของไทยอย่างไรคะตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะวันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรของกับไทยคะนักเรียน
4: วันขึ้นปีใหม
0: ่เป็นวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะใช่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะสำคัญอย่างไรอีกคะนักเรียนนอกจากมีการเข้าวัดทำบุญเพื่อนบอกว่าไปกอดเจดีย์ไซน์มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำคัญอย่างไรอีกคะในใครอยากตอบเอ่ยมีความสำคัญอย่างไรอีกคะในวันสงกรานต์ในวันสงกรานต์ทำไมคะทำให้เราได้ยังไงได้พบกับได้พบกับญาติผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะนี่คือความสำคัญในวันสงกรานต์นะคะซึ่งวันสงกรานต์เนี่ยนิยมส่งน้ำพระใน

0: ใครเคยส่งน้ำพระบ้างส่งน้ำพระพระประจำบ้านของเราหรือเราไปทำบุญที่วัดแล้วเราก็ได้มีการส่งน้ำพระนะคะนิยมส่งน้ำพระและผู้อาวุโสเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพใช่ไหมคะนักเรียนเป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูทำเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองนะคะเป็นการพบปะกับญาติพี่น้องในวันสงกรานต์ด้วยเพราะว่าวันสงกรานต์ถือเป็นวันหยุดราชการไหมคะเป็นไหมคะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะต่อไปในวันสงกรานต์กิจกรรมใดที่นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีที่ดีและควรสืบทอดต่อถึงรุ่นลูกหลานคะในวันสงกรานต์มีประเพณีต่างๆเลยมีการเข้าวัดทำบุญตักบาตรไหมคะมีทำอะไรอีกเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานแล้วนักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดในวันสงกรานต์เนี่ยที่นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีที่ดีเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ควรที่จะสืบทอดไปจนถึงรุ่นลูกหลานนักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดที่ควรที่จะสืบทอดไปจนถึงรุ่นลูกหลานคะนักเรียน
1: การรดน้ำดำหัวค่ะ
0: การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ถูกต้องไหมคะใช่นะคะเก่งมากซึ่งเป็นกิจกรรมหรือเป็นประเพณีที่เราควรจะอนุรักษ์และควรที่จะสืบทอดไปจนถึงรุ่นลูกหลานนะคะเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองให้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ทำไมคะ
2: ให
0: ้พรเราอวยพรเรานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนทราบหรือไม่รู้หรือไม่คะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าวันสงกรานต์เนี่ยถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ด้วยเหมือนกับที่เพื่อนเราบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าวันสงกรานต์ก็คือวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะในอดีตนะคะนักเรียนวันสงกรานต์ก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่1เมษายนก็คือวันขึ้นปีใหม่แต่ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันสากลนั่นก็คือวันที่เท่าไหร่วันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันสากลคือวันที่ไหนใครทราบบ้างวันขึ้นปีใหม่คือวันที่เท่าไหร่ทราบไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมเอ่ยว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่เท่าไหร่วันขึ้นปีใหม่วันที่เท่าไหร่คะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะวันขึ้นปีใหม่สากลเป็นวันที่เท่าไหร่คะ
3: วันที่1ครับ
0: 1เดือนอะไรเอ่ย1เดือนอะไรคะวันขึ้นปีใหม่
3: เดือนสิงหาครับ
0: วันขึ้นปีใหม่1อะไรคะนักเรียน
3: มกราครับ
0: วันที่1มกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันสากลก็คือวันที่1มกราคมของทุกปีแล้วก็เปลี่ยนวันสงกรานต์ให้เป็นวันที่เท่าไหร่13ถึง15เมษายนของทุกปีนะคะนักเรียนต่อไปวันอะไรจากภาพนี้ทราบไม่เอ่ยเป็นวันอะไรทำไมถึงรู้ว่าเป็นวันพฤชมงคลเพราะว่าอะไรคะเป็นวันอะไรเอ่ยวันนี้นะคะมีอะไรในภาพบ้างเป็นประเพณีอะไรมีความสำคัญอย่างไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนปลายทางทราบไหมคะตอนนี้มีนักเรียนต้นทางหลายๆคนกำลังที่จะเปิดใบความรู้ควบคู่ไปด้วยนะคะเก่งมากๆเลยวันนี้นั่นก็คือวันพืชมงคลอ่านว่าอย่างไรนักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ
2: พ
0: ื
2: ชมงคล
0: ขอดังๆค่ะเป็นวันอะไรเอ่ยเป็นวันพืชมงคลนะคะแล้ววันพืชมงคลมีความสำคัญอย่างไรพร้อมไหมคะเราไปดูกันเลยนะคะวันพืชมงคลก่อนอื่นเลยเพราะเหตุใดทำไมจึงต้องมีวันพืชมงคลคะไหนใครทราบบ้าง แล้ววันพืชมงคลมีความสำคัญกับคนไทยอย่างไรทำไมถึงต้องมีประเพณีวันพืชมงคลขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงต้องมีวันพืชมงคลคะตามความคิดของนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่5หน่อยสิคะเพราะอย่างไรเอ่ย
3: สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม
0: เพื่อนบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วยังไงต่อคะนักเรียนแล้วยังไงต่อเอ่ยตอนนี้เพื่อนเรากำลังศึกษาจากความรู้อยู่นะคะ
3: โดยส่วนใหญ่การส่งเสริมทางด้านการทำอาชีพ
0: อะไรคะ
3: ทำการเกษตร
0: ทำการเกษตรนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะเพราะเหตุใดจึงต้องมีวันพืชมงคลคะเพราะว่าวันพืชมงคลเนี่ยมีความสำคัญกับอาชีพของคนไทยนั่นก็คืออาชีพอะไรเอ่ย
2: เ
0: กษตรกรแล้ววันพืชมงคลสำคัญอย่างไรไปดูกันสิคะวันพืชมงคลนะคะหรือเรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญหรือพิธีแลกนานะคะซึ่งวันพืชมงคลเนี่ยเป็นวันที่ประกอบพิธีมงคลนะคะนักเรียนประกอบพิธีมงคลของประเทศไทยเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจของเกษตรกรไทยเพราะว่าชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรคะประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็เลยมีพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญขึ้นมาหรือเรียกว่าวันพืชมงคลเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวไทยนะคะแล้วภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในพิธีวันพืชมงคลเหมือนกันเป็นภาพอะไรเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองสังเกตภาพนี้ไปพร้อมๆกันสิคะภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรเอ่ยในใครทราบในใครทราบบ้างเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนยังไม่ทราบนะคะเราไปดูพร้อมๆกันภาพนี้เป็นภาพที่พระโคกำลังเสี่ยงทายนักเรียนลองสังเกตที่ภาพสิคะว่าพระโคกำลังกินอะไรก็ไม่รู้อยู่ในถาดใช่ไหมคะซึ่งอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในถาดเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนั่นก็คือพระโคกินอะไรจะต้องทำนายว่าอย่างไรในปีนั้นๆ นะคะซึ่งเป็นผลต่อชาวไทยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรว่าจะรู้ว่าในปีนี้น้ำจะดีดินจะดีอย่างไรดูจากการเสี่ยงทายของใครดูจากการเสี่ยงทายของใครคะดูจากการเสี่ยงทายของพระโคซึ่งพระโคกินอะไรทำนายว่าอย่างไรเรามาดูกันสิคะว่ามีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาน้ำหญ้าและอะไรคะเหล้าแล้วทีนี้เมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบหรือยังว่าในถาดที่พระโคกินจะเป็นของพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยในถ้วยๆในถาดที่เราไม่รู้ว่าพระโคกำลังกินอะไรใช่ไหมคะทีนี้เรารู้หรือยังว่าในถ้วยนั้นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะในถ้วยนั้น
2: ม
0: ีข้าวเปลือกมีอะไรอีกมีข้าวโพดมีอะไรอีก
2: ถั่ว
0: งามีอะไรอีก
2: น
0: ้ำหญ้าแล้วมีอะไรอีก
2: เหล
0: ้าซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพระโคเนี่ยจะกินอะไรใช่ไหมคะซึ่งก็เลยเรียกว่าเป็นการเสี่ยงทายว่าพระโคจะกินอะไรและเมื่อพระโคกินอะไรเราก็มีการทำนายเอาไว้ด้วยว่าถ้าพระโคกินข้าวเปลือกหรือข้าวโพดจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันทีละข้อเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะภาพแรกถ้าหากว่าพระโคกินข้าวเปลือกหรือข้าวโพดเนี่ยจะทำนายว่าธัญอาหารหรือข้าวพลาหารหรือผลไม้จะทำไมคะจะสมบูรณ์ดีตลอดปีนะคะต่อไปถ้าหากว่าพระโคกินถั่วหรือกินงาก็จะพยากรณ์ว่าพลาหารผลไม้พักษาหารอาหารที่กินเป็นประจำก็จะทำไมคะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะต่อไปถ้าหากว่าพระโคกินน้ำหรือกินน้ำหรือกินหญ้า ก็จะพยากรณ์ว่าน้ำท่านะคะจะบริบูรณ์พอสมควร

0: ัญญาหารหรือข้าวหรือพลาหารผลไม้เนี่ยพักษาหารอาหารที่กินเป็นประจำรวมถึงมังสาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นๆนะคะต่อไปถ้าหากว่าพระโคกินเหล้านะคะก็จะพยากรณ์ว่าธัญอาหารข้าวพลาหารผลไม้ก็จะทำไมคะสมบูรณ์ดีนะคะทีนี้คุณครูขอสุ่มถามเลขที่19ได้ไหมคะเลขที่19อยู่ไหนเอ่ยยกมือให้ดูหน่อยสิคะเลขที่19คะถ้าหากว่าพระโคเสี่ยงทายแล้วทานข้าวโพดถ้าหากว่าพระโคเสียงทายแล้วทานข้าวโพดจะพยากรณ์ว่าเป็นอย่างไรในปีนั้นๆการเกษตรการทำไร่ทำนาของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยเพื่อนภายในกลุ่มสามารถช่วยกันได้นะคะช่วยบอกเพื่อนได้นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ย
1: จะบริบูรณ์ดีค่ะ
0: จะมีความบริบูรณ์ดีทั้งข้าวทั้งผลไม้นะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะต่อไปคุณครูขอสุ่มอีกได้ไหมคะขอเลขที่26ค่ะเลขที่26นะคะถ้าหากว่ามีการเสี่ยงทายนะคะในวันพืชมงคลในพิธีวันพืชมงคลจะมีพระโคมาเสี่ยงทายใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าพระโคเนี่ยเลือกกินงาหรือถั่วจะมีการพยากรณ์ว่าอย่างไรคะข้าวจะเป็นอย่างไรผลไม้จะเป็นอย่างไรอาหารที่กินเป็นประจำจะมีความทำไมคะ
1: จะอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรืออาหารที่กินเป็นประจำก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะต่อไปขอเลขที่3ค่ะเลขที่3นะคะถ้าหากว่าพระโคเสี่ยงทายแล้วเลือกทานเหล้าล่ะคะนักเรียนจะมีการทำนายว่าอย่างไรเอ่ย
1: จะบริบูรณ์ดีครับ
0: อะไรจะบริบูรณ์คะ
1: ข้าว
0: และ
1: ผลไม้
0: ผลไม้จะมีความบริบูรณ์ดีเก่งมากเชิญนั่งนะคะต่อไปขอเลขที่12ได้ไหมคะใครเอ่ยเลขที่12ถ้าหากว่าพระโคเสียงทายแล้วพระโคเนี่ยได้กินน้ำหรือกินหญ้าจะมีการทำนายว่าอย่างไรคะนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะมีการทำนายว่าอย่างไรเอ่ย
1: จะอุดมสมบูรณ์
0: น้ำท่าจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งข้าวทั้งผลไม้อาหารที่กินเป็นประจำแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ดีตลอดทั้งปีนะคะเชิญนั่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาหารหลักๆที่นำไปให้พระโคเสียงทายแล้วก็มีการทำนายด้วยว่าในปีนั้นๆจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าปีนี้น้ำเยอะหรือปีนี้น้ำน้อยสามารถทำการเกษตรได้มากน้อยเพียงไรนะคะนักเรียนต่อไปประเพณีวันพืชมงคลมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรคะสำคัญไหมคะสำคัญต่อสังคมไทยอาชีพอะไรนะคะนักเรียนอาชีพเกษตรกรแล้วมีความสำคัญต่อสังคมไทยเพราะว่าสามารถประชาชนหรือชาวบ้านสามารถรับรู้ได้ว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรเนื่องจากการทำนายของอะไรคะการเสี่ยงทายของอะไรพระโคเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะซึ่งพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แลกนาขวัญหรือพิธีแลกนานี่นะคะจะทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ใครคะนักเรียนแก่เกษตรกรเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งพิธีนี้ก็มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจัดขึ้นในวันพืชมงคลนะคะนักเรียนและในวันพืชมงคลนะคะเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงอะไร ให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรด้วยนะคะนักเรียนซึ่งในวันพฤชมงคลก็มีการกำหนดตามปีปฏิทินหลวงที่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกับวันสงกรานต์ที่กำหนดไว้ว่า 13-15 เมษายนของทุกปีนะคะอันนี้คือตรงแต่ในวันพฤชมงคลจะไม่ตรงกันในแต่ละปีนะคะนักเรียนต่อไปวันพฤชมงคลเกี่ยวข้องกับอาชีพใดนะคะนักเรียนของไทยเกี่ยวข้องกับอาชีพใดคะตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะอาชีพอาชีพเกษตรกรเก่งมากนะคะซึ่งวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เป็นวันหยุดเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ศึกษากันไปแล้วกี่วันคะ
2: 2 วัน
0: กี่วันเอ่ย
2: 2 วัน
0: นะคะที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนชั้นป.3ได้ศึกษา2 วันนั่นก็คือวันแรกคือวันสงกรานต์วันที่2คือวันพฤชมงคลนะคะวันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะนักเรียน13-15เดือนเมษายนของทุกปีแต่วันพฤชมงคลจะมีกำหนดที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปฏิทินหลวงที่จะกำหนดในปีนั้นๆ นะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมาเรียงแผ่นป้ายตามลำดับความสำคัญซึ่งความสำคัญก็จะมีความสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของวันสงกรานต์และวันพฤชมงคลนักเรียนเงียบเสียงก่อนค่ะปรบมือ1 ครั้งปรบมือ2 ครั้งนักเรียนเงียบเสียงแล้วฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเรียงลำดับว่าวันสำคัญที่เป็นเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมได้แก่วันสงกรานต์และวันพฤชมงคลตรงกับวันที่เท่าไหร่มีความสำคัญอย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติตนหรือร่วมกิจกรรมอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรนะคะให้นักเรียนนำข้อความที่คุณครูกำหนดให้มาเรียงจับกลุ่มเรียงกันให้ถูกต้องนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถดูหรือร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1 ครั้งปรบมือ2 ครั้งวันแรกเลยเป็นวันอะไรคะวันแรกที่คุณครูติดป้ายไว้เป็นวันอะไรเป็นวันสงกรานต์นะคะนักเรียนซึ่งวันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1มาก่อนเลยค่ะ1 คนค่ะให้นักเรียนเลือกแผ่นป้ายด้านล่างนี้นะคะซึ่งแผ่นป้ายด้านล่างนี้สลับที่กันอยู่ให้นักเรียนต้นทางสามารถจับกลุ่มข้อความให้สอดคล้องกับรูปภาพนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูหรือร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะตัวแทนกลุ่มที่1มาแล้วภาพแรกเป็นภาพวันอะไรเอ่ยวันอะไรคะวันสงกรานต์วันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนกลุ่มที่1ลองเลือกข้อความหรือเลือกแผ่นป้ายไปติดให้สอดคล้องกับวันสำคัญสิคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าถูกต้องหรือผิดนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่2 1 คนค่ะตัวแทนกลุ่มที่2 1 คนสิคะว่านอกจากวันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วนะคะแล้ววันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรคะข้อความไหนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับวันสงกรานต์นักเรียนสามารถเลือกแล้วนำไปแปะด้านบนได้เลยค่ะข้อความไหนเอ่ยที่มีความสำคัญกับวันสงกรานต์ขอตัวแทนกลุ่มที่2ออกมาช่วยเพื่อนอีก1 คนค่ะกลุ่มที่2ก่อนค่ะที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์นะคะวันสงกรานต์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเอ่ยสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะนำไปติดด้านบนเลยค่ะให้ตรงกันนะคะนักเรียน เก่งมากเชิญนั่งเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะต่อไปขอตัวแทนกลุ่ม

0: ที่3ค่ะกลุ่มที่3มาเลยค่ะสามารถออกมา2คนช่วยกันได้ค่ะภายในกลุ่ม2คนเท่านั้นค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อนติดแล้วว่าวันสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรต่อไปกิจกรรมใดบ้างที่เรามักทำในวันสงกรานต์คะกิจกรรมใดบ้างที่เรามักทำในวันสงกรานต์สามารถช่วยกันได้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูไปพร้อมๆกันและร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันได้นะคะนำไปติดด้านบนเลยค่ะให้ตรงกันนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะต่อไปนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ2คนได้ค่ะนักเรียนออกมาช่วยกันต่อไปนะคะวันสงกรานต์มีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนวันสงกรานต์มีประโยชน์อย่างไรเอ่ยสามารถช่วยกันคิดได้นะคะถูกต้องไหมเอ่ยมีประโยชน์อย่างไรในวันสงกรานต์ค่ะนักเรียนช่วยเพื่อนได้นะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปวันสงกรานต์หมดแล้วหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: ถ้าหมดแล้วต่อไปเป็นวันอะไรคะนักเรียนวันอะไรเอ่ยวันพืชมงคลขอตัวกลุ่มที่5 2คนค่ะออกมาช่วยกันนะคะวันพืชมงคลตรงกับวันที่เท่าไหร่คะมีการกำหนดไว้อย่างไรในวันพืชมงคลนักเรียนลองช่วยกันอ่านข้อความลองวิเคราะห์ว่าข้อความไหนเหมาะสมที่สุดวันพืชมงคลตรงกับวันใดกำหนดไว้อย่างไรคะกำหนดไว้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีการกำหนดอย่างไรมีการกำหนดอย่างไรเอ่ยมีการกำหนดที่แน่นอนไหมอันนี้เป็นประโยชน์ค่ะมีการกำหนดว่ามีการกำหนดแน่นอนหรือเปล่าถ้าคิดว่าใช่ก็นำไปติดเลยเก่งมากนะคะเชิญนั่งต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกมาอีกมีไหมคะออกมาแล้วทุกกลุ่มทีนี้คุณครูขอสุ่มเลขที่ขอเป็นเลขที่นั่งตัวตรงกันก่อนค่ะขอเลขที่1กับเลขที่10ค่ะเลขที่1กับเลขที่10ลองมาช่วยกันวิเคราะห์ดูสิคะว่าข้อความไหนที่จะเป็นข้อความที่มีความสำคัญกับวันพืชมงคลอีกคะข้อความไหนเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนมั่นใจแล้วนักเรียนยกลงไปติดได้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องหรือยังข้อความที่มีความสำคัญนะคะไม่ใช่กิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์ได้ค่ะมั่นใจแล้วหรือยังคะถ้ามั่นใจแล้วเชิญนั่งค่ะต่อไปในวันพืชมงคลนะคะเราสามารถทำกิจกรรมอย่างไรบ้างมีกิจกรรมอย่างไรบ้างที่ให้เราได้ปฏิบัติขอเลขที่15กับ20ค่ะขอเลขที่15และเลขที่20ค่ะนักเรียนช่วยกันนะคะว่าในวันพืชมงคลมีการปฏิบัติตนอย่างไรมีการทำอย่างไรบ้างคะถ้านักเรียนมั่นใจแล้วนักเรียนยกไปติดด้านบนเลยมั่นใจแล้วหรือยังคะมั่นใจไหมคะถ้ามั่นใจเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่25ขอเลขที่25กับเลขที่30ค่ะใครเอ่ยเลขที่25และเลขที่30เป็นประโยชน์อย่างไรคะในวันพืชมงคลมีประโยชน์อย่างไรยกไปติดด้านบนเลยค่ะถูกต้องไหมเอ่ย ถูกต้องเก่งมากนะคะเชิญนั่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละวันเลยนะคะนักเรียนวันแรกเป็นวันอะไรคะเป็นวันสงกรานต์นะคะซึ่งวันสงกรานต์จะตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนะคะมีความสำคัญคือแสดงถึงความกตัญญูความอบอุ่นสนุกสนานการเคารพนะคะความอบอุ่นสนุกสนานการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะรวมทั้งความสามัคคีระหว่างบุคคลในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือชุมชนด้วยก็ได้โดยมีอะไรเป็นตัวกลางคะมีน้ำเป็นสื่อกลางสำคัญของกิจกรรมนะคะซึ่งการปฏิบัติก็คือแต่ละชุมชนหรือสังคมเนี่ยได้มีการพบปะกันในงานรื่นเริงนะคะมีการทำบุญตักบาตรมีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทยด้วยนะคะประโยชน์ก็คือทำให้ทราบวันเวลาขึ้นศักราชใหม่ปริมาณน้ำฝนที่จะทำนาหรือการเริ่มต้นฤดูการปลูกข้าวของชาวไทยด้วยนะคะนักเรียนต่อไปเป็นวันอะไรคะวันพืชมงคลซึ่งคุณครูบอกไปแล้วว่ามีการกำหนดที่แน่นอนไหมเอ่ยไม่แน่นอนนะคะกำหนดขึ้นโดยสำนักพระราชวังจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดวันเลิกยามที่เหมาะสมโดยยึดกับปฏิทินหลวงนะคะนักเรียนซึ่งเป็นพิธีมงคลของชาวไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็มีการประดับธงชาตินะคะตามอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ราชการต่างๆนะคะมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันพืชมงคลรวมทั้งพระราชพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญด้วยนะคะประโยชน์ก็คือจะมีประโยชน์เกี่ยวกับอาชีพที่เป็นอาชีพเกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะคะเนื่องจากเห็นความสำคัญของเมล็ดพันธุ์อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรรวมทั้งปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีว่าจะอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดเหมือนกับที่พระโคเสี่ยงทายอาหารนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่3ค่ะในเรื่องวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถร่วมดูการทำกิจกรรมของนักเรียนได้และให้คำแนะนำตามความเหมาะสมได้เลยนะคะใบงานที่3ก็จะให้นักเรียนเนี่ยเลือกภาพหรือข่าวเกี่ยวกับวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมกลุ่มละ1วันซึ่งติดลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและตอบคำถามซึ่งกิจกรรมของเราอยู่ในชุดกิจกรรมหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ในหน้าที่70ใช่ไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที่70และลงมือทำได้เลยนะคะจะมีใบความรู้อยู่ในหน้าที่69นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถเลือกวันที่นักเรียนสนใจลงมาเขียนลงมาวาดในหน้า70ได้เลยค่ะจะมีใบความรู้อยู่ในหน้า69นักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยมีใบความรู้อยู่ในหน้า69มีวันสำคัญให้นักเรียนเลือกโดยให้นักเรียนเลือกและนำมาทำลงในใบงานหน้า70ค่ะลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนในข้อที่ติดชื่อภาพนักเรียนสามารถวาดภาพลงไปได้เลยนะคะใช่ค่ะนักเรียนเลือกวันใดนักเรียนสามารถทำลงไปได้เลยทำได้ไหมคะลงมือทำเลยค่ะใช่ค่ะ ถ้าหากเรียนยังไม่วาดภาพนักเรียนเขียนข้อความอื่นๆลงไปก่อนได้เลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนข้อความอื่นๆลงไปได้เลยนะคะทำได้ไหมเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนยังไม่วาดภาพนักเรียนเขียนข้อความลงไปก่อนได้เลยค่ะนักเรียนเขียนข้อความลงไปในช่องอื่นๆก่อนได้เลยค่ะแบบที่เพื่อนกำลังทำดีมากเลยค่ะเขียนข้อความลงไปก่อนดีมากค่ะเป็นวาดภาพค่ะแต่นักเรียนสามารถเขียนข้อความลงไปได้แล้ววาดภาพตามทีหลังได้ค่ะนักเรียนเลือกวันสำคัญอะไรคะนักเรียนก็ต้องวาดภาพอะไรคะใช่ค่ะลงมือทำได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่วาดภาพนักเรียนเขียนข้อความในช่องอื่นๆก่อนได้เลยค่ะใช่ค่ะได้ค่ะนักเรียนดูใบความรู้ในหน้า69ได้เลยค่ะตอนนี้ขณะนี้นักเรียนกลุ่มที่5นะคะกำลังเขียนข้อความในช่องอื่นๆก่อนที่จะวาดภาพลงไปนะคะดีมากค่ะมีความสำคัญอย่างไรอันไหนลองเปิดไปดูหน้า69สิคะมีความสำคัญอย่างไรเป็นวันที่ทำไมครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้คือความสำคัญเป็นวันที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวทำได้ไหมคะเพื่อนเขียนว่าตรงกับวัน 13-15 เดือนอะไรล่ะคะเขียนเดือนลงไปด้วย

เขียนข้อความลงไปก่อนทำงานค่ะนักเรียนขณะนี้เพื่อนกลุ่มที่3ก็กำลังลงมือเขียนข้อความไปในช่องต่างๆก่อนแล้วถึงจะวาดภาพนะคะ

ทำได้ไหมเอ่ยมีความสำคัญอย่างไรอ่ะนักเรียนลองดูสิคะมีความสำคัญอะไรเป็นวันที่ครอบครัวทำไมเป็นวันที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมนักเรียนคะเวลานักเรียนพลิกไปดูใบความรู้พลิกเบาๆนะคะตอนนี้กลุ่มที่1เขียนข้อความเรียบร้อยแล้วกำลังลงมือวาดภาพอยู่นะคะ

ในวันสงกรานต์เราทำกิจกรรมใดบ้างเขียนได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เล่นน้ำทำบุญตักบาตรเขียนลงไปแบ่งเป็นข้อๆก็ได้สามารถลงมือทำตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะ

0: เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะใกล้แล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังเอ่ยใกล้แล้วเหมือนกันกลุ่มที่3ล่ะคะเรียบร้อยยังคะใกล้แล้วกลุ่มที่4ล่ะคะเรียบร้อยแล้ว1คนกลุ่มที่5ล่ะคะระบายสีหรือยังเอ่ยยังกลุ่มที่5ยังไม่เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังทำใบงานไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะหรือทำในช่วงที่พักกลางวันหรือคาบว่างได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนในเรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้เราเรียนไปกี่วันคะนักเรียน
1: 2 วัน
0: คือวันอะไรบ้างคะวันพฤชมงคลกับวันสงกรานต์นะคะซึ่งเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะถือเป็นวันสำคัญของไทยซึ่งเป็นวันสำคัญที่ทางราชการหรือทางรัฐบาลเนี่ยได้บอกว่าให้เป็นวันหยุดราชการด้วยเป็นวันหยุดราชการที่ประชาชนชาวไทยทุกคนควรศึกษาเพื่อจะได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในวันนั้นๆว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรทำอย่างไรในวันสำคัญที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมและเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมเอ่ยไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่4ค่ะในเรื่องการมีส่วนร่วมในวันสำคัญของไทยและใบงานที่4ด้วยนะคะในเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวันสำคัญของไทยสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยแล้วเตรียมตัวมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เซฟตี้คิดส์ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
5: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู่
6: ถูกใจพี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นอะ
5: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
6: ตอนนี้เลย
5: เฮ้ยร้อน
6: ไปบ้าน
5: ไป
6: ใกล้บ้านเราด้วย
5: นั่นไงพี่ย่าน
7: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
8: โอเคค
7: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
8: ทางม้าลายสะพาน
7: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
8: สะพานลอย
7: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
8: ไฟเดิน
7: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
8: ผู้ปกครอง
7: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
0: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
7: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
8: อยากรู้ค่ะ
7: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
8: ซ้ายขวาซ้าย
7: มองขวาซ้าย
8: ขวาน
7: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
8: ฟังเสียงรถค่ะ
7: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
8: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
7: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
8: ค
7: ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
8: หยุด
7: หยุด2
8: มอง
7: 3
8: ฟัง
7: 4
8: คิด
7: แล้วก็5
8: เดิน
7: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
8: ข้ามได้แล้ว
7: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
8: เดิน
7: วิ่งได้ไหม
9: ไม่ได
7: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
4: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้อะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
2: ้น้ำปลา

0: เอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได้
1: ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากัน

0: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
4: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
2: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
0: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
5: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
0: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
3: ใช่ๆจากข้อมูลที่

0: หาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

เราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาใครสงสัยอะไรไหม
1: เล่าสิทธิชื่ออะไรหรอ
0: ก็อย่างสนามเด็กเล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวเครื่องเล่นมันจะพัง
1: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
0: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วย

0: ิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้

0: ามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
1: ้ลอยออกลอยออก
2: นั่นน้ำมาแล้ว
1: เย้
3: เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
4: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
5: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
6: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
7: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
3: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
7: ไม่มีอะไรคะ
3: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
1: ๆค่ะ
3: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
1: ไปกันเลย
5: แล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
0: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
1: กติกา
0: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
4: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออก

0: ออกไปแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
1: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
1: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริงๆเมื่อวานนี้ปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
1: ตก
0: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
1: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
0: ี่
1: ย 4:30 มาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00-4:00 แล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 ออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4:00-5:00 กว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันนึงที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าทีนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์ใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอาคารอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาแล้วก็ยังมีอาคารอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
0: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมๆถึงสระว่ายน้ำครับสระน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส
0: ่
2: วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสพป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ
2: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมันใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
1: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
0: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพอย่างจุดที่ปลอดภัยทันที
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะนอกจากเชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
1: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีน่าตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรอง

0: โดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงที่15-20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทมลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
2: น่าเก็บไฟป่าคร
3: ับ ยังท่วมอยู่อ่ะและที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธสวัสดิ์เหรอ
2: สุคนธสวัสดิ์ครับแล้วก็นางนิวาสครับเพียงนะ
3: และ
2: มีท่ออยู่ฮะ
3: แล้ว
2: ท่อน่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
3: เอารีบไปดูดินั่นและไอ้นั่นน่ะไอ้เสนาไง
2: เสนา
3: ทํา
2: อยู่น่าจะระบายลงแล้วนะเสนานี่เป็นอาบอบเลยนะ
3: ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่าสคอลไลน์หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรและก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
4: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
1: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
4: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเพราะเนื่องจากว่าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
0: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
1: ค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทม.ค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกทม.ที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
5: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
6: ต
5: ั้
6: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
5: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
6: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
5: ใช้ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
6: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไปเลย
5: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะผู้หญิงน่ะปกติ
6: เตรียมตัว
5: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ท่วมแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
6: แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขังแบบ
7: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีๆลูกค้ามาซื้อของกิน
6: ดังว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
7: จ้ามาทุกวันเลย
0: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17ถึงกันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลือดพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
1: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
0: ครม.ก็เห็นชอบงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปี ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลองหลัก22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
1: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาตกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัว

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อมหร
5: ือ
7: ย
5: ัง
7: คะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบ
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูจิราพรพยัพพฤกษ์หรือว่าเด็กๆอาจจะเรียกว่าครูแต้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะสามารถอธิบายภาษาท่าที่เรานำมาใช้ประกอบเพลงได้สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงได้นะคะและตระหนักและเห็นคุณค่าการนำนาฏยศัพท์ภาษาท่าไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปใช้ประโยชน์ในรายวิชาอื่นๆนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องใหม่เหมือนเดิมค่ะเราจะมาทบทวนความรู้ในเรื่องเดิมกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้ในเรื่องของนาฏยศัพท์และภาษาท่านะคะทั้ง2เรื่องเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องนำทั้ง2เรื่องนี้นะคะมาใช้ในการประกอบเพลงนั่นเองค่ะคุณครูขอทบทวนนาฏยศัพท์ก่อนนะคะนาฏยศัพท์เราเรียนไปทั้งหมดกี่ส่วนคะ2 ส่วนนั่นคือส่วนอะไรกับส่วนอะไรคะมือกับเท้าค่ะคุณครูขอทบทวนนาฏยศัพท์ส่วนมือก่อนท่าแรกท่าอะไรคะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันจีบคว่ำค่ะต่อไปจีบหงายอะไรอีกคะจีบอะไรจีบอะไรอีกลูกจีบปลอกข้างจีบปลอกหน้าจีบทรงหลังส่งไปตึงๆนะคะเราจะไม่งอแขนไว้นะคะส่งไปตึงๆต่อไปอะไรคะจีบล้อแก้วอะไรอีกหมดหรือยังส่วนมือมีอะไรอีกคะตั้งวงอะไรคะอันนี้วงอะไรนะวงบนใช่ไหมคะผู้ชายอยู่ระดับอะไรคะศีรษะผู้หญิงล่ะอยู่ระดับอะไรนะหางคิ้วค่ะหันไปดูมือตัวเองซิว่าเลยศีรษะหรือเปล่าเลยคิ้วหรือเปล่าดูให้ดีแล้วก็วงเราจะไม่ดันไปด้านหลังนะคะเราจะขยับวงมาด้านหน้านิดนึงสวยมากเลยห้ามอย่าตึงเกินนะคะถ้าเราตึงเกินเนี่ยมันจะไม่เรียกว่าเป็นวงนะคะงอนิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็ระวังอย่าให้เป็นเหลี่ยมต่อไปวงอะไรคะวงกลางระดับอะไรไหล่ต่อไปวงอะไรคะวงล่างระดับอะไรคะเอวสะดือหรือว่าเข็มขาดนั่นเองนะคะต่อไปหมดหรือยังคะนาฏยศัพท์ส่วนมือหมดแล้วเป็นนาฏยศัพท์ส่วนไหนต่อไปส่วนเท้าทั้งหมดยืนขึ้นค่ะเรียนปลายทางทบทวนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะทุกคนเท้าเอวค่ะเราจะเหลื่อมเท้าไหนก่อนดีเริ่มที่เท้าขวาส้นเท้าขวานะคะอยู่ที่กลางเท้าซ้ายมือเท้าเอวแล้วย่อลงอันนี้เรียกท่าอะไรนะคะเหลื่อมเท้าต่อไปอะไรอีกประเท้าทำยังไงคะใช้จมูกเท้าตบไปที่พื้นแต่ก่อนอื่นยืดก่อนยืดยุบประแล้วท่าอะไรนะยกเท้าแล้วอะไรอีกคะยืดยุบก้าวเท้าไม่ต้องไกลมากนะคะให้โต๊ะเท้าวางไปเลยเท้าหน้าเท้าหลัง

กระทุ้งอ่ะกระทุ้งแล้วอะไรต่อคะกระดกเท้ากระดกไปด้านหลังเวลากระดกเท้าสังเกตเท้าคุณครูนะคะเข่าคุณครูจะดันไปไกลๆเลยนะคะแล้วก็หนีบให้ติดหักข้อเท้าลงด้วยนะคะต่อไปเหลื่อมเท้าอะไรต่ออ่ะเหลื่อมเท้าซ้ายทุกคนเหลื่อมเท้าซ้ายมือเท้าเอวย่อลงดันเอวดันไหล่ไว้ตัวตรงไม่ก้มมองเท้ามั่นใจเลยยืดยุบท่าอะไรประแล้วยกต่อไปนวพัฒน์ยกขึ้นมาอีกลูกหนีบเข้าค่ะต่อไปอะไรลูกก้าวเท้าอ่ะยืดยุบก้าวเท้ามาข้างหน้าย่อลง2ขาเลยเท้าหลังเปิดส้นยืดยุบท่าต่อไปท่าอะไรกระทุ้งแล้วกระดกให้ติดนะย่อลงด้วยอย่าลืมงอขาที่ยืนสวยมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะทีนี้ต่อไปคุณครูขอทบทวนภาษาท่าท่าแรกท่าอะไรนะคะท่าตัวเราหรือท่าฉันใช่ไหมมืออะไรนะมือซ้ายของเด็กๆอยู่ไหนคะยกมือมือซ้ายยกมือซ้ายก่อนมือซ้ายอยู่ฝั่งไหนคะกระเป๋าหรือชื่อกระเป๋ามือซ้ายของนักเรียนอยู่ฝั่งนี้นะคะเอามือซ้ายไปทำอะไรที่อกจีบหงายที่อกมือขวาเท้าเอวให้สวยงามท่าอะไรนะท่านี้ฉันต่อไปท่าเธอเธอต่อไปท่าอะไรท่านระดับหน้าของเรานะคะอะไรอีกท่าอะไรนะท่าอะไรนะท่ารักพอรักมีคนบอกรักแล้วเราต้องทำไมรักแล้วเราอะไรก่อนอายก่อนสิแล้วอายก่อนสิมีคนบอกรักแล้วเราเศร้าเหรอแล้วก็ต้องอายก่อนใช่ไหมพออายแล้วอะไรอายแล้วเรามีความสุขไหมคะมีความสุขเราต้องทำยังไงลูกยิ้มใช้มืออะไรซ้ายยิ้มยิ้มด้วยยิ้มมือซ้ายค่ะวิภารัตน์มือซ้ายต่อไปยิ้มแล้วอะไรอีกยิ้มแล้วอะไรโกรธโกรธทำยังไงเอานิ้วอะไรชี้แต่ที่หลังหูแล้วก็ถู1 2ฮึบทำหน้าโกรธด้วย1 2ฮึบโอเคต่อไปท่าอะไรโกรธแล้วต้องเศร้าเศร้าเศร้าทำหน้ายิ้มได้ไหมไม่ได้ไม่มือไม่ได้เอาไว้แบบนี้นะคะไม่ได้ประสานกันแบบนี้ไขว้ไปเลยค่ะคล้ายๆท่ารักนะคะไขว้กันตรงนี้ค่ะต่อไปท่าอะไรท่าอะไรคะท่าอะไรปฏิเสธงอแขนเล็กน้อยนะคะต่อไปท่าอะไรท่าสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายแล้วท่าอะไรที่โน่นชี้ไกลๆแล้วอะไรอีกมีที่โน่นแล้วต้องมีที่นี่เก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆสามารถนั่งขัดสมาธิได้เลยนะคะนักเรียนผู้หญิงระวังโป้ด้วยนะคะเอากระโปรงมาคุมเข่าให้เรียบร้อยเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันสิว่าวันนี้เรามีเนื้อหาอะไรบ้างก่อนอื่นครูมีคำถามคำถามของคุณครูก็คือฟังให้ดีนะนักเรียนคิดว่าการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนักเรียนคิดว่าการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างมีใครตอบได้มีใครตอบได้ไหมคะยกมือเลยต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะมันต้องเราใช้นาฏยศัพท์กับภาษาท่าเพื่ออะไรมันต้องคำนึงถึงอะไรถ้าเราจะแสดงเพื่อประกอบเพลงต้องคำนึงถึงอะไรลูกต้องคำนึงถึงอะไรลูกมาเลยมาด้านหน้าห้องเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเด็กๆตอบได้นะคะ

0: ต้องคำนึงสิ่งใดคะ
1: การสื่อสารให้ผู้อื่นรู้เรื่องค่ะ
0: การสื่อสารให้ผู้อื่นรู้เรื่องอ่ะก็ถูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเราจะใช้อะไรเราจะต้องทำยังไงให้คนเข้าใจอีกเราจะสื่อสารยังไงเมื่อกี้เพื่อนบอกมาแล้วว่าเราจะต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจหรือรู้เรื่องเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงเพลงมันต้องคำนึงถึงอะไรอ่ะฮะต้องมีอะไรเพลงมีอะไรจังหวะค่ะนอกจากจังหวะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเพลงของเรามีจังหวะอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มีอะไรอีกดนตรีหรือทำนองเพลงนะคะมีจังหวะมีดนตรีและทำนองเพลงแล้วมีอะไรอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยที่เราจะสื่อสารให้เขาเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนอกคุณครูถามว่าฟังให้ดีคุณครูถามว่าเพลงนอกจากจังหวะทำนองเพลงแล้วมีอะไรอีกหนึ่งอย่างอะไรนะอะไรนะมาตอบนอกจากเพลงขอโทษค่ะนอกจากจังหวะเพลงทำนองเพลงแล้วต้องมีอะไรอีกนะลูก
2: เนื้อเพลงครับ
0: ถูกต้องค่ะต้องมีเนื้อเพลงเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนอกจากทำนองเพลงนอกจากจังหวะแล้วที่สำคัญเราต้องใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่ามาให้ตรงกับอะไรนะเมื่อกี้เพื่อนบอกเนื้อเพลงเนื้อเพลงของเราเนี่ยจะมีบอกอยู่เหมือนที่สัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้เด็กๆได้ดูการสินไทยใช่ไหมคะเนื้อเพลงเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าอิริยาบถของตัวละครเขากำลังทำอะไรดังนั้นเนี่ยเราเป็นผู้แสดงเรานำนาฏยศัพท์และภาษาท่ามาใช้สื่อสารประกอบเพลงประกอบเนื้อเพลงเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้อยู่แต่อย่างที่คุณครูเคยบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสื่อสารทุกคำพูดเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆไม่รู้ว่าจะสื่อสารคำว่ารู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่สามารถสื่อสารออกมาได้เราก็สามารถรวบคำได้เลยเช่นฉันรู้สึกโกรธเด็กๆก็ทำท่าฉันกับท่าโกรธได้เลยแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเก็บทุกคำนะคะบางครั้งบางคำเนี่ยมันอาจจะสามารถรวบท่ารำได้นะคะอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้หนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเพลงภาษาท่าและนาฏยศัพท์น่ารู้เด็กๆอ่านได้ไหมคะอ่านเองได้ไหมจริงเหรอหรือจะให้ครูสอนอ่านก่อนใครจะอ่านเองยกมือใครให้ครูสอนก่อนคนที่บอกว่าจะอ่านเองชนะนะคะทีนี้อ่านพร้อมกันเลย1 2 3

งอะไรนะแวววัยลูก

วีราชเก่งมากเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปฟังเพลงกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังตั้งใจฟังให้ดีนะคะก่อนที่เราจะเรียนร้องเพลงเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปฟังทำนองกันก่อนนะคะ

ขอขอบคุณสื่อเสียงและวีดิทัศน์สื่อการสอนนาฏยศัพท์น่ารู้เผยแพร่โดยครูแป้งค่ะวันนี้ครูแป้งก็ขอขอบคุณสื่อดีๆนะคะที่คุณครูได้นำมาใช้สอนกับเด็กๆนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรคะเราไปฟังเพลงมาแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆร้องได้ไหมแต่ว่าคุณครูสอนร้องก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนร้องก่อนแล้วให้เด็กๆร้องตามนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังวิธีการร้องเพลงที่ดีเราต้องตะโกนไหมคะไม่ตะโกนนะคะใช้เสียงปกติของเราได้เลยนะคะอ่ะหนึ่งสองสามท่ารำประจำชาติไทย

0: โลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยจีบง่ายย้ายไปจีบความ
1: จีบง่ายย้ายไปจีบความ
0: ตั้งวงลงต่ำหล่อแก่แวววัย

0: ร้องได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะทีนี้นะคะเรามีอะไรแล้วทำนองเพลงแล้วมีจังหวะของเพลงแล้วมีเนื้อเพลงแล้วต่อไปเป็นอะไรท่ารำโดยที่เรานะคะจะนำนาฏยศัพท์และภาษาท่าที่เราได้เรียนรู้ไปมาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้เด็กๆลองบอกคุณครูได้ไหมคะว่าจากเนื้อเนี้ยสมมติว่าคำว่าสวยวิไลชาติใดจะปาเด็กๆสามารถทำท่าอะไรได้มั่งทำยังไงได้บ้างทำอย่างนี้เหรอทำยังไงดีทำยังไงดีคะจริงๆแล้วท่าสวยของเราอ่ะของนาฏศิลป์จะเป็นแบบนี้ท่าสวยนะคะแล้วโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยเด็กๆลองคิดท่าซิจะทำยังไงดีโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยโลกต้องทำยังไงทำกลมๆแบบนี้เหรออ่ะเขาบอกจีบหงายย้ายไปจีบคว่ำทำยังไง
1: จ
0: ี
1: บหงายย้ายไปจ
0: ี
1: บ
0: เออเก่งมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนท่ารำเพลงนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะตอนต้นเนี่ยก่อนที่จะมีเนื้อเพลงมันจะมีทำนองก่อนใช่ไหมคะตอนจังหวะท่าออกให้เด็กๆทำท่าสอดสร้อยทำท่าสอดสร้อยมาละอ่ะทำท่าพร้อมกันตึงทำท่าสอดสร้อยพร้อมกันตั้งวงสวยๆเลยศีรษะหรือเปล่าวงไปด้านหลังหรือเปล่าหันไปมองสิคะแล้วเราจะย่ำเท้านะคะนาฏยศัพท์ส่วนเท้าของเราท่าแรกก็คือการย่ำเท้าเดี๋ยวเราค่อยเอามือก่อนนะเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นทำเท้านะคะพอคำว่าท่ารำประจำชาติไทยเปลี่ยนมือสอดสร้อยนะคะท่านี้เรียกว่าสอดสร้อยมาลานะคะพอคำว่าสวยวิไลชาติใดจะปาแล้วก็เปลี่ยนอีกมือหนึ่งได้ไหมคะพอคำว่าสืบทอดกันมาช้านานให้เด็กๆเอามือนี้เท้าเอวมือซ้ายเท้าเอวเอามือขวาคว่ำลงมือขวาคว่ำลงแล้วผายมือออกสืบทอดกันมาช้านานคว่ำมือลงอีกด้านหนึ่งเราจะซ้ำสองครั้งใช่ไหมอีกครั้งก็ใช้อีกมือหนึ่งมือซ้ายสืบทอดกันมาช้านานเอาใหม่ตั้งแต่แรกตอนย่ำเท้าเปลี่ยนท่ารำประจำชาติไทยสวยวิไลชาติใดจะปานสืบทอดกันมาเก่งมากสืบทอดกันมาทีนี้คำว่าโลกกล่าวขานโลกกล่าวขานให้เอามือซ้ายกับปลายเท้าเอวเหมือนเดิมเอามือขวาชี้ที่ปากแทนการพูดแทนการกล่าวขานนะคะโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยแค่นี้ได้ป่ะเอาใหม่นะ1 2 3ท่ารำประจำชาติไทยสวยวิไลชาติใดจะปานสืบเปลี่ยนมือสืบโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์แค่นี้ได้ไหมคะวันนี้เราจะต่อกัน2บรรทัดก่อนนะคะทีนี้เด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะนักเรียนปลายทางแล้วนะคะลุกขึ้นยืนปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเราจะฝึกย่ำเท้าก่อนเอามือเท้าเอวเอาเอวฝึกย่ำเท้ากันก่อนนะคะทีนี้เราจะย่ำเท้าเริ่มที่เท้าขวาก่อนเท้าขวาของเด็กๆอยู่ฝั่งไหนยกมือสิทดสอบก่อนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาเรียกสติกันหน่อยนะคะมือเท้าเอวพร้อมอย่างย่ำเท้าขวาก่อนนะคะ1ยกว่างย่ำเท้าซ้ายยกว่างทีนี้เราจะสลับซ้ายขวาซ้ายกันไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3ไปยกว่างยกว่างเอาใหม่1 2 3ยกแล้วย่อลงยกแล้วย่อตัวลงวางแล้วยืดขึ้นยกแล้วย่อวางแล้วยืดยก

0: ว่างยกวางสวยยกวางสวยแล้วยกวางยกวางอ่ะทีนี้เราจะทำแบบติดกันนะ1 2 3ไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอ่ะโอเคทีนี้เท้าได้แล้วเราจะย่ำเท้าแบบนี้ทั้งเพลงเลยง่ายๆเลยนะคะเรามาเริ่มที่ท่าแรกตอนที่เราย่ำเท้าอ่ะพร้อมยังพร้อมยังเอามือขวาก่อนเริ่มมือขวาก่อนอ่ะหนึ่งขอโทษมือขวาของหนูฝั่งนี้คุณครูทำเป็นกระจกอ่ะหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามสี่ห้า6 7 8อ่ะสมมติว่าเนื้อขึ้นท่ารำประจำชาติไทยสวยวิไลชาติใดจะปานมือจีบอยู่ตรงไหนถ้าสอดสร้อยมาลาแปลงนะคะมือจีบจะอยู่ตรงอะไรสะดือหรือเข็มขัดนะคะแล้วมือต้องยังไงด้วยตึงไม่ได้อยู่ที่อกนะคะจีบอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่อกอยู่ที่ขอโทษค่ะอยู่ที่เข็มขัดหรือสะดือไม่ได้อยู่ที่อกนะลูกเอาลงมาอ่ะเอาใหม่มือขวาอ้าวขวาของเด็กๆอยู่ฝั่งนี้อ่ะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8ท่ารำประจำชาติไทยร้องด้วยสวยวิไลชาติใดสืบทอดมือซ้ายโลกกล่าวขานได้ไหมคะเดี๋ยวทีนี้นะคะคุณครูจะเปิดเพลงให้เด็กๆแล้วปฏิบัติไปพร้อมเพลงนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะตั้งท่ารอมือขวามือขวาย่ำเท้าให้ลงจังหวะนะไป

ีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติพร้อมกับคลิปวิดีโอของคุณครูได้ไหมคะในคลิปของคุณครูครูใช้มืออ่ะโอเคเด็กๆ ก็ต้องเป็นฝั่งตรงข้ามโอเคนะคะอ่ะพร้อมนะตั้งท่าเลย

ูเมื่อสักครู่คุณครูขอเปลี่ยนท่านิดนึงนะคะเพิ่มระดับความยากนิดนึงตอนแรกครูบอกเด็กๆเริ่มมือขวาใช่ไหมขอเปลี่ยนเป็นเริ่มมือซ้ายก่อนนะคะในทำนองเพลงทำนองเพลงเริ่มมือซ้ายก่อนแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนมือเราจะใช้ท่าสอดสร้อยมาลาการเปลี่ยนมือก็คือเอามือจีบอันนี้มาปล่อยหงายก่อนและเอามือที่ตั้งวงมาจีบคว่ำด้านหน้าค่ะมือเท่ากันเอามือมาเท่ากันด้านหน้าแล้วสอดขึ้นเขาถึงเรียกท่าสอดสร้อยนะคะขอใหม่อีกรอบเพิ่มระดับความยากแล้วเราโตแล้วพร้อมนะเปลี่ยนปึ๊บเอามาด้านหน้าค่ะวิภารัตน์มาด้านหน้ามือเท่ากันสองข้างกลับมาก่อน

มาปุ๊บอันนี้แล้วขึ้นสอดขึ้นแล้วพอเราจะเปลี่ยนกลับไปอีกด้านนึงให้เด็กๆเอามือจีบอันนี้มาปล่อยหงายมือนี้มาจีบคว่ำแล้วสอดขึ้นอ่ะเปลี่ยนหงายก่อนสอดขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้เราจะเริ่มมือซ้ายก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเดี๋ยวให้ทำพร้อมคลิปวิดีโออีกหนึ่งรอบพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตั้งมือรอเลย1 2 3

เด็กๆนั่งลงได้เดี๋ยวเราไปฟังกิจกรรมกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มแล้วก็ฝึกซ้อมเพลงภาษาท่าและนาฏยศัพท์น่ารู้และเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ออกมาด้านหน้าห้องนะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนและดูแลให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมอย่างเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแยกย้ายตามจุดได้เลยค่ะอ่ะไปฝึกซ้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะแยกย้ายตามกลุ่มของตัวเองได้เลยค่ะ

อดสร้อยมาลาอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวจะให้ออกมาหน้าห้องนะอายืนยืนค่ะอ่ะเราเริ่มที่มือไหนก่อนนะซ้ายใช่ไหมคะมือซ้ายอยู่ไหนมือซ้ายเด็กๆอยู่ไหนคะซ้ายตั้งวงมือขวาจีบหงายอ่ะดูให้ดีนะเริ่มมือดูมือล่างก่อนนะเอามือที่จีบก่อนนะคะมือที่จีบเราจะไปปล่อยหงายนะคะอ่ะ1 2 3 4อ่ะมือเดียวกลับมา1 2 3 4กลับมาอ่ะมือบนนะ1 2 3 4กลับมาตั้งวง1 2 3 4อ่ะทีนี้เอา2มือพร้อมกัน1 2 3 1 2 3 4กลับมา1 2 3 4ทีนี้เอามือที่จีบสอดเข้าหาสะดือตัวเอง5 6 7 8ได้ไหมคะอ่ะต่อไปเปลี่ยนบ้างนะ1 2 3 1 2 3 4เอาใหม่กลับมาเอามือจีบไปปล่อยหงายมือตั้งวงไปจีบคว่ำ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะทีนี้ร้องพร้อมกันหนึ่งสองสามท่ารำประจำชาติสวยวิไลชาติใดจะปานสืบคว่ำมือผายออกโลกกล่าวขานถึงเก่งมากค่ะทีนี้คุณครูจะให้นะคะวันนี้ขอเป็นตัวแทนนักเรียนได้ไหมคะขอเป็นตัวแทนสัก1กลุ่มก่อนนะคะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีอ่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะกลุ่มหนึ่งเชิญค่ะออกมาทั้งกลุ่มเลยออกมาทั้งกลุ่มเลยตัวแทนกลุ่มหนึ่งทั้งกลุ่มเลยอ่ะที่เหลือนั่งลงวันนี้เราให้กลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยทั้งห้องนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมนะคะเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้นะคะตั้งท่ารอเลยค่ะย่ำเท้า

คุณครูจะให้ออกมาทุกกลุ่มเลยเพราะว่าครั้งต่อไปคุณครูจะต่ออีกที่เหลืออีก2บรรทัดนะคะเราก็จะจบเพลงแล้วทีนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนยืนค่ะยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติด้วยกันได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปวิดีโอให้แล้วให้เด็กๆปฏิบัติพร้อมกันเลยอ่ะตั้งท่ารอตั้งท่ารอเลยค่ะมือไหนมือไหนคะตั้งท่าเลยสวยๆนะคะ

0: ้งหน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่ะทั้งหมดนั่งลงได้อ่ะครูเต้าขอดูท่าโลกเก่าขาอีกครั้งสิคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะทำพร้อมกันเลยอ่ะทำนิ้วชี้ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะให้กำให้หมดนะคะเราจะไม่เหลือไว้แบบนี้หรือเหลือไว้ยังไงอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะคะกำให้หมดเลยเสร็จแล้วให้เด็กๆเอาชี้ไปที่ปากนะคะดูระยะมือของคุณครูระยะมือกับปากเราจะไม่จิ้มเข้าไปนะคะมีระยะห่างนิดนึงถ้าเกิดเราชี้แบบนี้เรียกว่าปากไหมคะไม่ใช่ปากเราต้องเอาอยู่ในระดับปากใกล้นิดนึงแต่ไม่ถึงกับเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะสังเกตให้ดีนะแล้วก็นิ้วต้องทำไมคะตึงด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะคุณครูขอสรุปบทเรียนหน่อยนะคะบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเด็กๆการใช้อะไรนาฏยศัพท์และอะไรภาษาท่าประกอบเพลงนะคะการปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงนะคะถือเป็นการฝึกทักษะนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับทักษะในด้านของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั่นเองและก็การที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงนะคะเป็นการสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะอย่างที่เพื่อนบอกไปตอนต้นเพื่อนบอกว่าอะไรคะเพื่อนบอกว่าการที่ครูถามว่าการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าต้องคำนึงถึงสิ่งใดต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะเนื้อเพลงทำนองเพลงและจังหวะดนตรีใช่ค่ะเพราะว่าเราถ้าไม่มีทำนองเรารำได้ไหมคะจริงๆก็รำได้แต่ว่ามันสวยงามไหมคะไม่สวยแล้วก็เขาเรียกว่ามันยังไม่ครบสุนทรียภาพของทางนาฏศิลป์นั่นเองนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราก็คงจะยังมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงนะคะแต่ว่าจะเป็นในเนื้อหาของอีกเท่าไหร่คะ2เนื้อที่เหลือใช่ไหมคะ2บรรทัดที่เหลืออยู่นะคะซึ่งเด็กๆคิดว่ายากไหม2บรรทัดที่เหลือไม่ยากเลยค่ะใช่แล้วเพราะว่าของครูเก่งทุกคนครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของคุณครูก็สามารถปฏิบัติตามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ค่ะตอนนี้ให้เด็กๆนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยนะคะมือวางที่ตักยืดหลังขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนกัน

0: ลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: เด็กๆสว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะ

0: ับยังมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
1: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
2: พร้อมค
1: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
3: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่อดัมดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลยการแลแค่นั้นเองนะครับเอย่าปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
2: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้
3: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
4: กันเช
3: ีย
4: ง
3: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับท่าโกบโอ้เก่งๆท่านั้นลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
5: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2โอ๊บไปเลยขาไปเงยหน้าไว้เงยหน้าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยเก่งมากครับตัวมือตัวเองด้วยเยี่ยมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลย
6: ก็อ
5: ย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
5: อ้าวเฮ้ดังๆ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
2: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออก

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องสถิติดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะนำความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวนะคะก่อนที่เราจะนำข้อมูลมานำเสนออันดับแรกเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตัวอย่างข้อมูลดังนี้เลยเป็นจำนวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มตักได้นะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆตักเมล็ดถั่วแดงหรือยัง
1: ย
0: ังกิจกรรมแรกในวันนี้คุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาตักเมล็ดถั่วแดงโดยจากกลุ่มที่1 2 3 4 5และกลุ่มที่6ก็เป็นนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูปลายทางเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมได้เลยนะคะต่อไปเริ่มจากกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1ตัวแทน1คนออกมาตักเลยค่ะกลุ่มที่1มาเลยลูกเชฟนับเลยค่ะ

0: ได้กี่เม็ด
1: ครับ
0: ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 51ครับ
0: 51เม็ดนะคะเดี๋ยวให้เชฟนะคะจดบันทึกไว้เลยลูก51เมล็ดค่ะกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่2เตรียมตัวนะคะกลุ่มที่2เตรียมตัวมาเลยเนื่องจากว่าเราจะไม่รวมนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูเทคืนก่อนนะกลุ่มที่2ตักใหม่เลยค่ะตักเลย

0: ได้เท่าไหร่คะ
1: 59
0: เมล็ดนะคะอ่ะได้มากกว่ากลุ่มที่1นะจดบันทึกไว้เลยลูกได้แล้วนะคะกลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่3เดี๋ยวคุณครูเทคืนก่อนนะคะกลุ่มที่3เป็นสเนลนะอ่ะนับเลยค่ะลูกอันนี้ไม่เป็นไรคืนนะคะได้เท่าไหร่คะลูก44เมล็ดนะคะกลุ่มที่3บันทึกเลยค่ะ44เมล็ดต่อไปกลุ่มที่4ค่ะตักเลยนับทีละเท่าไหร่คะตอนนี้เริ่มเลยค่ะลูก

0: 43 44 45
1: ได้กี่เมล็ดคะ
0: 45
1: เมล็ดนะคะบันทึกได้เลย45ต่อไปกลุ่มที่5ออกมาเลยค่ะเมื่อสักครู่ข้าวตูนนับผิดละ2นะคะกล้าตักเลยดูสิว่ากล้าได้เท่าไหร่4 6

0: 20
1: 22
0: 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46ได้เท่าไหร่ลูก
1: 46
0: เมล็ดนะคะกล้าบันทึกก่อนลูกกล้ามาบันทึกก่อนเลย46เมล็ดนะคะได้แล้วนะคะ46เมล็ดต่อไปของนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนออกมาตักเรียบร้อยแล้วนักเรียนบันทึกลงที่ตารางของที่กระดานของห้องตนเองได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูขอเว้นไว้ให้กับนักเรียนปลายทางก่อนตอนนี้เด็กๆดูข้อมูลก่อนค่ะลูก51 59 44 45 46จำนวนเมล็ดถั่วแดงที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มเขาหยิบได้นั้นเราควรนำเสนอข้อมูลอย่างไรเพราะเหตุใดนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพดีไหมคะได้ไหมลูกถ้านำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเราจะต้องตั้งข้อกำหนดใช่ไหมคะเรากำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนใดได้บ้างแทน2หน่วยได้ไหม2เมล็ดได้ไหมคะถ้าแทน1กำหนดให้1รูปแทนเมล็ดถั่วแดง2เมล็ดเราต้องวาดรูปเยอะไหมลูกวาดเยอะมากเลยใช่ไหมคะไม่เหมาะสมถ้าแทน5ล่ะคะได้ไหมแล้วที่เป็น51เราจะวาดอย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพสำหรับข้อมูลนี้เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเราควรนำเสนอข้อมูลอย่างไรคะลูกใช้อะไรลูกควรใช้ตารางทางเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าเราเพราะว่าอ่านง่ายเป็นระเบียบแล้วก็เราไม่ต้องตั้งข้อกำหนดใช่ไหมคะเมื่อข้อมูลของเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้เราก็ใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ใช้แนวคิดนี้นะคะในการเลือกนำเสนอข้อมูลนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนได้เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งคุณครูนะคะก็ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้กับเด็กๆมากมายเลยนะคะเท่าจำนวนกลุ่มนักเรียนต้นทางเลยนะอันนี้เป็นการสำรวจผลไม้ที่นักเรียนชั้นป.3/2ชื่นชอบปรากฏข้อมูลดังนี้เลยเนื่องจากว่าข้อมูลของนักเรียนป.3/1นะคะของนักเรียนทางคุณครูได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราได้นำเสนอข้อมูลกันไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะอันนี้มาดูข้อมูลของนักเรียนห้องอื่นบ้างนักเรียนห้องป.3/2ชอบผลไม้อะไรบ้างคะลูกส้มแล้วก็มีอะไรอีก
1: สตรอเบอร
0: ี
1: ่
0: แตงโมกล้วยมีองุ่นไหมคะอันนี้ฝรั่งนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะถามเด็กๆว่ามีนักเรียนชอบแตงโมกี่คนฮะเท่าไหร่คะลูกใช้วิธีการใดถึงนับได้ว่าเท่าไหร่นักเรียนปลายทางนับทันเพื่อนไหมคะนับทีละสองเลยเหรอคะแล้วมีนักเรียนชอบสตรอเบอรี่กี่คน
1: แม่คนคร
0: ับ อีคิวนับแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางนับทันเพื่อนไหมคะตอนนี้คุณครูยังไม่เฉลยนะว่ามีกี่คนคุณครูก็มีวิธีการนับก็คือถ้าจะให้นับง่ายเราต้องทำยังไงคะลูกเราจัดกลุ่มก่อนดีไหมคะนี่ถ้าจัดกลุ่มเสร็จแล้วเราก็นับได้เลยใช่ไหมลูกทีนี้เราก็นับได้เลยมีนักเรียนชั้นป.3/2ที่ชอบแตงโม11คนใช่ไหมแบบที่เชสตอบเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะลองมานับกันสินับทีละ2ดีไหมเพราะคุณครูเรียงเป็น2แถวแบบนี้แล้วเริ่มช่วยคุณครูนับเลย2 4 6 8 10 11ถูกต้องเก่งมากเลยนะคะมีแตงโม11คนต่อไปกล้วยมีกี่คนคะชอบกล้วยกี่คน6คนนะคะถูกต้องเลย6คนต่อไปมีนักเรียนชอบส้มกี่คน
1: 10
0: กี่คนคะลูก10คนเก่ง

0: ี้ปลายทางนับให้ทันเพื่อนนะคะอ่ะต่อไปฝรั่งใช่ไหมคะลูกฝรั่งกี่คนลูก
1: 4 คน
0: ชอบสตรอเบอรี่กี่คน8คนถูกต้องเลยเหมือนที่คิวนับเมื่อสักครู่นี้นับเร็วมากเลยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าจะนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลน่าสนใจและอ่านง่ายเด็กๆสังเกตจำนวนเราควรนำเสนอข้อมูลอย่างไร
2: ใช้ตารางทางเด
0: ีย
2: ว
0: ใช้ตารางทางเดียวไห
2: ม
0: แผนภูมิรูปภาพได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ถ้าเราใช้แผนภูมิรูปภาพนำเสนอข้อมูลนี้เราก็จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างลูกแผนภูมิรูปภาพ
2: แผนภ
0: ูมิต้องมีข้อกำหนดใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าอันดับหนึ่งต้องมีชื่อแผนภูมิสองตัวข้อมูลใช่ไหมคะตัวแผนภูมิรูปภาพและสามข้อกำหนดนี่เลยนะคะชื่อแผนภูมิก็คือจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบผลไม้ชนิดต่างๆต่อมาก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพคุณครูทำตารางไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นข้อกำหนดกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนลูก
2: 2
0: 1คนได้ไหม
2: ได
0: ้ได้แต่ว่าเราต้องวาดรูปเป็นยังไงคะเราต้องวาดรูปจำนวนมากเราต้องวาดรูปเยอะดังนั้นเรากำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน
2: 2
0: คนนะคะถ้าหากว่าอยากจะวาดน้อยลงกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะ11หารด้วย3ไม่ลงตัวใช่ไหมลูกใช้3คนไม่ได้ดังนั้นตามที่นักเรียนนำเสนอมาเลยค่ะกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะคะแล้วเด็กๆคะเราจะกำหนดเราจะวาดรูปอะไรดีในตารางทางเดียวของเราวาดรูปผลไม้เลยดีไหมหรือจะใช้รูปเรขาคณิตวงกลมสามเหลี่ยมได้หมดนะคะแต่ถ้าอยากให้น่าสนใจวาดเป็นรูปผลไม้ก็ได้ลูกนะคะและรายการที่1เป็นแตงโมใช่ไหมคะรายการที่1เป็นแตงโมแตงโมมีกี่คนที่ชอบแตงโม11คนเราจะต้องวาดกี่รูป6รูปถึงไหมลูก5รูปกับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวตั้งดังนั้นนะคะเราก็จะอันนี้ข้อกำหนดนะลูกกำหนดให้รูปผลไม้1รูปแทนจำนวนนักเรียนที่ชอบผลไม้2คนดังนั้นรูปแตงโมเราก็วาด5รูปกับอีกครึ่งรูปใช่ไหมดูซิว่าครบไหมนับทีละ2นะคะเพราะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คน2 4 6 8 10ได้5รูปแล้ว10ถ้า11จะต้องวาดอีกครึ่งรูปถูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปกล้วยล่ะกล้วยต้องวาดกี่รูปคะลูกมีนักเรียนชอบกล้วย6คน3รูปถูกต้องไหมเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบนะคะนับทีละ2กล้วยนะ2 4 6ครบ6พอดีว่า3รูปเก่งมากค่ะต่อไปส้ม
2: วาด5รูป
0: ส้มมีนักเรียนชอบส้ม10คนวาด5รูปนะคะนับทีละ2นะเพื่อตรวจสอบ2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 5รูปพอดีนักเรียน10คนถูกต้องต่อไปฝรั่ง
2: วาด2รูป
0: ฝรั่งมีนักเรียนที่ชอบฝรั่ง4คนวาดกี่รูปคะ
2: 2ร
0: ูป2รูปนั่นเองนับทีละ2นะ2 4ครบ4คนพอดีต่อไปสตรอเบอรี่มีนักเรียนที่ชอบสตรอเบอรี่8คนต้องวาด4รูป2 4 6 8 8คน4รูปพอดีเด็กๆคะดูสิคะว่าแผนภูมิรูปภาพนี้เป็นยังไงน่าสนใจไหม
2: น
0: ่าสนใจสวยงามไหมคะสวยงามเลยแล้วก็ดูง่ายไหมลูกอ่านข้อมูลได้ง่ายไหมคะมีนักเรียนชอบผลไม้ชนิดใดมากที่สุด
2: แตงโม
0: มีนักเรียนที่ชอบผลไม้ชนิดใดน้อยที่สุด
2: ฝร
0: ั่งนะคะมีกี่คนลูกที่ชอบฝรั่ง4คนเห็นไหมคะสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นยังไงน่าสนใจด้วยถ้าเด็กๆนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวชื่อตารางก็เหมือนกับชื่อแผนภูมิเลยใช่ไหม ตารางทางเดียวมีชื่อตารางแล้วต้องมีอะไรอีกลูกต่อไปส่วนประกอบของตารางหัวตารางถ้าหากว่าเป็นตารางทางเดียวแบบนี้หัวตารางควรจะเป็นอะไรคะหัวตารางในช่องที่1เป็นอะไรลูก
2: ผลไม้
0: ชื่อผลไม้ใช่ไหมต่อไปอันนี้ล่ะ
2: จำนวน
0: อะไรคะจำนวนนักเรียนที่ชอบแล้วก็เราต้องวงเล็บอะไร
2: คน
0: คนหรือผล
2: คน
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะอ่ะอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นจำนวนนักเรียนที่ชอบวงเล็บคนหรือเขียนเป็นจำนวนนักเรียนได้ไหมได้เรารู้ไหมคะว่านักเรียนเหล่านี้ชอบผลไม้ชนิดต่างๆนี้รู้เพราะว่าเห็นตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วใช่ไหมคะชื่อตารางแล้วอ่ะดังนั้นผลไม้ชนิดแรกก็คือแตงโมนะคะแตงโม11คนตามข้อมูลเลยลูกต่อไปกล้วยจำได้ไหมถ้าไม่ดูกล้วยกี่คน6คนอ่ะต่อไปส้มกี่คน10คนต่อไปฝรั่ง4คนต่อไปสตรอเบอรี่8คนนะคะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งถูกต้องเลยนะคะอันนี้ตอนแรกนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพนะคะต่อมาอันนี้นำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวในรูปแบบแนวตั้งเป็นยังไงคะลูกการนำเสนอข้อมูลแบบไหนง่ายกว่าแบบตารางทางเดียวอาจจะง่ายกว่าแต่ความสวยงามและความน่าสนใจของตารางทางเดียวสู้แผ่นภูมิรูปภาพได้ไหมคะลูกอาจจะไม่ได้ดังนั้นเวลาเด็กๆนำเสนอข้อมูลเราต้องนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจเด็กๆถ้าหากว่าเราสามารถตั้งข้อกำหนดได้เหมาะสมจำนวนข้อมูลของเรานะคะสามารถนำมาตั้งข้อกำหนดได้เหมาะสมเราก็นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพได้เพราะมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดได้อย่างเหมาะสมเราก็สามารถนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวนี้ได้นะครับข้อมูลก็อ่านง่ายแล้วก็เป็นระเบียบเหมือนกันต่อไปคุณครูมีข้อมูลมาให้เด็กๆข้อมูลนะคะมีทั้งหมด5ข้อมูลด้วยกันเด็กๆมาสำรวจข้อมูลของคุณครูข้อมูลที่1เป็นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมมีกี่ประเทศคะเด็กๆที่คุณครูรวบรวมมาม ีแค่4ประเทศนะคะเด็กๆ ดูข้อมูลนะประเทศเมียนมามี352คนญี่ปุ่นมี124คนออสเตรเลีย125คนและอังกฤษ73คนนะคะ128คนใช่ไหมญี่ปุ่นดังนั้นเด็กๆ ดูข้อมูลนี้เราควรนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวดีบางคนนำเสนอข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนที่รับข้อมูลนี้ไปนะคะให้เพื่อนกลุ่มนั้นนะคะเลือกนำเสนอข้อมูลเองนะคะว่าจะใช้ตารางทางเดียวหรือแผนภูมิรูปภาพพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยนะต่อไปข้อมูลที่2เป็นข้อมูลของสัตว์แต่ละชนิดนะคะตามจำแนกของสัตว์นี้เลยนะคะมีเยอะไหมลูกเยอะมากเลยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจข้อมูลนี้สามารถเลือกไปได้เลยนะคะต่อไปเป็นข้อมูลของนักเรียนชั้นป.3 ทับ5ที่ชื่นชอบไอศกรีมรสชาติต่างๆนะคะกลุ่มไหนสนใจข้อมูลนี้คุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วสามารถมารับข้อมูลแล้วนำเสนอได้เลยนะคะต่อไปนี่เลยอันนี้เป็นข้อมูลสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีสภาพอากาศแบบนี้เลยเด็กๆสามารถดูข้อมูลตรงนี้แล้วนำเสนอข้อมูลได้เลยเมื่อนับแล้วจำนวนเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะต่อไปอันนี้ค่ะเด็กๆกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 ทับ3เด็กๆ ดูนะคะว่ามีกิจกรรมยามว่างแตกต่างกันเลยเด็กๆจะต้องจำแนกข้อมูลเองนะคะข้อมูลนี้เด็กๆต้องจำแนกข้อมูลเองนะต้องตั้งเกณฑ์การจำแนกด้วยแล้วก็เด็กๆจะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวก็ได้นะคะตามที่นักเรียน พิจารณาและเห็นว่าเหมาะสมแต่ว่าเด็กๆจะต้องให้เหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมเลือกนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีนี้นะคะ

ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะยังไม่ออกมาตอนนี้นะลูกจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับข้อมูลโดยให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้ด้วยแผนภูมิรูปภาพในกระดาษ A3 พร้อมตกแต่งให้สวยงามเด็กๆคะคุณครูขอเพิ่มเติมนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวก็ได้ตามความเหมาะสมนะคะลูกซึ่งเกณฑ์การประเมินชิ้นงานเด็กๆมาดูเกณฑ์ก่อนทำอย่างไรให้ได้คะแนนมากทำอย่างไรให้ได้คะแนนมากดูข้อที่1เลือกวิธีนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวได้เหมาะสมกับข้อมูลพร้อมระบุเหตุผลได้สมเหตุสมผลตอนออกมานำเสนอเด็กๆต้องระบุเหตุผลด้วยนะต่อไปข้อที่2แผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวมีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อมูลถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพต้องมีอะไรบ้าง 1. ชื่อแผนภูมิรูปภาพ 2. ข้อมูล 3. ข้อกำหนดถ้าเป็นตารางทางเดียวต้องมีอะไรบ้าง 1. ชื่อตาราง 2. หัวตารางแล้วก็ 3. รายละเอียดของข้อมูลต่อไป3. นำเสนอข้อมูลได้ตรงกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มี3ข้อนี้ถ้าทำได้เด็กๆจะได้คะแนนเต็มเลยนะคะพร้อมไหมคุณครูนำข้อมูลเตรียมมาแล้วไปดูข้อมูลของคุณครูค่ะไปดูข้อมูลของคุณครูได้เลยนะคะนี่ข้อมูลของคุณครูที่คุณครูเตรียมมาเหมือนที่ได้นำเสนอไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเด็กๆมีอยู่ทั้งหมด5ข้อมูลด้วยกันสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับข้อมูลส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเลือกข้อมูลทั้ง5นี้เพื่อนำเสนอข้อมูลได้เลยนะคะตามความเหมาะสมแต่ว่าถ้าหากคุณครูปลายทางเตรียมข้อมูลอื่นๆไว้ให้กับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลของคุณครูได้นะคะแล้วก็เลือกนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินชิ้นงานด้วยนะคะเพื่อที่จะได้คะแนนมากๆนะคะอ่ะเริ่มเลยกลุ่มที่1ออกมารับเลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่1กลุ่มที่1สนใจข้อมูลกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2เป็นอะไรเอ่ยอันไหนลูกอันไหนอันนี้ไหมคะเพื่อนๆบอกมากลุ่มไหนลูกอันนี้หรือว่าอันนี้นะโอเคกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4เตรียมตัวออกมาเลยกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่5ด้วยเลยนะคะกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ตกลงกันดีๆนะคะว่าใครจะรับข้อมูลไหนกลุ่มที่5ออกมาเลยลูกกลุ่มที่5เหลือข้อมูลนี้นะคะโอเคเรียบร้อยเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวของกลุ่มตนเองที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กลุ่มตนเองเลือกไปนะคะอ่ะเดี๋ยวออกมานำเสนอเลยค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1เอามาเลยลูกปัดออกมาติดเลยลูกปัดจับไปก่อนโอเคเด็กๆ ดูการนำเสนอข้อมูลของกลุ่มที่1กลุ่มที่1นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวคะแผนภูมิรูปภาพนะมาตรวจองค์ประกอบของกลุ่มที่1ชื่อแผนภูมิมีไหมมีตัวแผนภูมิมีไหมคะมีข้อกำหนดมีไหมลูกมีกำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะคะแสดงว่าข้อมูลของกลุ่มที่1นะมีไม่มากวาดรูปมีกี่คนลูก2คนใช่ไหมคะแต่ทีนี้คุณครูขอติดที่ชื่อของกลุ่มที่1ชื่อแผนภูมิรูปภาพบอกว่าเป็นกระดานสำรวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 อันนี้เป็นข้อมูลกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.3 ใช่ไหมลูกเรานำเสนอข้อมูลแล้วดังนั้นนะคะชื่อแผนภูมิควรเป็นจำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมยามว่างต่างๆนะคะชื่อแผนภูมิตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่1นำกลับไปแก้ไขนะคะนักเรียนปลายทางหนูสังเกตชื่อแผนภูมินะลูกถ้าหนูนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพชื่อของแผนภูมิรูปภาพจะต้องบอกว่าข้อมูลนี้นำเสนอข้อมูลอะไรดังนั้นกลุ่มที่1ควรเป็นจำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่ทำกิจกรรมยามว่างต่างๆนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มที่1เดี๋ยวกลับไปแก้ไขตามนี้ลูกโอเคต่อไปกลุ่มที่2ลูกปัดนำกลับไปเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาในแนวตั้งเลยนะกลุ่มที่2นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวลูกแผนภูมิรูปภาพนักเรียนปลายทางมาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องค่ะดูนะคะชื่อแผนภูมิจำนวนสัตว์แต่ละชนิดตามประเภทของสัตว์ต่อไปตัวแผนภูมินะคะแล้วก็ข้อกำหนดให้รูปสัตว์1รูปแทนจำนวนสัตว์2ตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็วาดรูปสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ข้อนี้กลุ่มนี้คุณครูขอเน้นย้ำตรงนี้ลูกอย่างเช่นแมววาดกี่รูปคะ1 2 3 4 4รูปแสดงว่ามีแมวกี่ตัว
1: 8ตัว
0: 8ตัวใช่ไหมข้อกำหนดให้1รูปแทน

0: นสัตว์2ตัวเด็กๆเวลาเราวาดรูปอันนี้วาดรูปแมวเด็กๆดูแมวตัวที่1ตรงนี้ตัวใหญ่แมวตัวที่4ตัวนี้เป็นยังไงคะตัวเล็กเวลาเด็กๆวาดแผนภูมิรูปภาพถ้าเป็นรูปเดียวกันเด็กๆพยายามวาดให้มีขนาดตัวที่เท่ากันนะคะกลุ่มที่2เก่งมากค่ะถูกต้ององค์ประกอบครบถ้วนเดี๋ยวแก้ไขตามที่คุณครูบอกนะลูกนักเรียนปลายทางใครที่ยังไม่ได้ตัดเส้นระบายสีถ้าหากว่าตัวของรูปของนักเรียนมีขนาดไม่เท่ากันนักเรียนแก้ไขก่อนตัดเส้นลงสีนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะยาย่านำกลับได้เลยต่อไปกลุ่มที่3เด็กๆสังเกตกลุ่มที่3นักเรียนปลายทางช่วยกันสังเกตกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรลูก
1: ด้วยตารางทางเดียว
0: เอ๊ะทำไมกลุ่มที่3ถึงนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวหนูดูท้องฟ้าโปร่งมีจำนวนกี่วันลูก34วันแต่ว่าฝนตกเล็กน้อยมีกี่วัน5วันหนูดูจำนวนสิคะจำนวนเป็นยังไงเราสามารถตั้งข้อกำหนดได้ไหมคะตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้ไหมลูกกำหนดให้1รูปแทนจำนวน1วันเหมาะสมไหมแทนจำนวน2วันเหมาะสมไหมเราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้เพราะข้อมูลมีเป็นยังไงคะมีการกระจายของข้อมูลดังนั้นเพื่อนจึงนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวถูกต้องนะคะเก่งมากเลยคุณครูขออีกหนึ่งอย่างอันนี้เป็นหัวตารางใช่ไหมลูกตารางทางเดียวต้องมีหัวตารางหัวตารางขอให้แตกต่างจากส่วนตารางข้างล่างด้วยนะคะเราจะได้อ่านง่ายว่าอันนี้หัวตารางอันนี้เป็นรายละเอียดของข้อมูลนะคะนักเรียนปลายทางถ้านำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวให้หนูนะคะทำหัวตารางให้แตกต่างจากตารางด้านล่างจะทำให้อ่านง่ายขึ้นนะคะอาจจะระบายสีแค่หัวตารางส่วนรายละเอียดของข้อมูลหนูไม่ต้องระบายสีก็ได้ส่วนข้างนอกหนูจะตกแต่งตามความเหมาะสมได้เลยค่ะกลุ่มที่3เรียบร้อยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4มาดูการกลุ่มที่4นำเสนอข้อมูลอย่างไรโอ้กลุ่มที่4มีสีสันสวยงามมากเลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่4นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะด้วยแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพของกลุ่มที่4มีชื่อแผนภูมินะคะอันนี้เป็นตัวแผนภูมิและตรงนี้เป็นข้อกำหนดดูที่ชื่อแผนภูมิก่อนข้อมูลนักเรียนป.3 ทับ 5ที่ชอบไอศกรีมรสชาติต่างๆชื่อแผนภูมิใช้ได้ไหมคะลูกได้นะแต่คุณครูขอเพิ่มอาจจะเปลี่ยนเป็นจำนวนก็ได้นะลูกจำนวนนักเรียนชั้นป.3 ทับ 5ที่ชอบไอศกรีมรสชาติต่างๆมาดูที่ตัวแผนภูมิค่ะอันนี้อะไรเป็นรูปไอศกรีมใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ล่ะลูกตรงนี้อะไรคะรูปหัวใจเรานำมาตกแต่งใช่ไหมลูกเด็กๆคะคุณครูขอเตือนนักเรียนนะคะเวลาเรานำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพนะลูกของตกแต่งหรืออะไรก็ตามที่เด็กๆจะตกแต่งให้สวยงามขอให้เด็กๆตกแต่งภายนอกนอกแผนภูมิรูปภาพนะคะอย่างกลุ่มนี้ตกแต่งในแผนภูมิรูปภาพเลยอาจทำให้คนที่อ่านแผนภูมินี้เกิดความสับสนได้ว่าสรุปแล้วอันนี้ใช่รูปไอศกรีมไหมใช่ไหมช็อกโกแลตมีกี่รูป1 2 3 4 5 6มีไอศกรีม6รูปใช่ไหมคะแทนจำนวนนักเรียน2คนก็12รูปแต่พอมีรูปหัวใจมาแบบนี้ทำให้อ่านยากขึ้นมานะดังนั้นนักเรียนปลายทางเวลานักเรียนทำแผนภูมิรูปภาพนะคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ yeah. เวลานักเรียนจะตกแต่งในตัวแผนภูมิตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตกแต่งอะไร

าไปข้างในนะคะเพราะจะทำให้ผู้อ่านอาจจะสับสนในข้อมูลได้ค่ะแต่กลุ่มที่4ก็นำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรนะกล้าติดเลยค่ะกล้าติดให้ตรงนะดูด้วยนะเอียงไหมลูกตรงไหมตรงแล้วนะนักเรียนดูกลุ่มที่5นำเสนอข้อมูลด้วยอะไรคะตารางทางเดียวข้างล่างตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละประเทศที่มาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะเด็กๆดูข้อมูลสิ352 128 125 73ดูข้อมูลเป็นยังไงคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพได้ไหมไม่ได้เนาะตั้งข้อกำหนดก็อาจจะไม่ได้เราไม่สามารถตั้งข้อกำหนดที่เหมาะสมได้ดังนั้นเพื่อนนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวถูกต้องแล้วเก่งมากค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะกลุ่มที่5เก่งมากลูกเก็บเลยจากการนำเสนอข้อมูลของเด็กๆแต่ละกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปขั้นตอนในการนำเสนอข้อมูลกันค่ะกระบวนการที่นำมาซึ่งการสร้างแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวอันดับแรกเลยเด็กๆต้องทำอะไรคะเมื่อสักครู่นี้มาทำอะไรลูกอันดับแรกเลยตัวแทนกลุ่มออกมารับข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือการหาข้อมูลที่เราสนใจนั่นเองเมื่อได้ข้อมูลที่เราสนใจแล้วเราก็หาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราเรียนรู้มามีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้ตามข้อมูลที่เด็กๆต้องการไปรวบรวมต่อไปนำเสนอข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่เราได้เรียนรู้มามีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วก็นำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวนะคะเลือกนำเสนอข้อมูลได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่เด็กๆได้รับมาแล้วเด็กๆมีวิธีในการเลือกนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมอย่างไรบางกลุ่มเลือกใช้แผนภูมิรูปภาพในการนำเสนอข้อมูลบางกลุ่มเลือกใช้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกใช้แผนภูมิรูปภาพลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนภูมิรูปภาพนะคะมีความน่าสนใจนั่นเองใช่ไหมลูกมีความน่าสนใจแล้วก็อ่านง่ายแต่ถ้าข้อมูลของเรามีจำนวนมากถ้าข้อมูลของเรามีจำนวนมากแล้วก็มีการกระจายของข้อมูลใช่ไหมคะเหมือนของกลุ่มที่5เราก็อาจเขียนด้วยตารางทางเดียวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จัดข้อมูลได้อ่านง่ายนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะช่วงชั่วโมงสุดท้ายเกี่ยวกับระเบียบวิธีทางสถิติแล้วนะคะที่เด็กได้เรียนรู้มานะคะการใช้วิธีการทางสถิติในการหาคำตอบเริ่มต้นจากการตั้งคำถามจากประเด็นปัญหาที่เราสนใจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมจากนั้นจัดกระทำข้อมูลโดยการจำแนกออกเป็นรายการนั่นเองนะคะแล้วนับจำนวนข้อมูลในแต่ละรายการเพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวเพื่อให้ดึงดูดใจผู้อ่านและสามารถเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้คุณครูทำเป็นแผนภาพอย่างนี้เลยนะสิ่งที่เราอยากรู้หรือสงสัยต่อไปตั้งคำถามใช่ไหมคะตั้งคำถามเสร็จแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามหรือสังเกตนะคะและสุดท้ายเราก็นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียวนั่นเองค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพจะเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆซึ่งอาจกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทน1หน่วย2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอตัวอย่างของเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้คือกำหนดให้1รูปแทนกี่หน่วยบ้างนะ2หน่วยใช่ไหมคะต่อไปถ้าเป็น

ียวการเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีจำนวนมากเหมือนเพื่อนๆกลุ่มที่3แล้วก็เพื่อนๆกลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 6.11 นี้เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะเพราะว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนั่นเองมีทั้งนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตารางทางเดียวเลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องชนิดและค่าของเงินเหรียญนั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่เงินเหรียญเงินเหรียญจำลองชุดกระปุกออมสินซึ่งประกอบไปด้วยแก้วพลาสติกใสฝาและเทปใสเท่ากับจำนวนกลุ่มของนักเรียนเลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูเตรียมไว้ให้เพียงพอหรือให้นักเรียนนะคะกลับไปเตรียมที่บ้านแล้วก็นำมาที่โรงเรียนในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
3: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
4: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหน่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science Seal

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้างแล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ

0: องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
2: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
3: ใส่ง่ายเองดูตามนี้นะ
4: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
1: สู
5: ้หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
6: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงไอ้เราต้องเลือกแบบนี้อันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
7: ดูข้างหลังมันดี
6: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
7: อันนี้มัน
6: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
8: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
6: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
3: น้องหนอนหนึ่ง
9: พี่โออ
4: ันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
10: แบบว่าอันตรงนี้มันใบ
4: หนอน
10: ตัวล
4: ูก
10: น
4: ะ
10: อันนี้เลี้ยงสำหรับวัยสอง
4: อันนี้ก็ไม่ได้
10: ครับอันนี้ก็ไม่
4: ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
5: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
6: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: ีแล้ว2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อะเร็วขอ
0: ต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันไปเสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้าเอ้ยต่อไปก็สาว
2: อ
1: ุ๊ยค่อยๆค่อยๆนะ
3: ผ่านแล้วเย
4: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จ

0: และสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
2: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
0: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: เอาพอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แหละไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาหอนไหนมา60
1: ขับไปแล้ว
2: 20
1: มา20
2: 20โอเคกระบะที่3
0: ให้พอ50ไปเลย
3: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: สามสีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิดแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อม
5: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยจะเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วยไหมแตกอยู
2: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้ โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: ช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาอุตสาหกรรมวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
1: ้นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
3: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
3: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
3: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเบอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
3: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
3: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้า

0: ำให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
1: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากข
0: ึ้
1: น
0: 315ถุงเนี่ย
1: ครับ315ถุงเนี่ย
0: เป๊ะเลย
1: เป๊ะเลยครับ
0: โอเค
1: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
0: นะมันไม่ดักสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ครับต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่อันนี้ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายๆ
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร
2: ์
1: ใช่ทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอก

0: อะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
1: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไม่ลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
0: ง่ายขึ้น
1: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะต่อเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลยอ
0: ย่างเช่นถุงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
0: ่ครับผม
1: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
0: ับ ผม
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
0: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
1: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
0: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
1: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเค้าเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
0: จุดเดียว
1: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
0: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
1: ได้ยินดีครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
1: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถตัวท่อในการส่งอากาศ
1: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทำงานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู
0: ่ครับอ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับผลิตเองในเมืองไทยทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าตอนเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึง

0: ะฮะว่าใครที่สนใจ
1: ครับ
0: อยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับ
0: นะฮะ
1: ก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อะไรอย่างนี้
1: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ต้องให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับทุกคนผมวิธีบอดและรายการ Worldwide with พิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: สูงได้บ้าง
1: ถ้าวันนึงขณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
2: แว่นขยาย
1: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุกได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้างลุยเลย

0: ผมได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้แว่นสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: แว่นสายตาเนี่ยมันเหมือนกับแว่นขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
4: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
3: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
0: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีนึงคือเอากิ่งไม้นี่แหละครับมาขูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
3: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
5: เริ่ม

0: นว่าวิธีของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนุชล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอได้ค่ะ
0: แล้วไทเกอร์ล
3: ่
0: ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนุชเหมือนกันครับและอีกอย่างก้อนอันนี้มันเล็กไปครับมันควรอันใหญ่แบบนี้ถึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงจึงจุดไฟได้ส่วนแว่นเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได
4: ้และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่าง

0: กิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและเขม่ามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
1: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
2: เย
1: ้แว่นขยายหายไปไหนอะ
2: ฮะแว่นขยายหายไปไหนล่ะพี่นิว
1: ขอโทษทีอะหายไปได้ยังไงเนี่ย
2: อ้าวอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
1: ถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นี่นาทำยังไงอะพี
2: ่ทำยังไง
0: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์หนูนั่นเองครับ
1: นี่เพียงแค่เรามีโลโก้

0: น้องแพรมีดินสอไหม
1: มีครับขอยืม
0: นี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: อบเป็นยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ที่ถุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนส์นูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนส์นูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหถ้ามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนส์นูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนส์นูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: อ้าว
2: เฮ้ยแว่นขยาย
3: ใช
5: ่ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยไทเกอร์
3: ไม่รู้คร
4: ับอยู่ในนั้น
5: ได้ยังไงนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟอะไรดีกว่า
6: ไม่งั้นอ่ะแดดหมดอดกินนะ

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้สูงได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: อะ
1: ไทเกอร์ครับไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู
2: ่คิดจะเอาไอ้แผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ข้างล่างครับ
1: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
2: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแสงดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้หลอดขึ้น
1: แล้วคิดว่าอาหารของใครในสามคนนี้ตกยากที่สุด
2: ผมคิดว่าไก่ครับ
1: ไก่เพราะอะไรครับ
2: พวกไก่มันมีหนังเยอะแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
1: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
2: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับ
1: ม
2: ันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได้
1: นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
3: คือจะเอาทั้งหมดเนี่ยครับเครื่องขยายนะครับ
1: ครับ
3: ให้แสงมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้มันไปโดนไก่ครับ
1: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
3: เดี๋ยวจะตัดครับ
1: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
3: แบบว่าให้มันร้อนเร็วๆครับ
1: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพงคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
3: ของผมครับ
1: ของผมใช่ไหมครับ
3: คิดว่ามันน่าจะสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
1: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
4: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องแดดค่ะแล้วก็เอาอันนี้อึมาช่วยสะท้อน
1: แล้วเราคิดว่าของไทยเนี่ยสุกยากสุด
4: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข่
1: ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
4: ไข่เนี่ยคือขนาดมันเอาใส่กระทะร้อนๆทอดมันยังอีกมันยังนานแล้วค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
1: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: น้องแพนน้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่เนี่ยครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: แล้วต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: หนูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี้
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะทำอะไรอยู่ครับไทเกอร์
2: อ๋อผมเพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟยล์มาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้สองอย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: ไมเกอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่แล้วครับจะเป็นไม่ได
0: ้โอ้สภาพอย่างนี้

0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
2: มีช่วงหนึ่งติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงหนึ่งตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
2: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแทนที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
2: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
2: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
2: ต่อมาก็ถึงน้องโน้ตครับเป็นไงบ้างน้องโน้ต
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
2: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับนะจุดนี
3: ้กินฉี
2: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
2: เลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
2: จริงป่ะ
3: รู้สึก
2: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
2: มันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
4: คิดว่าน่าสุกนะครับ
2: จะให้พี่เปิดอันไหน
4: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
2: อันนี้เหรอ
4: ครับ
2: เรามาดูกัน
4: ว้าว
2: ร้อนแน่เนี่ย
4: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: เหมือนกินข้าวมัน

0: ่ไก่จริง
1: ๆเนื้อแน่นๆ
0: ใช่ใช่ถือว่าโอเคตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
1: ครับ
0: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มหรอ
1: ครับผมก็ส่องต่อส่องมาตรงที่พอจะส่องไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
0: นี่หน้าไก่ถึงสู้โอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้เออปรบมือแล้ว
2: นี่ค่ะข้าวโพดสนุก
0: ไป
3: ผมครับ
0: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
3: ไปกินอะไรกันล่ะ
0: กินได้แต่ไก่นะ
4: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยชงจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
5: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
4: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลอันที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น

18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ณสวนดอกไม้ริมน้ำในวันที่อากาศแสนสดใสเหล่าแมลงต่างพากันมาปิกนิกอย่างสนุกสนาน
1: เหม็นจังเลยอ่ะมันกลิ่นอะไรกันนะเนี่ยเหม็นมากเลยอ่ะ
0: ดูในแม่น้ำสิครับมีคราบน้ำมันแล้วก็ขยะด้วย
1: เอ้ยแหวะไม่ไหวแล้วต้องจัดการ
2: ไปเลยไป
3: ตรงนั้น
1: ว้าวย่
2: อ
1: มย
2: ่อมอะไรที่สุดไป
1: แล้วมากทนไม่ไหวนี่ให้มันรู้บ้างนี่นะ

กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนำเศษอาหารไปทิ้งนะครับบ้านของเราจะได้ไม่สกปรกพวกหนูแมลงสาบเนี่ยก็จะได้ไม่มาแอบกินเศษอาหารของเรานะครับส่วนพวกช้อนส้อมที่สามารถนำไปล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็อย่าเผลอทิ้งไปนะครับทุกวันนี้นะครับพวกเราทุกคนล้วนเป็นผู้ผลิตขยะกันทั้งสิ้นนะครับจากของที่เราเหลือกินเหลือใช้หรือว่าเป็นของที่ใช้งานไม่ได้แล้วเป็นของเสียสกปรกหรือว่ามีกลิ่นของพวกนี้ล้วนเป็นขยะที่ต้องกำจัดทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่กำจัดก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือว่าทำให้เกิดมลพิษได้นะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าคนไทยกว่า70ล้านคนสามารถที่จะสร้างขยะได้มากถึงปีละ14ล้านตันต่อปีแต่ว่าเรามีความสามารถในการจัดการขยะได้แค่เพียง 70% เท่านั้นนะครับทำให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมามากมายเลยครับถ้าเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งทะเลเนี่ยก็จะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขยะเนี่ยไปเผาในที่โล่งแจ้งนะครับก็จะทำให้เกิดควันแล้วก็มลพิษทางอากาศครับหรือถ้าเราทิ้งขยะกองเอาไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน่ารำคาญอีกนะครับขยะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากขยะที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรกคือขยะอินทรีย์ครับเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายก็จะเป็นพวกเศษอาหารใบไม้หรือว่าหญ้าขยะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราผลิตหรือสร้างออกมาเยอะที่สุดเลยล่ะครับขยะประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าขยะทั่วไปครับขยะพวกนี้นอกจาก

0: ที่จะย่อยสลายยากแล้วนะครับยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยากด้วยแต่ว่าไม่มีพิษนะครับตัวอย่างก็จะเช่นแก้วพลาสติกที่มีการปนเปื้อนของเศษอาหารเศษผ้าหรือว่าเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆครับขยะกลุ่มที่3นะครับคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่ารีไซเคิลได้นะครับก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เปื้อนเศษอาหารจำพวกแก้วพลาสติกกระดาษหรือว่าโลหะนั่นเองครับและขยะกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือขยะอันตรายครับหรือว่ามีการปนเปื้อนของพวกสารพิษนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดสารเคมีต่างๆนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องขยะกันดีกว่าของ3อย่างนี้สิ่งไหนนำกลับมาใช้ซ้ำได้ระหว่างกระดาษที่เปียกน้ำแก้วน้ำหรือว่าเปลือกกล้วยแก้วน้ำที่ทำมาจากวัสดุที่ทนทานอย่างแก้วเซรามิกพลาสติกหรือโลหะเอามาล้างให้สะอาดก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้นานหลายปีเลยล่ะเรามาช่วยกันคิดอีกสักข้อนะขยะในภาพนี้ควรทิ้งในถังใบไหนถังขยะเปียกถังขยะแห้งหรือถังขยะรีไซเคิลก็ต้องเป็นถังขยะรีไซเคิลสิเพราะขวดพลาสติกส่วนมากถูกใช้ไปแค่ครั้งเดียวก็ถูกนำมาทิ้งแล้วเราจึงควรนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม
2: ่เมื่อวันก่อนพวกเราได้รู้ข้อมูลสำคัญมาว่าพวกเจ้าแมลงมันไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าขยะที่พวกเราทิ้งเกลื่อนกราดลงแม่น้ำและโยนใส่หัวพวกมันเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันเป็นอาวุธโจมตีพวกแมลงซะเลยและที่ข้ามอบหมายให้ไปรวบรวมขยะมาพวกเจ้าแต่ละคนได้อะไรมาบ้างล่ะ
3: ของผมได้มาเยอะเลยครับไปรวบรวมมาจากทุกบ้านเลยนี่ครับท่าน
2: กลิ่นเหม็นรุนแรงใช้ได้แต่ยังอร่อยอยู่เก็บไว้กินเองซะ
3: ครับผม
4: ของผมได้มาจากโรงงานเต็มเลยครับนี่ครับ
2: ดีมากนี่ก็ยังใช้ได้นี่ก็ยังดีนะนี่หายากเลยนะตัวนี้หายากเลยของพวกเนี้ยยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ซ่อมยานเรา
4: ครับผม
5: ของผมนี่ได้มาเยอะมากเลยครับมีคนเอามาทิ้งเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
2: นี่แหละใช้ได้เลยฮ่าฮ่าฮ
6: ่าไอ้พวกเรา
7: ปล่อยเลยครับปล่อยเลยสู้ๆครับ
5: ไอ้
7: พวก
5: เราถึงแล้วถึงแล้วนะครับจัดการเลยครับ
7: โอ้เจ้านายรู้เลยครับ
8: เฮ
5: ้
8: ย
5: โอ้ยเต็มปาก
4: นี่นี่นี่นี่นี่
5: ต้องเพ่น
4: เจ๊
5: ขยะก็เอามาทำประโยชน์ได้เป็นพายเรือได
2: ้นี่เจ้าพวกแมลงนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเนี่ย

หลายๆคนอาจจะแค่คิดว่าขยะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่สกปรกเลอะเทอะไม่อยากที่จะเข้าใกล้ก็เลยต้องการที่จะกำจัดมันออกไปอย่างรวดเร็วก็เลยโยนขยะทิ้งไปนะครับแต่น้องๆครับขยะเนี่ยนะครับอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับถ้าเรากำจัดไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ครับลองดูนี่นะครับนี่คือน้ำสะอาดที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปสามารถอาศัยอยู่ได้เดี๋ยวเรามาลองวัดค่า pH ของน้ำสะอาดนี้ด้วยกระดาษลิตมัสนี่นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าน้ำสะอาดนะครับมีค่า pH อยู่ระหว่าง6ถึง8ก็คือมีความเป็นกลางนั่นเองครับแต่ถ้าน้ำนี้ปนเปื้อนด้วยขยะและสารเคมีต่างๆล่ะ

แน่นอนว่านอกจากความสกปรกภายนอกที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วค่า pH ของน้ำที่สกปรกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคราวนี้เราจะมาลองสร้างเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆกันดูนะครับ

พอกรองแล้วสิ่งสกปรกหรือว่าขยะขนาดใหญ่เนี่ยก็จะหายไปจากน้ำเลยนะครับแต่พวกสารเคมีหรือว่าของเหลวเนี่ยก็ยังแอบแฝงอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษลิตมัสอีกทีนึงนะครับโอ้โหก็จะเห็นว่าน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับค่า pH เนี่ยยังต่ำมีความเป็นกรดเลยล่ะครับถ้าเรานำน้ำนี้มาดื่มหรือว่ากินนะครับก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราอย่างมากเลยล่ะครับน้องๆทราบไหมครับว่าการวัดความเน่าเสียของแหล่งน้ำในธรรมชาตินั้นวัดกันที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือเรียกย่อๆว่า DO แหล่งน้ำทั่วไปมีค่า DO อยู่ที่ประมาณ 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้า DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรถือเป็นน้ำเน่าเสียนะครับการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองหรือถ้ามีขยะถูกทิ้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขยะก็สามารถปลิวไปตามลมแล้วตกลงสู่แม่น้ำลำคลองได้และถ้ามีขยะในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดการหมักหมมและเกิดสารพิษขึ้นมาได้นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาหารของหนูแมลงสาบและแมลงวันจนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยนะครับน้องๆและทราบกันไหมครับว่าน้ำที่เราปล่อยทิ้งจากการซักผ้ามีปริมาณฟอสเฟตสูงมากเมื่อฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในผงซักฟอกลงสู่แหล่งน้ำจะทำให้พืชในน้ำเจริญเติบโตได้ดีจนแพร่กระจายปกคลุมผิวน้ำจนทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียและถ้าหากน้องๆปล่อยน้ำที่มีคราบไขมันลงแหล่งน้ำคราบไขมันก็จะลอยปกคลุมผิวน้ำทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เช่นกันน้ำก็เน่าเสียได้เช่นเดียวกันครับอันตรายของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับลองมาดูการทดลองนี้กันเลยครับ

ว้าวแค่ส่วนประกอบไม่กี่อย่างนะครับพอทำปฏิกิริยากันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจแบบนี้ขึ้นมาได้ครับน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าเราทิ้งพวกสารเคมีอันตรายรวมกันโดยที่ไม่แยกทิ้งขยะให้ลงถังอันตรายให้ถูกต้องแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากันแล้วกลายเป็นสิ่งอันตรายที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างนี้ล่ะครับต่อไปนะครับน้องๆต้องทิ้งขยะแยกประเภทลงถังให้ถูกต้องนะครับขยะอันตรายคือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ขยะอันตรายจากบ้านเรือนได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีสารกัมมันตรังสีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสามารถลุกติดไฟได้หรือสามารถระเบิดได้เช่นขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์หลอดไฟและถ่านไฟฉายนั่นเองครับขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือเรียกอีกอย่างว่าขยะติดเชื้อได้แก่ขยะที่ปนเปื้อน

0: ือดหนองเสมหะหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยรวมไปถึงผ้าพันแผลสำลีเข็มฉีดยาและขวดน้ำเกลือที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยล่ะครับไม่ว่าจะขยะอันตรายชนิดไหนหรือมาจากไหนก็น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อทั้งเราและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการแยกขยะให้ถูกต้องจึงสำคัญมากน้องๆต้องระวังให้ดีและอย่าลืมแยกขยะอันตรายกันด้วยนะครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะตัวของฉันทำมาจากพลาสติกตัวของฉันมีประโยชน์เอาไว้ให้คนใส่ของตัวของฉันบางๆแบนๆแต่พอใส่ของข้างในก็ดูตัวใหญ่ขึ้นมาถูกต้องเลยฉันคือถุงพลาสติกสารพัดประโยชน์เอามาใส่อะไรก็ได้มีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้ฉันแล้วเพราะหันไปใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยลดโลกร้อนมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะฉันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นเกษตรกรรู้จักฉันดีแต่คนกินผักไม่ชอบฉันฉันไม่ได้โหดร้ายแต่หน้าที่ของฉันคือการกำจัดแมลงฉันคือยาฆ่าแมลงถึงคนจะผลิตฉันมาเพื่อใช้ประโยชน์แต่ฉันก็เป็นสารเคมีที่มีความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพอกลายเป็นขยะก็เป็นขยะอันตรายอีกด้วย
0: เรารู้จักขยะประเภทต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับถังขยะประเภทต่างๆเพื่อที่จะได้ทิ้งขยะเหล่านั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับการแยกขยะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยให้เราจัดการขยะได้ง่ายและก็รวดเร็วมากแล้วนะครับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะไม่ถูกทิ้งไปก่อนเวลาอันควรด้วยแหละครับถังขยะใบแรกนะครับคือถังขยะสีเขียวครับเอาไว้ใส่พวกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับก็จะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆใบไม้หรือว่าหญ้านะครับขยะพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำไปใส่ต้นไม้ช่วยให้เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ละครับถังขยะใบที่2นะครับคือถังขยะสีฟ้านะครับเอาไว้ใส่ขยะทั่วไปซึ่งก็คือขยะที่ย่อยสลายได้ยากนำกลับมาใช้ใหม่ก็ยากแต่ว่าไม่เป็นพิษนะครับขยะพวกนี้ก็คือพวกบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารต่างๆที่มีการปนเปื้อนเศษอาหารเช่นพลาสติกห่อลูกอมซองห่อขนมโฟมหรือว่าฟอยล์ห่ออาหารครับถังใบที่3คือถังสีเหลืองครับเอาไว้ใส่ขยะที่รีไซเคิลได้ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วกระดาษโลหะหรือว่าพลาสติกนั่นเองครับถังใบที่4นะครับคือถังสีแดงครับเอาไว้ใส่ขยะที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมครับก็จะเป็นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดยาฆ่าแมลงต่างๆครับเมื่อน้องๆรู้แล้วนะครับว่าขยะประเภทไหนควรจะทิ้งลงถังขยะแบบไหนต่อไปน้องๆก็ต้องอย่าลืมแยกขยะทุกครั้งนะครับเพราะว่าการแยกขยะไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าน้องๆนำเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลแทนที่เราจะนำขยะพวกนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เลยก็ต้องทำความสะอาดมีขั้นตอนวุ่นวายมากมายเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าขยะที่เราทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าไม่กำจัดให้ดีแล้วล่ะก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยก็จะนอนแน่นิ่งไปเป็นร้อยๆปีเลยนะครับเพราะว่าย่อยสลายไม่ได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยสามารถจะอยู่ได้80ถึง100ปีครับกระป๋องเหล็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้100ปีครับถ้าเป็นพวกถุงหรือว่าแก้วพลาสติกแล้วล่ะก็อยู่ได้นานถึง450ปีเลยล่ะครับถ้าพูดถึงกล่องโฟมแล้วล่ะก็โอ้โหอยู่ตลอดไปเลยล่ะครับเพราะพวกนี้ย่อยสลายได้ยากมากๆครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับพวกเราทุกคนควรจะใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับของอะไรที่เรามีอยู่ยังใช้งานได้ก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนหรือน้องๆเนี่ยก็ควรจะเริ่มปฏิเสธบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆและพกถุงผ้าหรือว่าบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบบนี้นะครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะซัก

0: หรือว่าล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากๆเลยล่ะครับ
1: มีกันหลายพวกเราทุกคน
2: ทุกคนเร่งทำงานเข้าไว้ห้ามหยุดห้ามนอนห้ามกินห้ามปวดปวดท้องเหรอก็กันเอาห้ามเข้าห้องน้ำ
3: โอ้พวกเราเร่งเถอะ
2: พวกเราจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วเราก็จะได้ครองโลกใบนี้เครื่องออคโตสเปเชียลเวอร์ชัน13นี้เราจะทำการส่งขยะสกปรกโสโครกและอันตรายต่อร่างกายของพวกแมลงไปตามท่อที่พวกเราต่อเป็นทางยาวซ่อนไว้ใต้ดินแล้วก็บุ้มเอาละเดินเครื่องได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยครับผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

0: Social เป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
1: ทำอะไรอยู่หรอ
2: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทันทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
1: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
2: มันคืออะไรหรอ
1: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
2: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
1: ได้สิ
2: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
0: น้องๆ อาจสงสัยว่า ChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ
1: ที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
2: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยอะ
1: อ้าว
0: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระ

กลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เดตของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้จะพามาชิมร้านเล็กๆร้านนึงแต่ว่าเมนูเยอะมากเยอะขนาดว่ากระดานดำหนึ่งกระดานเนี่ยเขียนแบบอัดแน่นไม่มีพื้นที่ว่างแบบว่าให้เราได้แบบหายใจเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าเย็นตาโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2ไปดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามพวกมันเลยนะฮะตอนนี้ผู้อยู่กับพี่นกนะครับยืมตัวมาก่อนนะเมื่อกี้เห็นกำลังแบบว่าเตรียมเครื่องนะ
1: เตรียมเครื่องยังไม่พร้อมหมด
0: นี่ยังไม่พร้อมอีกเหรอ
1: ยังไม่หมด
0: นี่ตรงนี้นะครับข้างหน้าตู้นี้คือเป็นเครื่องของพวกเย็นตาโฟเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเยอะขนาดนี้ล่ะ
1: คือของเครื่องคำว่าของเครื่องบางทีมันก็ต้องมารวมหลายๆอย่าง
0: ฮะ
1: มันมีหลายราคาก็คือถ้าใส่หมดทุกอย่างเลย90 บาท
0: หรอมีราคาอะไรยังไงบ้าง
1: มี50 60 70 80 90
0: ที่เห็นตรงนี้นะน่ากินมากเลยนะครับมีทั้งเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวอะไรจ๊ะ
1: อันนี้ของเราเรียกว่าเกี๊ยวระเบิดคือมันใหญ่จนแบบห่อจะไม่ได้แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: นอกจากเกี๊ยวระเบิดแล้วมีอะไรอีกครับเยอะมากเลยมี
1: ก็ตอนนี้เราเป็นหือกล้วยชิ้นกลมแล้วก็ทิลาบี้ชิ้นกุ้งแค่หมูแค่ฮูกแค่กรอบตับมีไส้มีหมูสด
0: แล้วที่คุยกันอยู่นี่ข้างหลังนี่ชงเช้งขมงชงเช้งทำอะไรกัน
1: อาหารตามสั่งค่ะ
0: ตามสั่งก็มีนี่กระดานดำหนึ่งนี่คือเขียนอัดแน่นมาก
1: อันนั้นยังไม่หมดนะกระดานดำนั้นน่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: แล้วเห็นมีชื่อมีข้าวผัดปูด้วย
1: ก็ข้าวผัดบัวชื่อของที่นี่ของ
0: จริงเหรอคือเอาเป็นว่ามีก๋วยเตี๋ยวมีตามสั่ง
1: มีข้าวมันไก่แต่ข้าวมันไก่เราขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาเราทำไม่ทัน
0: หลากหลายมากนะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนครับ
1: อ๋อฝังอยู่ใต้ดิน
0: ใช่ไหมมันต้องอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจัดเมนูมาเลยนะอยากจะให้ผู้ชิมอะไรคุณมากนะคร
1: ับขอบคุณครับ

ครับตกใจมากนะใหญ่มากเลยนะครับนี่ชามนี้นะถ้ามาสั่งเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งว่าเย็นตาโฟ90ก็คือจะได้เป็นชามเบลเลอร์เทอร์แบบนี้เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับและอีกหนึ่งจานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนทีเด็ดของร้านนะครับเป็นเย็นตาโฟนะฮะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากสิ่งที่ผู้ชอบที่สุดก็คือนี่เกี๊ยวปลาแล้วตามด้วยเกี๊ยวหมูระเบิดใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าช้อนนะฮะนี่มีลูกชิ้นแคะนะครับแล้วก็แน่นอนลูกชิ้นปลาถือกล้วยก็มานะครับเย็นตาโฟต้องมีลูกชิ้นกุ้งนะครับทั้งแมงกะพรุนและหมึกกรอบนะครับคือเส้นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเส้นปลาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พิเศษมากของร้านนี้คือเกี๊ยวกรอบเติมไม่อั้นลองชิมน้ำดูนะครับหวานเปรี้ยวเค็มพอดีมากเติมแค่พริกก็พอเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเส้นปลาก่อนเลยแล้วกันนะครับอร่อยมากเลยนะครับตัวเส้นปลานี่คือเหนียวหนึบเด้งไม่มีกลิ่นคาวนะครับเฮ้ยเกี๊ยวปลานะฮะตัวเกี๊ยวปลานี่นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับเต็มปากเต็มคำดีนะฮะต่อกันที่นี่บ้างดีกว่าลูกชิ้นแคะนะครับในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาปลาเส้นเกี๊ยวปลาหืบกล้วยเนี่ยอร่อยมากนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยกินง่ายมากอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้นะครับต้องใช้ช้อนเลยเพราะว่าค่อนข้างหนักใหญ่นี่เกี๊ยวหมูตัวเกี๊ยวหมูนะครับแป้งบางมากไส้เกี๊ยวเนี่ยเป็นหมูที่หมักมาได้แบบหวานๆเค็มๆนะกำลังดีนะและที่สำคัญใหญ่เต็มปากเต็มคำนุ่มมากอร่อยมากนี่หมึกกรอบก็มาคนชอบกินเย็นตาโฟจะรักร้านนี้นะวัตถุดิบดีชิ้นใหญ่ให้เยอะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชูมาเป็นชื่อร้านเลยนะครับทีเด็ดเลยอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับข้าวผัดปูจะมี2แบบคือข้าวผัดก้ามปูกับข้าวผัดปูก้อนที่เห็นตรงนี้คือผัดมาแบบแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยนะครับหอมกระทะมากข้าวเนี่ยนุ่มนะครับมาดูที่ส่วนของก้ามปูนะครับไม่ได้ให้มาแบบหยุมหยิมชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วก็คือชิ้นใหญ่ๆนะหนาแบบนี้เลยหวานเจี๊ยบปูสดหวานมากเป็นอีกหนึ่งจานที่แนะนำ

ด้วยความที่เมนูเยอะมากก็เลยเดี๋ยวลองสั่งอาหารอย่างอื่นมาลองชิมดูนะครับนี่กุ้งหมึกผัดผงกะหรี่ให้ดูกุ้งแล้วก็ดูหมึกเขานะครับสุดยอดเลยอ่ะอีกจานนึงเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนะครับนี่เป็นหมี่ฮ่องกงปูไก่ใส่มาด้วยแต่เดี๋ยวลองทางนี้ก่อนนะครับเอาลองหมึกก่อนนะตัวหมึกนี่นะครับสดหวานกรุบกรึบเลยอ่ะตัวใหญ่ให้เยอะนะครับชิ้นใหญ่ๆนะฮะนี่กุ้งใหญ่มากใช้แบบกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับลงไปกับข้าวแบบนี้เลยดีกว่ากุ้งสดมากกรุบกรอบหวานเด้งเยี่ยมเลยส่วนตัวผัดผงกะหรี่อ่ะมันจะมีติดเค็มหวานนิดนึงอร่อยนะกินกับข้าวน่าจะพอดีเลยนะฮะต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับอันนี้เป็นหมี่ฮ่องกงนะครับน่ากินมากเลยปูมันสดแล้วมันจะหวานนะหอมกินกระทะอีกแล้วนะครับแล้วผัดมาแห้งๆรสชาตินี่จะออกหวานนำนิดนึงมีเค็มตามมานิดหน่อยลงตัวนะกลมกล่อมนะอันนี้นะอร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยว่ากินขนาดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเริ่มที่หมี่ฮ่องกงนี่80บาทนะครับเซตนี้นะครับเป็นกุ้งหมึกผัดผงกะหรี่แล้วก็มีข้าวด้วย120บาทส่วนเย็นตาโฟนะของปูเมื่อกี้ทรงเครื่องแบบชามใหญ่90บาทข้าวผัดปูเป็นส่วนของก้ามเนี่ย60บาททั้งหมดวันนี้350บาทถูกนะกับปริมาณที่ได้นะครับแล้วก็รสชาติดีถ้าคุณผู้ชมสนใจนะมาได้เลยเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นเองนะฮะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 7:30 น.7:30 น.ก็จะปิดแล้วนะฮะยังไงก็ตั้ง GPS มาได้เลยนะครับกับร้านเยตโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2นะฮะอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับผม

0: ญ่มากๆแล้วก็จะบอกว่าเป็นตลาดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะที่นี่ก็คือตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะเรียกว่าตลาดสถานีรถไฟนี่แหละอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองโนบอกได้เลยว่าเป็นตลาดที่รวบรวมของป่าพืชผักพื้นบ้านตามฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเท่าที่โนเคยเห็นมาเพราะว่าของเยอะมากๆเลยค่ะตลาดสถานีรถไฟคลองตันนี้นะคะเขาจะมี2โซนก็คือโซนแรกจะอยู่ติดถนนฝั่งใกล้ๆกับสวนสาธารณะชื่อสวนสมเด็จสลาราชมณีโรมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซนของตลาดที่จะขายกันอยู่ใต้ทางด่วนแล้วพอเดินเลยออกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึงก็คือจะขาย2ฝั่งริมทางรถไฟแบบนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีของอะไรน่าซื้อกันบ้างเนาะนี่มีหอยกาบด้วยนะคะเป็นหอยกาบน้ำจืดแล้วแบบว่ายังเป็นๆอยู่เลยอ่ะโลละ50บาทตัวใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีอันนี้คือหอยโข่งนะคะตัวใหญ่มากโลละ50เหมือนกันแล้วก็จะมีหอยปังนี่เอาไปแบบว่าไปนึ่งเนาะไปนึ่งกับพวกตะคงตะไคร้อะไรอย่างงี้มาจากไหนจ๊ะ
1: ปราจีนบุรีค่ะ
0: ปราจีนบุรีนี่แม่ค้ามาจากปราจีนบุรีค่ะมีผักขี้ขวงสะเดาดินน่ะเนาะแล้วก็จะมีพวกผักโขมแบบนี้แผงติดกันนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งผักทั้งปลานี่ใบยอแบบอ่อนๆเลยนะคะแบบนี้กำเท่าไหร่จ้าอันนี
2: ้
0: 10บาทฝั่งนี้นะคะจะเป็นหนูนาแล้วก็มีปลาบู่ด้วยใครชอบทานปลาบู่นะคะโนเห็นมีหลายร้านเลยที่ขายมาหาซื้อได้ที่ตลาดสถานีรถไฟคลองตันตรงนี้จะเป็นอีกโซนนึงอยู่ริมทางรถไฟเหมือนกันนะคะอยู่อีกฝั่งนึงคือมีทั้งของที่แบบว่าซื้อแบบกินเลยตอนเช้าขนมอะไรแบบนี้กับพวกของสดผลไม้ค่ะนี่บ้านนี้ค่ะกล้วยแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยอันนี้กล้วยอะไรคะเนี่ย
3: หางมุกจ
0: ้
3: ะ
0: โอ้นี่ค่ะอันนี้กล้วยหางมุก
3: ใหญ
0: ่มากเท่าไหร่จ๊ะ40บาทกล้วยหางมุกนะคะน่ากินมากเลยแล้วก็จะมีพวกกล้วยน้ำว้าแบบกล้วยสวนเนาะใครชอบกล้วยนะคะหลากหลายเลยร้านนี้มีแทบจะเกือบทุกสายพันธุ์ที่เราคุ้นเคยกระถินจ้ากำละ10บาทอันนี้นะไปแกะแล้วลูดโรยข้าวแล้วกินกับพวกแจ่วป่นนะสุดยอดต้มตำก็ได้เนาะกำเท่าไหร่คะเนี่ย
3: 10บาทจ้า
0: โอ้สะเดาบ้านนี้สวยมากคือแบบดอกฟูมากนะคะ20บาทพี่วันมาขายที่นี่ทุกอาทิตย์เลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คืออย่างหน้านี้ก็จะเป็นหน่อไม้เป็นอะไรอย่างนี้
4: ใช่ค่ะ
0: ก็ตามฤดูกาล
4: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็คือรับมาหรือจากบ้านเราด้วยหรือจาก
4: บางอย่างเราก็รับมาบางอย่างเราก็หาเอง
0: มีของที่บ้านเราด้วยอะไรอย่างนี้เนาะขายกันนี่ถ้าเป็นอย่างแม่ค้าอย่างพี่วันอย่างอะไรเงี้ยมากันตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มแบบขนของมาวางแล้ว
4: นี่เหรอมาแต่ตอนคืนออกจากบ้านสี่ทุ่มก็ตีหนึ่ง
0: แล้วเริ่มตั้งกันนะคะ
4: มาถึงก็ตั้งเลย
0: เหรอ
4: เอาผ้าคลุมไว้ตอนเช้าตีห้าก็เปิด
0: แสดงว่าประมาณเริ่มตีสี่ครึ่งตีห้าก็เริ่มมีแม่ค้ามีคนมาเดินแล้วและขายไปจนถึงสักกี่โมงกันได้คะเนี่ย
4: เที่ยง
0: เที่ยงก็เก็บกันหมดแล้ว

0: ฉะเชิงเทรากรุงเทพคือระหว่างที่เราซื้อของเนี่ยนะคะก็จะมีรถไฟที่เขาวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกตามช่วงเวลาของเขาแต่ว่าก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาจะคอยประกาศว่าแบบเวลารถไฟจะมาให้ระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกแม่ค้าเองก็จะคอยเตือนลูกค้าเหมือนกันว่าอ้าวหลบเข้ามาก่อนจ้าอะไรประมาณแบบนี้นะคะน่ารักดีอ่ะตลาดนี้มันสำปะหลังขายด้วยนะคะเนี่ยแม่บอกว่าเอาไปทำห่อหมกก็ได้มันน่าจะออกมันๆเนาะ
1: อร่อย
0: อร่อยหนูไม่เคยกินเลยอ่ะใครเคยกินมาซื้อได้ที่ตลาด
1: พวกใส่กะทิอร่อย

0: ือนใบเหลียงเหมือนอะไรอย่างนี้เลยเนาะ
1: นั่นแหละทำ
0: เออนั่นแหละแซ่บขอบคุณค่ะตลาดนี้นะคะไม่ได้มีแต่ของพื้นบ้านแต่ว่าก็จะมีพวกเสื้อผ้ามือสองด้วยเนาะเนี่ยตลอดทางเราก็จะเห็นของก็จะขายผสมกันไปนะคะบ้านนี้คนลุมเยอะนะคะเพราะว่าของที่ขายเนี่ยก็จะเป็นของพื้นบ้านประเภทแมลงแล้วก็มีแบบมีปลามีกบขยงเนื้ออ่อนแล้วก็มีพวกเขียดน้อยนะคะมีแมงตับเต่าหน่อไม้ก็น่ากินผักหวานค่ะกำไร20บาทอ่อนมากเลยดูสิร้านนี้ไม่ได้มีแค่พวกแมลงพวกแบบแมงตับเต่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือแม่บอกมีครบหมดไข่มดแดงก็มีแต่ว่าขายไปแล้วมีผักติ้วนะคะอ่อนๆเลยนี่แล้วก็มีเห็ดเห็ดอีหยังนี
1: ่
0: เห็ดบดเห็ดบดเห็ดลมโอ้ยมาร้านนี้นี่คือได้หลายมื้อนะหนูว่านะนี่อันนี้เข้ามาในโซนที่เป็นใต้สะพานนะคะใต้สะพานทางด่วนของเยอะแบบเยอะแน่นทุกโซนเลยอ่ะมีพวกแมงจีนูนแบบแกะพร้อมเอาไปทอดแล้วก็มีไข่มดแดงหลากหลายมากตลาดนี้แต่มีอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีขายในกรุงเทพบักขี้เบ้านี่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี
1: ้ศรีสะเกษจ้ะ
0: เหรอนี่บักขี้เบ้าค่ะก็คือมันเป็นตัวอ่อนของแมงกุจีอ่ะ6ลูก50ค่ะลูกนึงก็จะมี1ตัวเนาะนี่แหละเอาไปแกงได้ไปอะไรได้ไปย่างมันก็จะหอมค่ะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนกุ้งคุณผู้ชมนะคะที่ดูแล้วนะคะชื่นชอบพวกพืชผักพื้นบ้านนะคะเนาะว่าตลาดนี้ที่สุดแล้วนะคะของฟูเยอะมากนะคะใครที่อยากมาตามรอยรายการเรื่องเด็ดของเรานะคะมาได้เลยตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองนะคะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เช้าเลยก็คือประมาณสัก5นี่คือแม่ค้าน่าจะฟูเต็มแล้วนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณ11โมงที่อย่างนี้ของก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากที่จะมาเดินตลาดพื้นบ้านแบบนี้นะคะพิกัดก็คือเขาจะอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะก็คือสวนสมเด็จสลาราชมณีลมนะคะย้ำอีกทีตลาดนี้มีทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะไปจนถึงเที่ยงตลาดสถานีรถไฟคลองตันเขตห้วยขวางกรุงเทพของเยอะมากมากค่ะ
2: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปนอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่นะครับมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทั้งอร่อยและราคาไม่แพงอีกด้วยครับ
3: มาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คือนวดเฟ้นอย่างพร้อมแล้วเพราะว่านางเอกของเราจะต้องพูดเยอะมากเลยนี่อยู่กับแม่เล็กนะแม่เล็กนี่ใช้คำว่าเป็นประธานได้ไหม
4: ที่ปรึกษากลุ่มค
3: ่
4: ะ
3: ที่ปรึกษาเลยนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปน
4: ทำไมบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3: เป็นไงแล้วทำไมเราถึงมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ย
4: ตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี25ค่ะ
3: 2525
4: ค่ะเพราะว่าอาชีพของชาวบางบานหรือชาวไซน้อยก็จะทำนาเป็นส่วนใหญ
3: ่ครับ
4: และเป็นการทำนาปีนึงทำครั้งเดียว
3: จ้ะ
4: อันนี้ก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยแม่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยรวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมก็เริ่มทำจากกล้วยตากก่อนเพราะเราจะมีกล้วยใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: เราก็เริ่มทำกล้วยตากก่อนอะไรเงี้ย
3: ของเราอร่อยยังไงครับกล้วยตากเรา
4: ของเราเหรอคะ
3: จ้ะ
4: เป็นอะไรเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรนอกจากน้ำเกลืออย
3: ่
4: างเดียวสีก็ธรรมชาติกล้วยมะลิอ่องดีที่สุดสำหรับทำกล้วยตากนะคะจะเนื้อนุ่
3: ม
4: แล้วก็ผลไม่โตมากเหมาะสำหรับทำกล้วยตาก
3: เดี๋ยวลองชิมนะครับ
4: นี่
3: กล้วยตากแกะเลยคือกล่องนึงเนี่ยมีอยู่ประมาณ เยอะนะ
4: เยอะๆค่ะ
3: หลายนะครับเป็น10นะฮะแล้วดูชิ้นประมาณนี้นะครับสีสวยมากนะครับเป็นสีจากธรรมชาตินะครับเหลืองทองหวานหอมมีกลิ่นแบบออกเหมือนหวานแบบออกน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลยนะครับแต่เป็นรสชาติของมะลิอ่องแท้ๆแล้วเนื้อนุ่มกัดเข้าไปมันจะมีความหนึบอร่อยมาก50บาทแล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรจ๊ะ
4: กล้วยอบแผ่นค่ะอันนี้กล้วยอบแผ่นก็จะใช้กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเหมือนกันแต่ความสุกต้องมากกว่ากล้วยตาก
3: เพราะอะไร
4: จนเปลือกดำเลยค่ะ
3: เอาหรอ
4: เพราะว่าเราทำแล้วเราตากแห้งใช่ไหมคะเพราะนั้นเนื้อเขาต้องนิ่มพอสมควร
3: ครับคือที่บอกว่าเป็นแผ่นนี้คือมาอย่างนี้นะ
4: ค่ะ
3: แบบนี้นะ
4: ค่ะ
3: มันหวานแบบไม่ได้หวานเลี่ยนอ่ะหวานกำลังดีนะฮะแล้วมีความเหนียวหนึบแต่ว่าถ้าต้องการความแบบ texture สัมผัสของความเป็นลูกเป็นกล้วยแบบเป็นลูกๆนี่นะไปทางกล้วยตากคือแล้วแต่ชอบได้เลยแต่แนะนำว่าลองซื้อไปชิมดู2อย่างเลยนะครับอร่อยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งกล้วยตากและกล้วยอบแผ่นนะครับ50บาทแล้วก็นี่นะครับมะดัน
4: มะดันค่ะ
3: เชื่อม
4: ค่ะ
3: เปรี้ยวหวานแล้วก็มีตัดเค็มหน่อย
4: อืมใช่เค็มจากเกลือ ันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะลูกไม่ใส่สีเลยอะไรเลยมะดันสด1กิโลนะทำได้2ขีด
3: อร่อยนะใครชอบแบบเปรี้ยวๆอมหวานนิดๆแล้วมีติดเค็มหน่อย
4: ๆแกงง่วงได้ขับรถใส่ปากไ
3: ปอร่อยมากนี่กล่องละ50บาทเท่านั้นมาต่อที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็น่ากิน
4: มะเขือเทศใช่ไหมลูกมะเขือเทศเชื่อมแห้ง
3: มะเขือเทศ
4: ใช่มะเขือลูกโตๆหน่อย
3: ลูกโตๆแล้วก็เอามาทำนี่แบบเป็นแบบนี้นะครับ
4: เอามากว้านเม็ดออก
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีกรรมวิธีแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมไม่ได้เชื่อมวันเดียวเสร็จนะลูกเหมือนแช่อิ่มทำไปเรื่อย
3: ๆ
4: สองสามวันนู่นนะถึงจะเอาไปตากแดด
3: อ้าวหรอ
4: ตากแดดสักสองแดดสามแดดจนกว่าจะแห้ง
3: หวานอมเปรี้ยวอันนี้จะได้ความเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับกลิ่นนี่ใช่เลยอร่อยมากกินแล้วตื่นสดชื่นกล่องละ50บาทแล้วอันนี้เป็นสมุนไพรอบกรอบตรงนี้นะครับที่ผู้เห็นนี่มีใบกะเพราใบมะกรูดพริกแห้งมีข่าม ีตะไคร
4: ้
3: แล้วก็มีกระชายด้วยโอ้มีหอมแดงนี่หอมแดง
4: กระเท
3: ียมก็มี
4: พริกไทย
3: มีพริกไทยพริกไทยดำเหรอฮะ
4: ใช่พริกไทยดำ
3: และแน่นอนอีกอย่างนึงคืองาดำ
4: ใช่
3: มาด้วยเหมือนกันนะครับ
4: ก็มีใบบัวบ
3: กครบเครื่องเลยนะครับตักไปตรงไหนก็จะเจอสมุนไพรหมดเลยได้เค็มจากเกลือได้ความมันจากตัวถั่วลิสงนะครับและแน่นอนกลิ่นสมุนไพรชัดมากถ้าเป็นซองแบบนี้50บาทเหมือนกันนี่หุยอร่อยคุณผู้ชมลองซื้อไปชิมดูนะครับต่อกันที่อีกหนึ่งอย่างนะครับมีกรอบกล่องนี้ก็50บาทเหมือนกันมีใบมะกรูดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีงาดำมีพริกแห้งมีกระเทียม
4: แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรให้กรอบนะคะใช้อบผัดแล้วไปอบอีกทีหนึ่ง
3: เปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับกินเล่นได้เลย
4: ใช
3: ่อร่อยมากอีกหนึ่งอย่างทิ้งท้ายไว้อันนี้ก็จะเป็นงาดำคั่วถุงนี้ก็50บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะอุดหนุนสินค้าของยายๆแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัด
4: พระนครศรีอยุธยาค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะ
3: ครับ
4: เราก็สอนให้มาเป็นหมู่คณะ
3: ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
4: ไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
3: ครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ากลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนไหนดูแล้วอยากให้พลุหรือพี่โนไปรีวิวให้แบบนี้นะแนะนำเข้ามาได้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพลุกับยายเล็กต้องขอลาไปก่อนนะพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอัมบลินทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา2คนไปแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สืบ
0: เป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช้หัวคิด
0: โอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยว่าทำแล้วเราก็ใช้ความคิดแล้วเราก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะ
1: ทำ
0: สเต็ปที่สอง
1: ค
0: ิ
1: ด
0: สเต็ปที่สาม
1: ท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
1: แล้วมีทำใบอะไรอีก
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเกือบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้ปากกาที่มันมีอะไรที่มือ
0: ปากกากับ
1: ของฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉัน

0: การเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือ
2: ของ
1: ข
2: าต
1: อบของขาตอบ
0: ลาพี่
1: ผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
3: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้าง
2: รู้ผมเป็นพี่สาม
0: อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
3: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไหมที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
4: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวเขาถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี้ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับที่เชิญหน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
1: ทีนี
0: ้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่สองอันที่สองอันที่สอง
2: อันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมี
2: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วย
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
2: ตัวเล็ก
0: ค่ะจะฟังพี่พินแป๊บนึง
2: สไตล์การที่เราเขียนแล้วปากกาที่เราใช้เขียนแล้ว
1: โอ้ยเล็กค่ะ
2: ปกติมันจะเขียน
1: แตกแตกอะไรอย่างไรมาเกือบตรงหัวตรงที่
2: อันแรกที่3มันจะใช้ปากกาอื่นแต่ว่า3ตัดออกได้เลย
0: อ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะ พี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนวอน
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่2อ่ะครับไอ้หัวชอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอ่ะครับ
0: อ๋
1: อส่วนไอ้อันที่1มันไม่ชนเลย
0: โอเคตรงหัวชอชิงใช่ไหมคะ
1: จอดูได้ไงอ่ะ
0: ตรงหัวชอชิง2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชน
0: อืม
1: ผมว่าครับผม
0: โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาชอฉีกกันเชิญค่ะพี่มีสุข
1: อันนี้ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลี่ยมมันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลย
0: อ๋อมันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
1: ม
0: ัน
1: เป็นเหลี่ยม
0: อ่ะคิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
1: ม
0: ัน
1: มียอยักษ์บาง
0: ทีอ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมแต่
1: ดอเด็กก
0: ็คนนี้ไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
1: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตอนแบบอย่างอื่น
0: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
0: ไม่มีความเป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์2ยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: เราดูจากการเข
0: ียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉานใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
2: ไม่เลย
0: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่
0: หม
1: ี
0: เขาดูลับรอด้วยใช่
2: ม
0: ัน
2: เลชชั่นเขาไม่ใช่
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
2: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
1: ผมไม่ช่วย
0: เลยแต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเนาะ
2: ยกแค่ตอบ
4: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Wi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ aithaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะ
0: วดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายนึงดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจมั้ยคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสัก1แผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูมั้ยคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเรารอลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย3คูณ3ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง4คูณ4ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ4คูณ4แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้ว
4: คำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่า

0: เป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ้ยเห็นไปเป็นการโค้งขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบนี้น่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดนึงนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงหอนฮูกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้แหละค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะมาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1 ถึง 9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์หนึ่งจะเปิดเบอร์หนึ่งแล้วนะจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
1: ้แปด
0: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
1: ไม่เอายังไม่ก่อนยังไม่ถูกแต่เลขแปดจะทายสอง
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
1: เบอร์ห้า
0: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
1: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2: ำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
1: ไม่ได้ลงตัวในโรงแรมด้านบนแล้วมันก็มีขีดลงมาค่ะผมว่าเลข8 9
2: โอเคอ่ะทีมบีตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนเพื่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
1: 9
2: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีมบีเริ่มก่อนทีมบีเปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ6เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ท
2: อีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะบีทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะบีได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะ
1: 10 อยากไปชื
2: ่อทายไหมคะ
1: ทาย
2: ทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
1: 11
2: ทายไหมคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ
1: 2
2: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะแต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
1: 16
2: ทีม A จะทายไหมคะทายไหม
1: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
2: โอเคต่อไปทีม B จะเปิดช่องไหนคะรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
1: อย่าลอก15
2: ตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะ
1: 9
2: เขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าชายเติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นผมก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8เดียว
3: ตอบเลข4ได้ไหมคะ
2: หนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะคะโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
1: 9
2: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป ็นเลขอื่นได้ไหม
3: ได
2: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
1: ่
2: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
1: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
2: ับ อ๋อโอเค
0: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอาหนึ่งในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 นะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

0: นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะแบบนี้คือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ 2. เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ3ตัวอักษรเนี่ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันต่อเต่าก็ยังได้เลยขอคนขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อๆจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเทาก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนตอนเต่าใช่ค่ะของผลก็ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลม คอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้3ตัวทพุเท่าตอเต่าแล้วก็คอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่3นะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้ง3ตัวนี้ทั้งทพุเท่าตอเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่า1แต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาอ่ะจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ตอเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าตอเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทองผู้เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ก็ดูยากเหมือนกันทีเชอร์ลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: อื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8อย่างไม่ได้

0: ดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได
1: ้แปด
0: เป็นเลขแปดครับโอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมพอคะ

0: ขอยากขึ้นบ้าง
1: คุณหยิบหนู
0: ข้อนี้ข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3
1: 9
0: 9มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่ชอบเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
1: ้
0: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
1: แล้วเพิ่งเขียน0เข้าไปอันเนี้ย
0: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยเกียร์นี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
1: 7
0: พี่แม็กซีน
1: 7
0: โอเคพี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
1: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
0: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่มั้ยคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะโอเคตัวนี้เป็นได้ทั้ง
1: คอควายคอควายคอคนสอสลา
0: โอเคคอควายคอคนสอสลามีอะไรอีกไหมคะนี่เพื่อนดักคุงคอควายคอคนสอสลาแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
1: สอเส
0: ือสอเสือได้ไหม
1: ได
0: ้พี่จะเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสาสลายากขึ้นละ
1: จนแล้ว
0: เป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ไม่ได
0: ้จริงหร
1: อชอชิง
0: ชอชิงอ่ะไหนลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
2: ้ถาวรก็ได้ถาวรก็คือ
0: มันมีหางตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินใช่
1: ก
0: ็
1: ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเดียว
0: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
1: ้
2: ใช่
0: จอจานได้อย่างเดียวไหม
1: ไม
0: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
1: ได
0: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึ
3: ง
0: อาจจะต้องเขียนเล็กๆใช่ค่ะ
1: ต้องยืนอย่างเง
0: ี้ยเพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจาน
1: เขียน
0: ด้วยค่ะพี่ดาคุงเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะ
1: หน้าเลยไหมคะ
0: เสร็จทุกหน้าเลย
1: ทำใช่ไหม
3: เดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้าน
1: พูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยพี่นิกกี้ให้
0: เสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
3: มันมีสิเป็นของนักเรียนให้ก็ได้
0: โอเคขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากอันนี้มีแผ่นนึงของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
4: บอกฮู้อ่ะครับ
0: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
1: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
0: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่นั้นน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตังๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะ
1: โอเค

0: ขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราทายใช่ไหมทำไมเราถึงทายได้นะคะ
1: เราวิเคราะห์
0: ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราทายได
1: ้
0: เราสังเกต
1: เราใช
0: ้สมองคิด
1: เราดูว่าจะเป็นรูปร่างยังไง
0: อ๋อเราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงทายได้นะคะพี่มาริโอ
1: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงทายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
2: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นจะเป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบางchoice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลข8สร้างเลข8นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะที่

เชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

็นใช่เพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทางต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมเป็นโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
3: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
5: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
3: โอ้ย
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
7: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
6: ครับ
7: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
8: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
7: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
8: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
7: ครูใหญ่ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
9: พร้อมหร
7: ือ
9: ย
7: ัง
9: คะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
7: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
8: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
3: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
2: ้
1: าวได้สิ
3: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดู

0: ังนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้า
2: สุด
0: ยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อย

0: น้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนจริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ิดอะไรไม่ออกบอก Google รวมเทคนิคต่างๆในการใช้ Google Search จะมีอะไรเด็ดๆบ้างไปดูกันเลยโดยปกติแล้วเวลาเราต้องการค้นหาอะไรบางอย่างเรามักจะใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าหากเรารู้จักการใช้เครื่องหมายมาร่วมในการเสิร์ชด้วยจะทำให้ผลลัพธ์ในการเสิร์ชมีขอบเขตที่แคบลงซึ่งทำให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นครับผมเครื่องหมายที่สามารถนำมาช่วยในการค้นหายกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการให้มีคำนั้นๆอยู่ในประโยคหรือผลลัพธ์ครับผมเรามาลองยกตัวอย่างการใช้งานนะครับอันดับแรกให้เราลองเสิร์ชคำว่า Faculty of Information Technology จะเห็นว่ามีผลลัพธ์ปรากฏอยู่มากมายเลยนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการเสิร์ชให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นลองยกตัวอย่างของมหิดลนะครับให้เราลองใช้เครื่องหมายบวกตามด้วยคำว่ามหิดล University ครับผมจะเห็นได้ว่ามีผลลัพธ์ลดน้อยลงเยอะมากซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ในการค้นหาแคบลงและตรงตามที่เราต้องการเลยครับผมเครื่องหมายถัดไปหากเราไม่ต้องการให้มีคำนั้นๆออกมาปรากฏในผลลัพธ์ให้ใช้เครื่องหมายลบครับยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการเสิร์ชเกี่ยวกับที่พักบนดอยแต่ถ้าเราไม่ต้องการเสิร์ชที่พักบนดอยที่เชียงใหม่เราสามารถเสิร์ชว่าโฮมสเตย์บนดอยเว้นวรรคลบเชียงใหม่ครับผม

พียงเท่านี้การค้นหาโฮมสเตย์บนดอยก็จะไม่มีเกี่ยวกับเชียงใหม่แล้วครับผมและเทคนิคถัดไปครับคือการใช้เครื่องหมาย double quote หรือเครื่องหมายคำพูดนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการเสิร์ชคำพูดนั้นๆให้มันติดกันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นเราค้นหาคำว่าเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022โดยใส่ double quoteซึ่ง Google จะแสดงผลลัพธ์ที่มีคำว่าเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022ที่ติดกันขึ้นมาในลำดับแรกๆและเว็บไซต์อื่นๆที่มีคำว่าเจ้าภาพแยกกับฟุตบอลโลกหรือแยกกับ2022ก็จะตามมาทีหลังครับผมโดยทริคถัดไปนะครับคือการหาข้อเปรียบเทียบหรือข้อแตกต่างระหว่าง2สิ่งโดยการใช้คำว่า or ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหาข้อแตกต่างระหว่าง Microsoft Excel และ Google Sheet ครับโดยเราสามารถเสิร์ชคำว่าMicrosoft Excel or Google Sheet ครับ Google ก็จะแสดงผลลัพธ์ข้อแตกต่างระหว่าง Microsoft Excel และ Google Sheet ขึ้นมาครับผมและเทคนิคถัดไปครับคือการค้นหาข้อมูลเฉพาะบนเว็บไซต์ที่เรากำหนดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการค้นหาเกี่ยวกับหลักสูตรของ ICT Mahidol ครับเราสามารถเสิร์ชได้โดยการพิมพ์คำว่า site:ict.mahidol.ac.thตามด้วยคำว่าหลักสูตรครับผม Google ก็จะแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับหลักสูตรของ ICT Mahidol แล้วครับหรืออีกหนึ่งวิธีเราสามารถพิมพ์สิ่งที่เราต้องการค้นหาตามด้วยชื่อเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นพิมพ์คำว่า ICT Mahidol ตามด้วย site:และ youtube.com ครับเพียงเท่านี้ Google ก็จะแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับ ICT Mahidol ใน YouTube แล้วครับผมโดยเทคนิคถัดไปครับคือคำว่า define เราจะใช้คำนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการหาคำนิยามของคำนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหาคำนิยามของคำว่า metaverse เราจะเสิร์ชใน Google พิมพ์คำว่า define ตามด้วย colon ตามด้วย metaverse ครับหรือเราก็สามารถใช้คำว่านิยามแทนคำว่า define เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เป็นภาษาไทยครับผม Google ก็จะแสดงคำนิยามของคำว่า metaverse ให้ดูแล้วครับโดยเทคนิคถัดไปครับคือการค้นหาข้อมูลเฉพาะไฟล์เช่น PDF หรือ Excel ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการค้นหาไฟล์ PDF เกี่ยวกับ ICT Mahidol เราสามารถเสิร์ชว่า ICT Mahidol เว้นวรรคไฟล์ type: PDF ครับผม Google ก็จะโชว์ผลลัพธ์ที่เป็นไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้องกับ ICT Mahidol แล้วครับและทริคถัดไปครับคือการค้นหาข้อมูลตามช่วงตัวเลขนั้นๆครับเราสามารถทำได้โดยพิมพ์คำว่าราคากล้องเว้นวรรค20,000 ...25,000ครับผมเพียงเท่านี้ Google ก็จะโชว์ผลลัพธ์ของราคากล้องที่อยู่ในช่วงของ20,000 ถึง 25,000แล้วครับและเทคนิคต่อไปครับคือการใช้ Google ในการแปลงหน่วยต่างๆยกตัวอย่างเช่นระยะทางความเร็วส่วนสูงน้ำหนักเราสามารถใช้ Google เป็นเครื่องมือในการแปลงหน่วยได้เช่นเราอยากรู้ว่า10กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์เราสามารถพิมพ์คำว่า10 kilometers to miles Google ก็จะโชว์ผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วครับหรือเราสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือคำว่า in แทนคำว่า to ก็ได้เช่นกันครับโดยเทคนิคถัดไปครับคือการแสดงเวลาและเปรียบเทียบเวลาของต่างประเทศครับถ้าหากเราอยากรู้ว่าเวลาตอนนี้ของที่ประเทศอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพิมพ์คำว่า time เว้นวรรค Japan ครับผม Google ก็จะแสดงเวลาปัจจุบันของที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วครับหรือถ้าเราอยากเปรียบเทียบเวลาระหว่างประเทศเราสามารถทำได้โดยพิมพ์คำว่า time difference เว้นวรรคประเทศของ2ประเทศที่เราต้องการค้นหาครับนอกจาก Google ยังสามารถค้นหาด้วยเสียงได้ด้วยครับเพียงเรากดที่ปุ่มไมโครโฟนตรงช่อง Search แล้วพูดคีย์เวิร์ดครับ Metaverse หลังจากนั้น Google ก็จะโชว์ผลลัพธ์เกี่ยวกับ Metaverse แล้วครับหรือการเลือกอ่านเฉพาะเนื้อหาที่เป็นข่าวการซื้อสินค้าซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่ค้นหาหรือการเช็คเที่ยวบินที่พักดูราคาหุ้นสกุลเงินราคาคริปโตก็สามารถทำได้เช่นกันครับ

ก่อนจากกันผมก็มีคำศัพท์ ICT มาฝากอีกเช่นเคยวันนี้เราได้มีการพูดถึง Google Search ผมเลยอยากจะมาอธิบายคำนี้ครับ Algorithm หรือขั้นตอนวิธีคือกระบวนการทำงานที่มีลำดับอย่างชัดเจนและสามารถทำตามเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องครับผมโดยประโยชน์ของอัลกอริทึมคือทำให้ไม่สับสนในวิธีการทำงานเพราะทุกลำดับการทำงานถูกจัดเรียงไว้อย่างชัดเจนทำให้งานสามารถสำเร็จไปอย่างรวดเร็วลดปัญหาในการทำงานหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับ Google เองก็ได้พัฒนาอัลกอริทึมเพื่อใช้ตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ต่างๆว่ามีเว็บไซต์ไหนผ่านเกณฑ์บ้างซึ่งอัลกอริทึมที่ Google สร้างมีการพัฒนาใหม่อยู่ทุกๆปีและมีการนำระบบใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและตรวจสอบเนื้อหาบนโลกออนไลน์ครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึมสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึมเหลี่ยมกันค่ะปริซึม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึมสี่เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึมสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีรูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวนห้ารูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้งห้ารูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึมห้าเหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึมห้าเหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็น

ทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการสองรูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหนึ่งรูปส่วน4รูปปริซึ่มสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการสองรูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่

เท่ากับความยาวด้านของรูปหกเหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อหนึ่งค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัทแมททีอาร์ยูในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน y จะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่100ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300

300ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 2,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้
มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3ชนิดได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี21กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่ง
โดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะ

ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,800ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น1,800ด้วย1,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลังอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: English Online Style Coffee
1: ว
0: ัน
1: นี้พบกับพี่เฟิร์นค่ะ
2: พี่พีครับ
1: วันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะพาน้องๆไปชมสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าพี่พีพอจะทราบไหมคะว่าเป็นที่ไหน
2: เอพอได้ยินมาแล้วว่าบ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านเติมรักหรือเปล่าพี่เฟิร์น
1: หมู่บ้านเติมรักเป็นชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่พี And for today I have a special mission for พี่พี
2: Oh for me
1: วันนี้นะคะพี่เฟิร์นก็มีภารกิจพิเศษค่ะที่จะมาให้พี่พีเนี่ยไปทำด้วย
2: So interesting มันน่าสนใจมากเลยนะคะพี่เฟิร์น
1: ใช่แล้วค่ะ Are you ready
2: Yes I'm ready
1: และน้องๆคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว
2: Let's go
3: เอาละครับคุณผู้ชมและแล้วพวกเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านเติมรักกันแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านที่จะมาให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพาชมสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนนาะผมขอตัวไปหาผู้ใหญ่บ้านแป๊บนึงนะครับ
4: ครับสวัสดีครับและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักแล้วก่อนอื่นเลยขอรบกวนให้ท่านผู้ใหญ่บ้านแนะนำตัวก่อนเลยครับ
5: ครับผมชื่อนายปัญญาพลมงประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักที่นี่นะครับครับผม
4: โอเคครับผู้ใหญ่บ้านครับผมมีคำถามครับผมอยากทราบแนวคิดแรงบันดาลใจที่ท่านผู้ใหญ่บ้านได้รับมาจากใครที่ถึงได้ทำสวนในลักษณะแบบออกมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับ
5: ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดถึงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับได้วางไว้นะครับก็ด้วยความที่ว่าหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ป่าและก็ดินนะครับทำให้การเกษตรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้การเกษตรในบางฤดูกาลนะครับมันมีปัญหาเช่นถ้าเราจะทำนาฤดูกาลไหนที่ไม่มีน้ำเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยก็จะขาดรายได้ตรงนั้นไปนะครับทำให้เราร่วมกันคิดนะครับที่จะสร้างแปลงผักนะครับหรืออะไรก็ได้เป็นส่วนครัวนะครับที่เราสามารถปลูกกินแล้วก็ขายในยามที่เราไม่สามารถออกไปทำอาชีพหลักของเราได้นะครับแล้วก็จึงรวมตัวชาวบ้านนะครับแล้วก็มาจัดการทำแปลงผักตรงนี้ขึ้นมา
4: แล้ววันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านจะพาผมเดินชมแปลงตัวอย่างสักหน่อยไหมครับ
5: ยินดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับป้าผานครับเป็นป้าที่มีส่วนในการรับผิดชอบของโครงการที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ท่านรู้ทุกอย่างนะว่าเพราะเขาเป็นคนออกแบบแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วย
4: มีส่วนเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหม
5: ใช
4: ่โอเคเลยถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงรอติดตามชมก็ได้เลยครับ
3: ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้อยู่กับป้าผาแล้วครับก่อนอื่นเลยสวัสดีครับคุณป้าผาสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพะนุ่ม
3: ก่อนอื่นเลยผมอยากทราบว่าป้าผาเนี่ยทำคิดยังไงถึงได้มามีแปลงผักสวนครัวหรือว่าใครชวนมาทำอะไรยังไงครับรบกวนช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อย
6: ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เลยนะคะก็ตั้งแต่มีโครงการมาป้าก็เข้าร่วมโครงการนี้กับเขาเลยค่ะก็คือว่าตอนนั้นทำนารายได้ไม่ค่อยดีเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีท่านก็เลยแนะนำมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดีกับเรายังไง
3: แล้วในสวนป้าผาพอจะมีผักอะไรบ้างเอ่ยที่แบบมีอะไรบ้างครับช่วยบอก
6: โอ้โหนั่นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยไอ้หนุ่มชื่ออะไรล่ะหนุ่ม
3: ผมชื่อพีพีครับ
6: พีพีนี่สวนของป้าจริงๆป้ามีเลี้ยงไก่ไข่อีกนะลูก
3: ไก่ไข่ด้วย
6: ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง
3: โอเคเลยครับอย่างนั้นรบกวนด้วยนะครับป้าผา
6: จ้าน
3: ะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับพี

0: ครับป้าผาครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูชมผักสวนครัวกันมาแล้วเนี่ยโอ้โหซึ่งน่ากินน่าทานทุกอย่างเลยนะที่ป้าผาพาไปชมมาเมื่อกี้แต่ผมอยากทราบว่าคุณป้าผาครับคุณป้าผานอกจากผักสวนครัวแล้วเนี่ยคุณป้าผามีทำอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
1: มีสิลูกหนูเห็นข้างหลังหนูไหมน่ะไอ้สีเขาวลูกมันคือเรือนเพาะผักไฮโดรโปนิกมันค่อนข้างจะเป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็คือเราจะเป็นการปลูกพืชไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกนะลูกป้าเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินไข่มันอีกด้วย
0: อ๋อเลี้ยงไว้กินไข
1: ่ใช
0: ่ขายได้ด้วยไหมครับคุณป้า
1: ขายได้ด้วย
0: อ๋อขายได้ด้วยโอ้ดีเลย
1: เดี๋ยวป้าจะให้หนูก็ไปกินเดี๋ยวเราไปดูแปลงไก่ไข่แล้วด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนผักไฮโดรโปนิกของเรา
0: ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลย
1: จ้าป้าอันนี้ก็จะเป็นพวกผักปลอดสารพิษผักเขาเรียกผัก
0: ไฮโดรโปนิกใช่ไหม
1: ไฮโดรโปนิกใช่
0: มีผักอะไรบ้างครับคุณป้า
1: ก็ที่หลักๆเราก็จะปลูกเรนโอ๊กกับกรีนโอ๊ก
0: เรนโอ๊กกับกรีน
1: โอ๊กเรนโอ๊กผักก็ไม่แข็งอังกฤษแล้วลูก
0: อ๋อคร
1: ับใช่อันนี้ก็จะมีเครื่องควบคุมอะไรของเขาไป
0: อ๋อทำแบบว่าโฮมเมดกันใช่ไหมคร
1: ับใช่ลูกชายป้าเขาพาเข้ามากับไอ้ท่านผู้ใหญ่นั่นแหละ
0: อ๋อมาช่วยกันทำเนาะเอ๊ะทีนี้คุณป้าครับเวลาแบบว่ามันปลูกเยอะๆแบบนี้ถ้าเราเหลือจากการกินคุณป้าเอาไปทำยังไงเอ่ย
1: โอ้ยจากการก็ขายค่ะแต่ป้าแจกด้วยเพราะว่าป้านะใหญ่ใจโตป้าชอบเอาไปแจกคนแถวบ้านแล้วก็ค่อยขาย
0: อ๋อ
1: บางทีก็มีคนติดต่อมารับไปลูก
0: อ๋อ
1: ใช่
0: โอ้กี่โรงเรือนครับคุณป้าถึงสิบ
1: หลายนะนับดูไอ้หนุ่มร้อนเลยนะลูก
0: ครับ

0: อันนี้มันบ่ออะไรครับเนี่ยผมเห็นเดินมาแล้วมันสะดุดตาเหลือเกินครับเนี่ย
1: บ่อแช่ข้าวปลูกไอ้หนุ่ม
0: อ้าวข้าวปลูกคืออะไรครับคุณตา
1: ก็คือเมล็ดข้าวเขาเอาเมล็ดข้าวมาแช่ไว้ก่อนที่เขาจะเอาไปปลูกไปหว่านนะลูก
0: โอ้ดีจังเลยเนาะคุณป้าถัดมาจากบ่อน้ำเนี่ยผมเห็นโซลาร์เซลล์ด้วยเอ๊ะคุณป้าติดโซลาร์เซลล์ทำไมล่ะครับเนี่ย
1: โอ้ดูสิมันต้องแดดแรงขนาดนี
0: ้
1: เพื่อมันเป็นการประหยัดไฟประหยัดพลังงานเพราะเราใช้เนี่ยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเอาไปใช้ก็เห็นเดี๋ยวนี้เขามีกันเต็มไปหมดตามตึก
0: ใช่ไหมคุณป้าแล้วก็
1: อันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้หาไม่ได้แม่ก็ขายผักบ้างอะไรบ้างกู้ทกสบ้างมาซื
0: ้
1: อโอเคมันดีมากเลยดีจริงๆลูก
0: ปักเดินดับไปเลย
1: มาปังเนี่ยที่จะไปหมดนี่แหละน
0: ี
1: ่อันนี้ต้นหอม
0: ป้าปลูกเองป่ะครับเนี่ย
1: ปลูกเองป้ามีหัวมันจะสูง
0: อ๋อ
1: ป
0: ้า
1: ทุกคนไม่ใช่แล้วปลูก
0: อ๋อ
1: โอ้ยกินนี่ก็ฟักเก็บมาไว
0: ้โอ
1: ้แล้วนี่ก็เริ่มจะตายแล้วอะไรเนี่ยถั่วฝักยาวลองบีนจะตายห่าแล้ว
0: อันนี้ลงเงินอะไรครับแม
1: ่อันนี้
0: ผักคะน้าหรือเปล่าครับแม่ผม
1: ผักคะน้าแต่วุ้นลื
0: ม
1: ไม่ค่อยมีเวลาทำ
0: นี่มะเขือ
1: มีมะเขือ
0: ใบกะเพราด้วยผมเห็นด้วยมีกะเพราม
1: ีกะเพราแล้วก็ปลูกผักคนนี้ไว้ขายราคาสูงช่วงนี
0: ้
1: มารับทุกอย่างแหละ
0: คุณป้าพาผมไปดูไก่ไข่หน่อยได้ไหมคร
1: ับ ไก่ไข่
0: ม
1: าที่เลยต้นหลักใต้ต้นตะขบสุดที่รักของป้าเดินข้ามสะพานไปเจอป้าปุ๋ย
0: มีใบเตยด้วยมีคนมาดูงานแบบนี้บ่อยไหมครับคุณป้า
1: บ่อยป้าเขามาดูสวนป้าบ่อยเพราะว่าป้าจัดสวนดีมากใครๆก็ว่าอย่างนั้นนะลูกค่อยๆเดินนะลูกได้แล้วได
0: ้ฝนนี่ได้ใช่อารมณ์ดีใช่ไหมครับพี่ไข่ไข่ลูกใหญ่ใหญ
1: ่พอดีลูซี่
0: เขาไข่กันบ้างไหมครับคุณป้า
1: ไข่ไข่ทุกเช้าทุกเย็นแหละบางทีมาเก็บตอนเช้าก็ได้ไปกินนะลูกตอนเย็นเขาจะไข่เยอะหน่อย
0: ครับเพื่อเป็นการมาไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณป้าก็จะพาเรามาปลูกผักสวนครัวแนะนำวิธีการปลูกถึงขั้นตอนต่างๆใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปทำการปลูกผักเนี่ยรบกวนคุณป้าช่วยแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกผักต้องเตรียมสวนเตรียมดินอะไรก่อนได้ไหมคร
1: ับได้เลยพ่อหนุ่มมาอันดับแรกเรา
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ุปกรณ์ชิ้นแรก
0: โอ้
1: คราด
0: อ๋อคราดอันนี้เอาไปทำอะไรครับคุณป้า
1: ป้านี้ก็เอาไว้
0: ลาก
1: คราดหญ้าออกมาหญ้าที่มันเกินมาเอาออกไปต่อไปจอบ
0: จอบ
1: จอบ
0: เอาไปพรวนดิน
1: เอาไว้พรวนดินปลายนุ่มลงมาเป็นครั้งพี่ไม่ต้องรู้หรอก
0: ได้ครับครับค
1: ุ
0: ณป้า
1: ต่อไปเป็นฝักบัว
0: อ๋อฝักบัว
1: เอาไว้รดน้ำ
0: ครับโอเคคร
1: ับ ขนมไหมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมล็ดผักวันนี้ป้าจะใช้
0: เป็นผักกาดขาว
1: เนาะเดี๋ยวเราลองปลูกผักกาดขาวแล้วก็อันนี้เห็นว่างงอะไรแต่ว่าบอกมันเป็นทริคในการปลูกป้าจะใช้ดินผสมกับเมล็ดเนาะผสมกับเมล็ด
0: อ๋อครับแล้วยังไงต่อ
1: แล้วเราก็คนอันนี้แล้วเราก็จะหว่าน
0: เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรครับคุณป้าม
1: ันจะทำให้ผักไม่เกิดเป็นเขาเรียกเยอะๆ
0: ติดกัน
1: เป็นพืชเราจะให้มันเกิดแบบว่าห่างกันมาวันนี้เรามาลองกันเลยไหมลูก
0: ไปเลยครับคุณป้าครับคุณป้าช่วยสาธิตให้ผมหน่อยนะครับก่อนอื่นทำอะไรก่อนครับตอนแรก
1: ก่อนอื่นเตรียมดินก่อนเพราะว่า
0: คราดหญ้าออกก่อน
1: จะเห็นว่าเรามันมีหญ้าอยู่เยอะเราต้องเอาหญ้าออกเตรียมดินก่อน
0: อ๋อเตรียมดินเอาหญ้าออกก่อน
1: ใช่ลูกโอ้ยร้อนต่อไปเราก็เคลีย
0: ครับ
1: เดี๋ยวหน้าดิน
0: พักดินอะไรก่อนครับหรือว่าปลูกได้เลย
1: พักดินซะหน่อยแต่ว่าป้าพักไว้แล้วไงเราแค่มาเนี่ยมาเกี่ยให้มันเป็นดินร่วน
0: อ๋อปวดดินแบบนี้เนาะ
1: ใช่

0: อันนี้ก็คือเมล็ดที่เราคนไว้เราก็จะเริ่ม
1: โรยได้เลย
0: โรยได้เราโอเคแล้วอ่ะเราผสมอะไรนะขี้งูขี้ควายหมดแล้วอย่างนั้นแหละขี้งูอย่างนี้ใช่ไหมคะดาริง
2: คุณป้า
0: เร่มามีคนคอยบอกอยู่ลูกไม่ค่อยได้ลงมือทำเองเท่าไหร่มันร้อนร้อนไหมนุ่มอย่างนั้นแหละ very good
1: รดน้ำไหมครับ
0: ยังไงรดน้ำถูกต้องรดเลยลูกหนักไปรดน้ำให้ทั่วโอ้ยหนุ่มในดีนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวป้าจะเอาไปทำลูกเขย
1: ครับคุณป้าแล้วหลังจากที่เราทำการปลูกแล้วหว่านเมล็ดผักไปแล้วเนี่ยผมจะมันจะให้ผลผลิตได้ยังไงครับคุณป้ากี่วัน
0: อีกสักประมาณ3วันนะมันจะกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนต้นเล็กๆเนี่ยอย่างในรูปเลยเนี่ยต้นอ่อนแล้วใช้เวลาอีก27วันก็คือครบ1เดือนเราก็จะได้เก็บกิน
1: เก็บขายได้
0: เก็บเอาไปขายลูกอีก1เดือน
1: โอเคครับขอบคุณมากคร
0: ับแล้วเราก็หมั่นมารดน้ำ
1: ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานมากมายเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านขอบคุณมากนะครับ
3: ยินดีมากเลยครับ
1: แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าผ่าด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี
0: ้ยินดีจ้ะลูก
1: ว่าแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นจะเป็นยังไงบ้างเนาะคงทนรอที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วถ้ายังไงกลับไปที่สตูได้เลยครับบ๊ายบาย
4: บ๊ายบายสิ
0: บ๊ายบายค่ะ
5: Yes, I'm all right, we're fine.
6: Oh, okay, okay. How was it, Pippi? Did you have fun with me?
5: I had so much fun.
6: Wow.
5: Pippi, there's a time when you have a lot of fun, Pippi. You can get the knowledge that you have in your mind. You can get the knowledge that you have in your mind. You can get the knowledge that you have in your mind. You can get the knowledge
6: that you have in your mind. Oh, that's so nice. And you can tell me that there's something that you have in your mind. Because today, we're going to learn more about the knowledge.ไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปกันเลยค่ะ
6: เดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยดีกว่านะคะน้องๆพะพายะพะพายะมะละกอชิลลี่ชิลลี่พริกเลมอนกลาสเลมอนกลาสตะไคร้พอนพอนบ่อน้ำLet of lettuce, let of radish, pack red of, green of lettuce, green of lettuce, pack green of, layer hen, layer hen, ไก่พันไข่ fish pond, fish pond, บ่อปลาlemon lemon มะนาวภาษาไทยสามารถเรียกว่า lime lime Chinese cabbage Chinese cabbage ผักกาดขาว
1: เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเมื่อกี้ได้เรียนรู้คำศัพท์จากฐานของพี่เฟิร์นไปน่าสนุกกันจังเลยนะครับสำหรับฐานของพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นการปลูกผักแต่ก่อนจะไปปลูกผักเนี่ยเรามารู้จักอุปกรณ์ในการปลูกผักก่อนดีกว่าเลยคำแรกนะครับ watering pot watering pot หัวรดน้ำ spade spade เสียม seeds seeds เมล็ดพันธุ์ soil soilดิน home home job ray ray คราบคราบตอนนี้พี่พีคิดว่าน้องๆเนี่ยพร้อมไปปลูกผักกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
7: How to plant seeds first make a hole in your soil this is where your seeds will grow next sow your seeds into the soil. Then cover it with more dirt and water it. Finally, make sure it gets plenty of sunshine and waiting for your plants grow up around 5 to 7 days, it will grow bigger and stronger.
6: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากที่น้องๆเนี่ยจะได้เห็นวิธีการทำแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยและพี่เฟิร์นเชื่อว่าน้องๆสามารถนำไปปรับใช้และนำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะจำคำศัพท์ที่เรียนกันไปได้ไหมเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูนะคะคำนี้ค่ะน้องๆน้องๆเขาจะจำได้ไหมคะว่าคำนี้คืออะไรVery good. Papaya. Papaya. มะละกอแต่คำนี้สงสัยง่ายเกินไปแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะคะ Good job. Pond. Pond. บ่อน้ำนั่นเองค่ะโหคำนี้มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะขอบอกเลยว่ายากมากเลยค่ะจอบนั่นเองค่ะน้องๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้เราจะเจอกันได้บ่อยในชีวิตประจำวันเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับวันนี้พี่ฟอนกับพี่พีนะคะก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปพร้อมๆกันนะคะ
1: เพราะภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกที
6: ่แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมนายสุกิจพิพัฒน์สุนทรไพศาลครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแต่ตั้งแต่เดิมนะครับผมซอด้วงของไทยเราเนี่ยจะใช้หนังงูในการขึ้นหน้าครับซึ่งหนังงูนั้นจะมีคุณสมบัติที่เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมีความคงทนและให้น้ำเสียงที่จึงมีความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้ครับการที่จะไปหางูมาทำหนังยากแล้วครับทุกวันนี้ซอด้วงหนังปลานิลครับซึ่งหนังปลานิลที่ผมคิดว่าสามารถทดแทนหนังงูได้เพราะว่าหนังปลานิลเมื่อฟอกมาแล้วมีความเหนียวคงทนคล้ายกับหนังงูครับแล้วก็ให้รูปลักษณะที่เหมือนหนังงูก็คือตอบโจทย์ได้ในเรื่องการทดแทนทางรูปลักษณะเสียงหนังงูกับเสียงปลานิลที่ขึ้นหน้ามานั้นมีความใกล้เคียงกันมากครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถเป็นทางเลือกได้อีกทางนึงแรงบันดาลใจที่ผมได้มานั้นก็คือผมเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสีซอกับครูจักรีมงคลครับที่อยุธยาครูจักรีมงคลท่านได้ขึ้นหน้าซอด้วงไว้แต่ซอด้วงกระบอกนั้นเป็นซอด้วงหนังงูครับทีนี้ผมก็เลยได้ไปดูแล้วก็ให้ความสงสัยว่าหนังงูเวลาเราจะขึ้นหน้าเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นหน้าซอด้วงซออู้ด้วยหนังงูหรือหนังวัวหนังควายแล้วเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องใช้ต้องมีเลยคือแสงแดดครับผมก็เลยถามครูจักรีมงคลว่าถ้าเราใช้เครื่องทำความร้อนไปจี้หน้าซอเนี่ยแทนแสงแดดมันจะให้ผลที่ดีหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรครูจักรีก็บอกว่ามันก็ให้ผลมาอย่างไรล่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนหนังปลาทอดนั่นแหละครูจักรีท่านก็ยังให้ท้ายมาอีกว่าหนังงูเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหนังปลาทอดทีเนี้ยเราก็เอาหนังปลาที่มาทำปลาทอดเนี่ยมาขึ้นหน้าซอดูสิมันจะเป็นยังไงจุดตรงนี้นั่นแหละครับทำให้ผมฉุดคิดแล้วก็เก็บมาไว้ในใจแต่ว่ายังไม่ได้เอามาต่อยอดเอามาทำจริงจังไม่นานมานี้ครับผมก็ได้เรียนวิชานวัตกรรมครูดนตรีครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีที่เป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันจะมาทดแทนได้หนึ่งคือคุณภาพเสียงได้ต้องได้สองก็คือลักษณะก็ต้องได้ด้วยผมคิดว่าถ้าเราทำแล้วมันยังมีกลิ่นอายของความเป็นของเดิมอยู่มันก็จะดีครับวิธีการทำนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีปลาก่อนครับปลานิลนี้มีขนาดตัวนะครับชั่งน้ำหนักได้1กิโลขึ้นไปครับนำมาถอดเกล็ดเหมือนเวลาเราทำกับข้าวธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าขอให้ระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าใช้ความแรงจนเกินไปอาจ

มีดเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ปลายแหลมเพราะว่าอาจจะแทงหนังปลาทะลุได้เราจะค่อยๆแซะตะแคงมีดแบบนี้ครับถ้าเรายังไม่มั่นใจครับถ้ามีดมันคมมากๆแล้วเรากลัวว่ามันจะขาดแล้วก็ให้มันติดเนื้อมานิดนึงได้ครับจะได้เราจะได้เก็บหนังไว้

แต่ว่าเวลาเอาออกมาครั้งแรกเนี่ยก็ยังติดเนื้ออยู่นะครับผมเราก็จะใช้ช้อนขูดเนื้อออกครับเราใช้ขูดอย่างเงี้ยครับขูดไปเรื่อย

เราก็มาวัดครับว่ากระบอกสะดวงที่เราจะขึ้นหน้านะครับปากกระบอกความกว้างเท่าไหร่ครับแล้วก็วางไว้แล้วก็คว่ำไปอย่างเงี้ยครับวัดไปพอเราได้แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เรายังไม่ได้ใช้ออกไปครับตัดออกไปได้เลยต่อไปจะเป็นการฟอกครับการชำระล้างครับเอาไขมันเอาความคาวออกไปนะครับเราใช้ผงซักฟอกที่บ้านเราเองนี่แหละครับเราจะเตรียมกระมังมาแล้วก็ใส่น้ำสะอาดมาแล้วก็ใส่ผงซักฟอกครับนำหนังนะครับผมมาเหมือนมาซักมาขยี้นะครับทำแบบนี้ครับประมาณ3ครั้ง4ครั้งก็จะได้หนังปลาที่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วครับฟอกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดครับผมแล้วก็รีดแล้วก็ลองดูครับว่ายังมีกลิ่นคาวอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังมีกลิ่นคาวอยู่แล้วก็ฟอกใหม่ครับผมใช้มือนี่แหละครับรีดหนังเพื่อที่จะเค้นเอาไขมันออกไปครับบางที่เขาจะเรียกว่าการฆ่าหนังแต่ว่าการฆ่าหนังนั้นจะใช้กับหนังวัวหนังควายครับขึ้นหน้าเสาอู้เขาก็จะใช้เครื่องแกงขิงข่าตะไคร้พริกใบมะกรูดเอามาตำแบบของคนโบราณครับแต่ของเรานี่ใช้ตามครัวเรือนเลยครับใช้ผงซักฟอกนี่แหละครับล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ด้านแบบนี้แล้วครับเป็นหนังปลาที่ผ่านการฟอกชำระล้างความสะอาดก็จะขาวแบบนี้ครับนี่ครับรับรองว่าถ้าแห้งแล้วไม่มีมดไม่มีแมลงมาลำควานแน่นอนครับหนูเหนือก็ไม่แท้ครับเพราะว่าผมจะให้ดูครับส่วนนี้ครับไม่เคยมีแมลงไม่เคยมีหนูมากัดเลยครับเพราะแล้วผมก็ไม่ได้เก็บไว้ดีด้วยครับผมเอาไว้แบบไว้กับบ้านไว้กับช่องแบบปล่อยเลยครับไม่มีแมลงมากวนเลยครับเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าฟอกแล้วมันฟอกสำเร็จก็คือฟอกได้ที่เราไม่มีไขมันเราไม่มีเนื้ออยู่ให้มันมีกลิ่นมีคาวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับใช้งานได้พอเราชำระล้างฟอกเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการดงครับที่เรียกว่าดงก็คือความหมายของการดงก็คือการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงแบบนี้ครับพอได้ทรงแล้วจะสะดวกต่อการขึ้นหน้าต่อไปครับผมการดงเริ่มแรกนะครับเราจะมาวัดหน้ากระบอกปากกระบอกก่อนครับว่าจะมีความกลมอยู่ในรัศมีเท่าไหร่ครับแล้วก็จะคว่ำหมวกใบครับวัดโดยประมาณสายตาครับผมแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นทรงกลมให้ได้มากที่สุดครับพอได้ทรงมาที่เป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงเป็นวงกลมแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วตอนแรกเราจะหงายให้เห็นให้เป็นเนื้อข้างในนะครับเป็นหนังข้างในเราก็จะพับแบบนี้ครับเท่าครึ่งแบบนี้เราจะใช้ตะปูครับผมกลัดตอกเข้าไปครับเพื่อกลัดไม่ต้องตอกแรงนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับพอดึงขึ้นมาตรงกลางตะปูแล้วเราค่อยเอาตะปูออกมาครับแบบนี้ครับแล้วเวลาเรากลางมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเรากลัดตะปูไว้ทำแบบนี้ให้ได้8ครั้งตอกลงไปเบาๆครับแล้วก็ตอกพอแน่นๆให้ตะปูมันแน่นครับแล้วก็เราก็ดึงหนังขึ้นมาเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับนี้เราก็ตอกอีก

ครับเป็นลายแบบนี้ครับลายขึ้นให้ลายได้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับลายมันจะขึ้นอันนี้คือเพื่อความสวยงามเป็นความละเอียดของคนทำนะครับเราก็จะมาใส่เครื่องขึ้นหน้านะครับแต่อันนี้คือวิธีการดงเราก็จะใช้เชือกร้อยตามตะปูที่เรากลัดไว้ครับไม่ต้องร้อยให้ตึงนะครับเพราะว่านี่คือวิธีการดงเราจะไม่ทำให้หนังมันตึงเต็มที่ครับเราจะทำให้หนังมันเป็นรูปร่างเฉยๆครับก็เริ่มเห็นรูปทรงแล้วครับว่าหนังปลาเริ่มแนบเริ่มเป็นรูปทรงแต่ตอนนี้หนังปลาเพียงแค่ยังเปียกอยู่ครับยังมีความเปียกอยู่ครับพอเสร็จแล้วเราก็มัดนี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเครื่องขึ้นหน้านี้จะเป็นตัวที่ยกขึ้นนะครับแล้วเชือกก็จะลังให้หนังมันลงมาถ้าทำอย่างเงี้ยจะทำให้หนังตึงครับถ้ายิ่งดันขึ้นสูงมันเชือกมันจะยิ่งดันลงมาครับนี่ครับเริ่มเป็นเสียงแล้วนะครับสำหรับหนังงูนะครับถ้าเราดงเราอาจจะข้ามไป1คืนเลยถึง2คืนกว่าจะแห้งนะครับเพราะว่าหนังงูจะมีความหนากว่าหนังปลานิลนะครับหนังปลานิลสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราค้นพบว่าไม่ถึงวันครับแบบนี้ครับถ้าแดดดีๆเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงก็แห้งแล้วครับเมื่อเราดงแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหนังปลาก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่จะมีเชือกลังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาเชือกออกแล้วก็ได้หนังแบบนี้มาเลยครับอันนี้คือหนังปลาที่ดงแล้วครับนี่คือดงแล้วแห้งแล้วครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะนำมาขึ้นหน้าครับใช้เทคนิคง่ายๆครับก็คือการใช้กาวราเท็กเราก็จะค่อยๆทาแล้วก็คว่ำเล็งนะครับเล็งเกล็ดตรงที่ใส่ทวนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับพอใส่แบนมีแล้วนะครับแล้วก็นำเชือกร้อยกับตะปูเหมือนกับตอนที่เราดงเลยครับ

นี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับหนังปลาตรงนี้นะครับตรงหน้าซอนครับเราจะใช้น้ําเราจะใช้น้ํามาถูเพื่อให้หนังปลาอ่อนลงนะครับแต่เราจะไม่ใช้แต่เราจะไม่ทาความความนะครับเพราะว่าต้องแข็งไว้เพื่อที่จะเวลาล้างจะได้ไม่ขาดครับใช้นิ้วจุ่มน้ําแล้วก็ลูบๆได้ครับเอาน้ําลูบเบาๆครับหนังปลาก็เริ่มอ่อนตัวแล้วเราก็จะค่อยๆดันขึ้นไปครับค่อยๆดันนะครับเนี่ยครับพอขึ้นให้ตึงแล้วเสียงมันก็จะสูงขึ้นครับใช้ผ้านะครับแนบขอบเพื่อให้กาวหนังปลากับกระบอกซอแนบติดเข้ากันครับพันอันนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ครับแหวนตัวนี้ครับสวมไปแล้วก็รัดครับเราจะรัดขอบเพื่อให้หนังปลานั้นแนบกับขอบกระบอกซอนะครับเวลาเราตกแต่งตัดแต่งจะได้ง่ายนะครับไปตากแดดให้แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําออกมาจากเครื่องขึ้นหน้าครับแล้วเราจะได้แบบนี้ครับนําตะปูออกไปแล้วก็เมื่อหนังโดนล้างมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตัดขอบให้มีความเรียบร้อยนะครับผมเลื่อยตัดเหล็กเนี้ยครับมาเลื่อยออก เลื่อยออกเบาๆนะครับเอาแค่พอหนังออกนะครับไม่ต้องเลื่อยแรงเพราะว่าถ้าเลื่อยแรงแล้วมันจะเข้าเนื้อกระบอกซอนะครับผมวางไว้แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็คะเนให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็เลื่อยครับพอเลื่อยเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับเป็นขอบในขอบเนี้ยครับเห็นไหมครับจะเรียบร้อยขึ้นครับทาสีดำครับให้เหมือนของเดิมครับใช้ยางรัดแท้ทาเพื่อป้องกันไว้ให้ความชื้นเข้าไปในกาวข้างในครับแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากยางรัดเป็นสีแทนครับสีดำใช้สีดำทาแทนครับทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับแล้วเราก็จะนำมาประกอบเข้ากับคันซอลเลยครับ

ทีนี้เราก็จะมาฟังเสียงนะครับผมเปรียบเทียบระหว่างซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลแบบใหม่นะครับผมลองฟังว่าน้ำเสียงใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้คือเสียง

เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะบรรเลงซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูและหนังปลานิลบรรเลงด้วยกันนะครับผมลองฟังดูนะครับ

ทำไมถึงต้องเป็นหนังปลานิลแล้วถ้าไม่ใช่หนังปลานิลเป็นหนังปลาอื่นทำได้ไหมก็คือสำหรับผมเนี่ยหนังปลานิลที่ผมคิดมาก็คือมันเป็นอะไรที่ผมตกผลึกมาได้แล้วครับเพราะว่าถ้าอย่างหนังปลาอื่นอย่างปลาแรดก็มีโอกาสทำได้ครับปลาตะเพียนปลาอะไรเงี้ยคือปลาพวกนี้ครับเป็นขอให้เป็นปลาที่มีขนาดตัวที่แบนแล้วก็มีสามารถหนังเนี่ยสามารถนำมาขึ้นหน้าได้แต่สิ่งที่ผมใช้หนังปลานิลเพราะว่า1สะดวกง่ายในการหานะครับผมเราฟอกออกมาแล้วพอขึ้นเรียบร้อยแล้วมันจะคล้ายคลึงกับหนังงูแล้วให้เสียงที่ยังคงเดิมอยู่ครับผมคิดว่าถ้าเราจะทำอะไรทดแทนเราก็อยากจะให้ทดแทนให้มันครบรสนะครับให้มันได้ทั้งเสียงแล้วก็ทั้งรูปลักษณะเพราะว่าน้ำเสียงเนี่ยให้แบบไพเราะมาไม่แพ้กับหนังงูเลยครับแล้วส่วนตัวผมเวลาผมสีรู้สึกว่าสีจะเบากว่าที่ใช้หนังงูสีนะครับเมื่อผมนำสอด้วงที่ผมขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลไปให้ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้ทดลองสีดูแล้วก็ได้เสียงตอบกลับตอบรับมาอย่างดีครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่ว่าหนังปลาธรรมดาจะมาขึ้นหน้าได้อย่างไรก็น้ำเสียงผมก็ได้คอมเมนต์มาว่าน้ำเสียงเนี่ยมีแก้วเสียงที่ดีเสียงดูโบราณดีครับเสียงฟังแล้วมีกลิ่นอายของความเก่าของซออะไรเงี้ยครับแบบซอไทยอย่างของเดิมเสียงอย่างไรซอหนังปลานิลอย่างใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับ

0: นนี้กินอะไรกันดีอ่ะ
1: กินสเต็กกันปะ
0: ความคิดที่ดี
1: เดี๋ยวก่อนฮะเหม็นกลิ่นความเกินจัด
0: ทั้งจนทั้งดำ

0: ตอบอ่ะจ๊ะ
1: พวกเธอมาว่าทำไมเนี่ยเรานั่งอยู่ดีๆนะ
2: แหมแค่แซวนิดแซวหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะแต่จะว่าไปเนี่ยแกก็ทั้งจนทั้งดำสภาพ
3: อีดำ
0: อีกา
3: อีดำ
0: อีกา
3: อีกา
0: อีกาอีกาอีกาอีกาอีกา
4: ทั้งจนทั้งดำเลยใช่ไหม
2: ว้าย
1: พวกแกโกรธอะไรเราอะเรายังไม่ทำอะไรพวกแกเลยนะ
2: แหมแค่ในมหาลัยมีคนอย่างแกอยู่อ่ะฉันก็รู้สึกอายมากพออยู่แล้วเขามีแต่คนรูปร่างหน้าตาดีๆฐานะรวยๆดูสภาพแกสิยังจะมีหน้ามานั่งลอยหน้าลอยตาเรียนอยู่ได้รับไม่ได
4: ้นี่ใบเฟิร์นวาวาแกว่าไหมคนผิวคล้ำๆอย่างเนี้ยแต่งหน้าทาปากแดงๆเนี่ยเขาเหมือนอีกาฆ่าพริกเลยเน
0: า
4: ะใช่ปะ
0: มากเลยนะ
2: โอ้ยอีกาฆ่าพริก
5: โอ้ยพอแกก็ว่าไปแค่นี้เพื่อนก็อาจจะแย่อยู่ละแต่ปกติก็ไม่ต้องถึงกับแต่งหน้าทาปากหรอกปกติก็เหมือนอยู่แล
2: ้
5: ว
2: อุ้ย
0: แรง
4: แรงจังเลย
0: จะไปไหน
4: ไปไหนอ่ะ
2: เอ
4: ้
2: าไปไหนล่ะเราไม่ได้หรอเอาไปกินด้วยไปเอาไปกินด้วยนะเธอกิน
6: การกลั่นแกล้งกันด้วยวาจาหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีกำลังกับผู้ที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้งสร้างความเสียหายสร้างความอับอายและทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่ทุกข์ใจเป็นอย่างมากบางกรณีผู้ถูกบูลลี่รู้สึกอับอายจนคิดสั้นก็มีเรามาฟังเรื่องผลกระทบของการบูลลี่ในแง่มุมต่างๆกัน
7: การบูลลี่ผิดศีลหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีองค์แห่งศีลเพื่อให้เรากำกับวาจาและใจของเราการว่าร้ายการพูดคำหยาบการพูดคำเท็จการพูดคำเพ้อเจ้อการพูดสอดเสียดสิ่งเหล่านี้เป็นช่องว่างที่จะทำให้เราผิดศีลข้อที่4ที่บัณฑิตโบราณท่านกล่าวว่าปลาใช้ชีวิตหากินก็ใช้ปากแต่ปลาก็ตายเพราะปากที่ไปติดเหยื่อปลาหมอตายเพราะปากเราควรที่จะพึงระวังสำรวมการว่าร้ายการนินทาการใส่ความหรือการประจานที่ไม่ก่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตการบูลลี่ทางวาจาการบูลลี่ทางกายภาพการบูลลี่ทางสังคมการบูลลี่ด้วยอินเทอร์เน็ตเราพึงระวังสิ่งที่กระทำลงไปเพราะบางสิ่งไม่ผิดศีลเพราะเราไม่ได้มีเจตนาด้วยความสนุกสนานความคุ้นชินความเคยตัวหรือความเพลินกับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสนทนาแต่บางทีอาจจะผิดกฎหมายบัณฑิตท่านจึงกล่าวว่าธรรมชาติทราบดีว่าตาใช้งานมากหูใช้งานมากก็เลยให้มา2 อย่างให้ตา2ข้างให้หู2ข้างแต่ปากก็ใช้ทั้งพูดใช้ชั้งดื่มใช้ชั้งทานแต่ธรรมชาติให้มาปากเดียวหมายความว่าเราพึงระวังวาจาของเราด้วยวจีสุจริตพูดคำจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อคำพูดที่พูดออกไปนั้นเป็นเพียงแค่ลมผ่านปากแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้โบราณท่านจึงกล่าวว่าคนที่เงียบที่สุดคือคนที่ฉลาดที่สุด
8: การบูลลี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ไม่ดีแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับการบูลลี่ด้วยวาจาแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังดังนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยนะครับซึ่งมีทั้งโทษจำและโทษปรับนะครับหรืออาจจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งก็มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเช่นเดียวกันนะครับและในบางครั้งมีการใช้สื่อโซเชียลในการบูลลี่ผู้อื่นทั้งการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือเป็นการต่อว่าพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆก็อาจทำให้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วยซึ่งจะเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีและปรับไม่เกิน100,000 บาทซึ่งเป็นอัตราโทษที่หนักมากนะครับการบูลลี่จึงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
6: การบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งในแง่มุมทางศาสนาและเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย

0: ายชายร่างเล็กผอมใส่แว่นหนาเหมือนเด็กเรียนกิริยาสุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยพูดค่อยจาศักชายทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมากศักชายมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนเดินส่งเอกสารรวมถึงชงกาแฟและซื้อของให้กับพนักงานคนอื่นๆศักชายแอบหลงรักจอยฝ่ายบุคคลสาวน้อยหน้าตาน่ารักสดใสชีวิตการทำงานของศักชายไม่ได้ราบรื่นนัก
1: สักชาย
2: ครับ
1: ชงกาแฟให้ผมสักแก้ว
2: ได้ครับกาแฟได้ครับ
3: สักชายเอาเอกสารชุดเมื่อวานให้หน่อยค่ะ
2: ครับ
3: สักชายเอาเอกสารให้ผู้จัดการหน่อยจ้า
2: ได้ครับ

0: ฉันจะลองหน่อยครับ
1: ได้ครับฝักชายเอ้ยไอ้ซุ่มซ่าม

0: มีเอกสารครับคุณจอม
1: ขอบใจนะ
2: มองอะไรไว้จอยชอบน้องจอยเหรอวะ
1: พูดอะไรของแกวะ
2: อ้าวก็จริงนี่ฉันเห็นไอ้จอยอ่ะมานั่งจ้องเธอทุกวันเลย
1: แกจะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะจะไปชอบคนแบบนี้สภาพอย่างนี้เนี่ยนะใครจะไปชอบลง
2: ได้ยินแล้วนายแว่นน้องจอยเขาไม่ชอบแกหรอกอย่าหวังจะได้ดอกฟ้าเลยกระจอกไม่เจียมตัว

การบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคมแม้กระทั่งในที่ทำงานการบูลลี่สามารถอยู่ในรูปแบบของการกลั่นแกล้งด้วยการใช้กำลังทางกายการทุบตีการขัดขาการแย่งสิ่งของการแสดงออกด้วยท่าทางที่หยาบคายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ได้ทั้งสิ้นแน่นอนพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและยังเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายด้วยนะครับเจตนาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นความผิดทางประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ผู้กระทำมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องทำร้ายร่างกายอาจไม่ได้จบแค่ที่ในทำงานแต่ต้องไปจบในศาลด้วยนะครับการบูลลี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรไม่ควรปล่อยผ่านอย่าทำให้เรื่องการกลั่นแกล้งกันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อย่าให้เป็นปัญหาที่ทำให้สะสมและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมาช่วยกันทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่เริ่มจากตัวเราที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสังคมที่มีความสุข

ข้าพเจ้ามีความเชื่อคงว่าความรักช่วยค้ำจุนโลกไว้ชีวิตจะมีอยู่ในเฉพาะที่ที่มีความรักชีวิตที่ปราศจากความรักเหมือนชีวิตที่ตายไปแล้วความรักเป็นด้านหนึ่งของเหรียญส่วนอีกด้านหนึ่งคือสัจธรรมมหาตมะคานธี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟร์มอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิวชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสืบสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งดีขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือ

0: ติดมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
1: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสารอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่า

ไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านสือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านสือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักมินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วก็จนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบรรณราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง

วันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมกาศให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระ
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่

0: 22กันยายน2523สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทันทีจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีสมรรถนะเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่ง โอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัย ที่ไลสงขลานครินทร์ตามพระราชศิริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนกันนักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพบุรามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ลา7:51 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16 ถึง 26 กันยายน 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18 กันยายน 2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามขวางเวลา 15:58 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวง

สำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นในพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นในพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระยุคลวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสมบัติเป็นพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระองค์ทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพิพิธภัณฑ์พิบัติรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตภุกภาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกมลนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระ

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกทาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพของประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโกสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชน

0: ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่าสนพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น30นาทีถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยล์ถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ต่างของบิ๊กเซอร์ในโปรแกรมคิวเบสเห็นไหมครับคนที่พวงว่าใช้คอมพิวเตอร์

ไม่แรงยังไม่มีทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องของไมโครโฟนยังไม่มีเอฟเฟกต์เลยสามารถที่จะอินเสิร์ตเอฟเฟกต์ได้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะฮะโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆก็สามารถทำงานกับ Cubase ได้ครับการใส่เอฟเฟกต์ถ้าเราสร้างกรุ๊ปเอฟเฟกต์ลงไปเราใช้เอฟเฟกต์1ตัวกับทุกแทร็กได้เลยครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากและไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ราคาสูงนะครับเอ้าเราไปที่ EP ต่อไปครับเนื้อหายังอีกเยอะเลยครับไปลุย

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เด็กสนุก
0: รายการที่จะแสดงให้น้องๆและเยาวชนทุกคนได้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราวันนี้พวกเรา
2: โอ้โหวันนี้น้องๆแต่ละคนแต่งตัวกันเท่เอาเรื่องเลยนะครับ
0: โอ้โหรอกันมาเลยใส่อะไรกันมาเนี่ย
1: แว่นสามมิติ
0: โอ้โหแว่นสามมิติคิดว่าเราจะมาทำเรื่องอะไรกันครับผม
3: หนูว่านะคะเราต้องมาดูรอบๆ แล้วจากนั้นมันก็จะโผล่มาค่ะ
0: โอ้ครับผม
4: บอสคิดว่าน่าจะมาดูประตู
0: เป็นประตูเนี่ยพี่ยางว่าไง
3: น่าจะมาชำแหละชำแหละ
5: ชำแหละ
3: แว่นสามมิติน
0: ะชำแหละเล
2: ยอะไรจะโหดขนาดนั้นครับน้องผิงหยาง
0: เราจะมาดูภาพ3มิติแล้วเราหวังว่ามันจะทะลุออกมานอกจอเนาะงั้นเอาว่าชื่อตอนเป็นทะลุจอ 3D ดีไหมโอเคงั้นชื่อตอนคือทะลุจอ 3D สำหรับการทดลองแรกเราจะมาเริ่มต้นกันที่สิ่งที่อยู่บนมือของพวกเราทุกคนนี้ซึ่งเป็นเชือกพวกเราคิดว่าอาจารย์เอามาทำอะไร
2: เอว่าแต่เชือกมันเกี่ยวข้องอะไรกับ 3D ล่ะครับอาจารย
3: ์มาเล่นชักเขย่อกันค่ะ
0: ชักเขย่อไม่ใช่
3: อาจารย์ครับผมว่าถ้าเกิดชักเขย่อนี่การทดลองเราไม่จบ
0: ไม่จบแน่เลยโอเคพวกเราทุกคนเคยได้ยินคำว่าคลื่นไหม
1: เคย
0: คลื่น
3: คลื่นน้ำเหรอ
4: คลื่นคลื่นน้ำทะเล
0: โอ้ดีมาก
3: คลื่นความถี่
0: คลื่นความถี่โอเค
4: แล้วก็คลื่นสเก็ตบอร์ดที่ไหลไปตามน้ำ
0: คลื่นสเก็ตบอร์ด
4: ไม่ใช่ไหม
0: คลื่นวินเซิร์ฟอ๋อในทะเลถูกต้องเลยที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาเนี่ยนั่นแหละคือเป็นประเภทต่างๆของคลื่นเสียงก็เป็นคลื่นคลื่นนี่เต็มไปหมดอยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ต่อหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาทำคลื่นบนเส้นเชือก
2: ดูหน้าน้องๆแต่ละคนงงกันใหญ่เลยนะครับว่าแต่เชือกไปเกี่ยวข้องอะไรกับ3มิติล่ะครับอาจารย
0: ์ตอนนี้เชือกเป็น1เส้นสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดเชือก
3: อ๋อแล้วมันก็จะกลายเป็นคลื่น
0: แล้วทุกคนสังเกตลักษณะของเชือกบนโต๊ะนะลองดูนะทุกคนสังเกตไหมว่าการที่อาจารย์จะสร้างคลื่นบนเส้นเชือกได้เนี่ยมืออาจารย์สะบัดเราเรียกอันนี้ว่าแหล่งกำเนิดคลื่นส่วนอันที่2ที่ทุกคนสังเกตก็คือมันก็ต้องมีเชือกนะถ้าไม่มีเชือกเราก็ไม่เห็นลักษณะของคลื่นแต่สิ่งสำคัญของคลื่นคือสังเกตมันเดินทางออกไปจากจุดที่เป็นต้นกำเนิดของคลื่นและนี่แหละคือลักษณะที่เราเรียกว่าคลื่น
2: เอาละครับได้เวลาทำการทดลองกันแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าแนวการสั่นของคลื่นแต่ละแกนจะหน้าตาออกมาเป็นอย่างไร
0: สิ่งที่อาจารย์จะแสดงให้เห็นต่อไปคือสังเกตว่าอาจารย์สะบัดมืออย่างไรก็ได้ความหมายก็คืออย่างนี้ถ้าอาจารย์จะสะบัดมืออย่างนี้มันก็ไปเหมือนกันเห็นไหมแล้วอาจารย์ก็ตึ๊กตึ๊กอย่างนี้นะแล้วอาจารย์จะสะบัดนี้ก็ได้จะสะบัดนี้ก็ได้ตราบใดที่มีการสั่นเกิดขึ้นที่ต้นกำเนิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีคลื่นเนี่ยวิ่งไปตามเส้นเชือกหรือไปตามตัวกลางที่คล
3: ื่นแล้วมันเกี่ยวกับ3มิติยังไงอะครับอาจารย
0: ์นั่นแหละคือคำถามที่เราจะต้องตอบให้ได้ในวันนี้นี่คือชุดสาธิตของอาจารย์เอาละครับสำหรับน้องๆทางบ้านก็สามารถทำการทดลองที่เหมือนกับที่เราทำอยู่ที่นี่ได้โดยการใช้ทรายอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องทรายวิทยาศาสตร์ก็ได้นะแต่ในที่นี้เราใช้ทรายวิทยาศาสตร์จะได้เห็นชัดๆแล้วก็มีขวดพลาสติกที่เอามาตัดครึ่งแล้วบริเวณที่เป็นฝาอาจารย์ก็เจาะรูให้ทรายมันไหลออกพออาจารย์ใส่ทรายลงไปเนี่ยมันก็จะตกลงมาข้างล่างเนาะคล้ายๆเป็นในนาฬิกาทรายเนาะแต่ชุดสาธิตนี้อาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบกับการทดลองเมื่อสักครู่ที่เราสะบัดมือกันจำได้เนาะแล้วทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือกถูกไหม
1: คร
0: ับ แต่ตอนนี้อาจารย์จะให้ความสำคัญกับแนวการสั่นคำว่าแนวการสั่นคืออะไรทุกคนจินตนาการตามอาจารย์นะเมื่อกี้อาจารย์สะบัดมือถูกไหมแต่อาจารย์สะบัดมือขึ้นลงก็ได้ซ้ายขวาก็ได้หรืออาจารย์จะสะบัดผสมประสานคลื่นก็จะออกมามั่วซั่วเต็มไปหมดเลยถูกไหมแต่ถ้าอาจารย์ลองมาพิจารณาทีละแนวคำว่าทีละแนวอาจารย์ก็เลยมีอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าอาจารย์สั่นไอ้เจ้าตัวนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้นะ
4: ก็จะเป็นแนว
0: ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์สั่นซ้ายขวาอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าโอเคตอนนี้แหละจะไม่มีคลื่นวิ่งให้เห็นอาจารย์ก็เลยใช้ทรายนี่แหละมาเป็นตัวชี้ว่าแนวการสั่นของมันเนี่ยอยู่ในแนวไหนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอาจารย์จะ มีคำทางฟิสิกส์มานำเสนอเพิ่มเติมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจของแว่นตา3มิตินั่นเองแต่เรามาเริ่มต้นการสาธิตนี้กันก่อนดีไหม
4: ครับ
0: มาจะเห็นได้ว่าลักษณะการสั่นที่เป็นแนวซ้ายขวาเงี้ยเราจะเห็นแนวการสั่นของมันชัดเจนว่ามันเป็นเส้นตรงโอเคนะอาจารย์หยุดก่อนแล้วนะอันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นแนว1แนวโอเคเนาะคราวนี้อาจารย์จะมาสั่นในแนวนี้บ้างเนาะ
5: มันเป็นคลื่นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าอย่างนี้เหมือนกับที่อาจารย์สั่นเชือก
0: ใช่เหมือนมืออาจารย์ตอนนี้เหมือนมืออาจารย์เหมือนมืออาจารย์สั่นไปทางนี้เส้นตรงเนี้ยมันเป็นแนวของการเคลื่อนที่เนาะก็คือเราก็เห็นว่าแนวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากจะเรียนแบบว่าอาจารย์สั่นมือไม้มั่วซั่วไปอาจารย์ก็เริ่มเฉียงๆก็ได
4: ้ค
0: ่
4: ะ
0: นั้นลองดูนะในทางฟิสิกส์ของเราแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาแนวการสั่นจริงๆถามว่าสั่นยังไงก็ได้ถูกไหม
4: ค่ะ
0: สั่นยังไงก็ได้แล้วถ้าเกิดลองดูนะอาจารย์อยากจะผสมหลายๆการสั่นถ้าอาจารย์ผสมทั้ง2แนวแทนที่อาจารย์จะปล่อยให้มันไปตรงๆอาจารย์ปล่อยแล้วให้มันไปข้างๆถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแนวนี้
4: มันจะหมุนมันจะหมุนครับ
5: มันจะหมุน
0: และแนวการสั่นจะออกมาเป็นรูปอะไรให้เราเห็นเอ่ย
4: วงกลม
0: เยี่ยมคิดว่างั้นใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ลองกันเลยไหม3
1: 2 1
5: โอ้จริงด้วยวงมันจะเริ่มเล็กลง
0: ถูกต้องเพราะอะไรเพราะการสั่นเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเรารอไปนานๆมันต้องหยุดอ่ะเพราะด้วยความที่มีความเสียดทานมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้วงจะต้องเล็กลงเรื่อย
4: ๆ
0: ถูกต้องนั้นถ้าอาจารย์ปล่อยไปเรื่อยๆมันต้องวงเล็กลงเนาะแต่ประเด็นที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนเข้าใจก็คือนี่คือแนวการสั่นของคลื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเพิ่มเติมที่เอาไว้คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ในฟิสิกส์ของเรามีคำหนึ่งคำที่ใช้อธิบายแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเราเรียกว่า polarization คุ้นคำนี้มาจากไหน
5: ไ
0: ห
5: มคุ้นเลยครับ
0: ไม่คุ้นเหรอ
5: คุ้นแต่ว่า polarize
0: อันน่ะมี polarize แล้วพวกเราทุกคนเคยได้ยิน polaroid ไหม
4: โอ
0: ้ที่เป็นกล้อง polaroid เราจะคุ้นจากคำนั้นนะโอเคแต่คำนี้มาจากรากศัพท์คล้ายๆกันก็คือ polarize แล้วก็ polarizationเพียงแค่นี้ยังไม่จบว่าแว่น3มิติทำงานยังไงเราจะต้องมีการทดลองอื่นเพื่อจะได้ให้ทำความเข้าใจเรื่องของแว่น3มิติได้อีก
4: ค่ะ
0: เราไปทำการทดลองอันต่อไปกันเลยดีกว่า
4: ค่ะ
0: ไปกันเลย
2: น้องๆได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือ polarization กันไปแล้วการทดลองต่อไปจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับ
0: หลังจากที่เราได้รู้จักกับคำว่า polarization นะอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราทุกคนได้เห็นแล้วว่าไอการที่คลื่นเนี่ยกับคำว่า polarization เนี่ยมันมาอธิบายแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นแล้วเนี่ยมันจะมาอธิบายเรื่องของการมองเห็นภาพเป็น3มิติได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราจะต้องเทียบกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนาะเมื่อสักครู่เป็นคลื่นที่เราสามารถสัมผัสได้เป็นเชือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยน
4: ะ
0: แต่แสงเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยบังเอิญมันเป็นแสงที่สุดท้ายเราเห็นด้วยการที่แสงมันวิ่งเข้าลูกตาเราและสมองเราก็ไปเป็นการประมวลผลของภาพที่เราเห็นอยู่แต่ตัวแสงเองเนี่ยก็เป็นคลื่นอีกประเภทนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสงที่เราเห็นตามสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยก็เป็นคลื่นอีกประเภทนึงแต่เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2: ว้าวอาจารย์ครับเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหน้าตามันเป็นยังไงกันล่ะครับ
0: เอาล่ะสำหรับอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องใช้วันนี้อยู่กับพี่ผิงหยาง
3: อันนี้เหรอ
0: ใช่แล้ว
5: เต้นตาแฟนซี
0: แฟนไม่แฟนซีเลยอ่ะมาทุกคนเห็นอันนี้แล้วนึกถึงอะไร
4: นึกถึงหน้าตาของอาจารย
0: ์แต่สังเกตมันจะสีชาชานิดนึงเป็นแว่นกันแดดถูกไหมแต่แว่นกันแดดเนี่ยมีอยู่2ประเภทดูที่นี่ครับอาจารย์เตรียมจอจากโน้ตบุ๊กแล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาตัวนี้มาเทียบกับแสงที่มาจากสมมุติเป็นกระดาษขาวธรรมดาอาจารย์เริ่มต้นที่นี้ก่อนถ้าอาจารย์เอากระดาษ A4 มาบังแล้วอาจารย์เอาแว่นนี้มาวางด้านบนเนาะสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์บิดไอ้เจ้าตัวนี้ไปทุกคนมีเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
4: เห็นค่ะ
0: อะไรเปลี่ยนจ๊ะ
4: มือสั่น
0: มือมันสั่นนั่นมืออาจารย์ แต่สิ่งที่อาจารย์จะให้สังเกตเปรียบเทียบนะอันนี้ทุกคนจำได้เนาะอันนี้อาจารย์ก็หมุนไม่ธรรมดาเนาะไม่มีอะไรนะเอาละภาพที่เกิดจาก
3: จอ
0: โน้ตบุ๊กกันบ้าง
3: เป็นเงาค่ะ
0: เป็นเงาไหม
3: ด้วยค่ะใช่
5: เหมือนพอตอนอาจารย์ขยับแล้วสีมันจะเริ่มสว่างขึ้นเลย
0: และตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรไหม
3: เห็นสีดำแล้วค่ะ
0: อีกทีนะ
3: เฮ้ยสีขาว
5: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย
0: ์แค่การบิดองศาของแว่นอาจารย์เท่านั้นเองนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้เห็นก็คือบังเอิญว่าภาพที่เกิดขึ้นจากจอเนี่ยปรากฏว่ามีแนวการสั่นทุกคนยังจำได้เนาะที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ปรากฏมีแนวแค่แนวเดียวคุณสมบัติของแว่นที่อาจารย์เอามาเนี่ยมีคุณสมบัติในการกรองแสงแค่แนวเดียวเช่นเดียวกันทุกคนนึกภาพตามนะตรงนี้เป็นแว่นถ้าบังเอิญแว่นนี้อนุญาตให้แสงที่สั่นในแนวดิ่งวิ่งผ่านเท่านั้นแต่บังเอิญว่าแสงที่อาจารย์ส่งมาดันสั่นในแนวนอนพอมันพยายามจะผ่านปุ๊บบอกผ่านไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่แว่นนี้อนุญาตให้แสงที่สั่นในแนวเดียวเท่านั้นผ่านพออาจารย์ไปวางขวางทางเราก็เลยไม่เห็นอะไรผ่านมาเลยเลยดำมืดไปเลยแต่พออาจารย์หมุนจนกระทั่งมันอยู่ในแนวตรงกันแสงก็เลยสามารถทะลุเราก็เลยเห็นแสงทะลุออกมาได้นี่แหละเราเลยเรียกแว่นลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นแว่นโพลาไรซ์แล้วแต่ว่าถ้าเราไปซื้อแว่นในท้องตลาดที่บังเอิญว่าเป็นแว่นแค่ลดปริมาณแสงเฉยๆมันจะไม่มีคุณสมบัติของการกรองแสงแบบ polarization แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอามาทดลองดูไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีมุมไหนเลยที่มันกลายเป็นสีดำ
3: มันก็จะมีสีเดียว
0: ใช่มันก็จะมีสีเดียวทุกๆมุมที่อาจารย์
5: หมุนไปอาจารย
0: ์
5: ครับแล้วแว่นแบบที่พอหมุนแล้วสีไม่เปลี่ยนกับแว่นกรองแสงเนี่ยครับอันไหนมันจะดีกว่ากัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่การประยุกต์ใช้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ที่ทำงานในทะเลหรือว่าจะเป็นนักบินอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะชอบใส่ที่เป็นลักษณะเป็นโพลาไรซ์มากกว่า
3: ทำไมเหรอคะ
0: เพราะมันจะสามารถลดแสงสะท้อนได้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจการเห็นภาพ3มิติถามจริงๆเหอะทำไมเราถึงเห็นภาพเป็น3มิติได้
2: เจอคำถามยากเข้าไปเด็กๆถึงก็อึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยว่าแต่แล้วมันเพราะอะไรกันล่ะครับอาจารย์
3: หรือว่าแสงที่มันออกมาจากตรงนี้หรือเปล่าคะที่หมุนไปหมุนมาแล้วแต่ว่าแสงในจอมันจะเปลี่ยนไปด้วยค่ะ
0: ใกล้ละใกล้ละใกล้ละ
3: เขาอาจจะทำจอเอียงให้เรามองตรงให้ได้
0: ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง
5: เวลาที่ไปดูโรงหนังแล้วถอดแว่นดูจะสังเกตได้ว่าภาพมันจะมีอะไรซ้อนๆกันหลายๆสี
0: สังเกตเหมือนกัน
5: ใส่แว่น3มิติแล้วดูกับทีวีธรรมดาเผื่อมันจะพุ่งออกมามันก็
0: ไม่พุ่ง
5: เพราะว่ามันน่าจะต้องจำเป็นต้องมีภาพซ้อนๆกันหลายๆ
0: ถูกต้องเลยตอนนี้สิ่งที่เรามองอยู่เนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยทุกคนมองไปรอบๆเป็น3มิติอยู่แล้วถูกไหม
3: ค่ะ
0: เรารู้อะไรใกล้อะไรไกลที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีลูกตา2ดวงถ้าเราปิด1ตาสัมผัสของความใกล้ไกลจะหายไปเราจะเริ่มงงแล้วว่าอะไรใกล้อะไรไกล
5: แสดงว่าตาสองตาก็เหมือนกับมันเอามาภาพมาซ้อนกันหรือเปล่า
0: ถูกต้องสมองเป็นตัวช่วยประสานภาพที่เกิดจาก2ลูกตาเนี่ยเข้าไปแล้วประมวลผลว่าอะไรใกล้อะไรไกลแล้วต้องเอา2ภาพเนี้ยมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพเป็น3มิติคราวนี้ทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะหลอกสมองเราให้เห็นภาพ2ภาพถูกไหมและนั่นแหละจุดเริ่มต้นของภาพ3มิติแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคที่เราจะใช้ polarization จริงๆแล้วมันมีภาพ3มิติแบบง่ายๆที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วคือเดี๋ยวอาจารย์เปิดภาพให้ดูทุกคนเคยเห็นภาพลักษณะแบบนี้ไหมมันมีอะไรไม่รู้แล้วมันก็จะมีภาพเหมือนภาพซ้อนนะและอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องเอามาใช้ประกอบก็คือแว่นตา3มิติแต่อันนี้เป็น3มิติแบบน้ำเงินแดงแล้วภาพที่เราเห็นก็มีน้ำเงินแดงอยู่ผสมกันใช่ไหม
3: คร
0: ับ ลองเลยไหมว่าเราจะเห็นอะไรมาลองดูซิว่าเห็นอะไร
2: ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วจะได้ทำการทดลองกันแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านถ้าใครมีแว่น3มิติไปหยิบมาทำการทดลองพร้อมๆกันได้เลยครับ
5: โอ้มัน3มิติมากครับแถมมีอย่างบอกว่าไอ้ตรงที่จากความจริงที่มันเป็นภาพสีน้ำเงินแดงความน้ำเงินแดงของมันหายไปแล้วหินกลายเป็นสีเทาไปแล้ว
0: แต่ว่าเห็นเป็นภาพเดียวแต่มีความลึกนะพอพิงยางเราขยับหัวซ้ายขวานิดนึงมันก็เหมือนกับเป็น3 มิตินะ
5: มันขยับไป
0: ได้เป็น3มิติยัง
5: 3มิติแล้วครับ
0: โอเคอ่ะ
3: โอ
0: ้โอเคไหม
3: มันดูลึกเข้าไปอีกครับ
0: มันมีลึกมีตื้นนะ โอเค
3: แต่พอเวลาหนูขยับไปขยับมามันก็ขยับตามนะคะ
0: นั่นก็คือเหมือนกับชีวิตจริงของเราเวลาเราขยับเราก็จะเห็นใกล้ไกล
5: ขึ้นบนขยับขึ้น
0: ขยับได้รอบๆเอาบอสลอง
4: ว้าวเห็นแค่พวกเนี้ยว่าต้องมาไม่เห็นแล้ว
6: ค่อยๆดูค่อยๆดู
0: ใกล้ๆ
4: มันไม่เห็นตามผมเลยครับ
0: มันไม่ตามแต่มันแค่ลึกๆตื้นๆมันรู้สึกว่ามันขยับได้นิดหน่อยมีเขาเรียกมีความลึกตื้นอยู่ในภาพนี่แหละเริ่มต้นของภาพ3มิติทุกคนมองกลับไปที่ภาพครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนมีภาพ2ภาพมาซ้อนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะ2ภาพนั้นน่ะเป็นภาพนึงที่ถ่ายเสมือนว่าถ่ายจากมุมของตาซ้ายอีกภาพนึงที่ซ้อนอยู่เนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากมุมของตาขวาสาเหตุที่เราต้องเลือก2สีเนี้ยแล้วเราพยายามจะดูภาพก็คือฝั่งที่เป็นสีน้ำเงินมันก็จะเอาให้ภาพที่เป็นสีน้ำเงินนี่วิ่งผ่านมาได้เราก็เลยจะเห็นภาพนึงก่อนในขณะที่ภาพที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะโดนหายล้างหายไปตาซ้ายก็จะเห็น1ภาพตาขวาที่เป็นเลนส์สีแดงก็จะอนุญาตให้แสงที่ผ่านมาเป็นอีกสีนึงเราก็จะเห็นภาพเฉพาะที่เป็นภาพจากตาขวาวิ่งเข้าตาขวานี่คือหน้าที่ของแว่นตาก็คือมันจะกันเฉพาะแสงที่ควรจะเห็นด้วยตาซ้ายผ่านเข้าเท่านั้นแล้วก็กันแสงที่ควรจะเห็นเฉพาะตาขวาให้เห็นผ่านเข้ามาเท่านั้น
5: ก็เลยทำให้เราเห็นเป็น2ภาพแล้วก็เอามารวมเป็นภาพ
0: แล้วภาพจากตาซ้ายและตาขวาก็มารวมกันในสมองเราเราก็เลยเห็นภาพเป็น3มิตินะเอาล่ะแล้วนี่ก็คือแว่นที่พวกเราน่าจะคุ้นกันมากกว่าเนา
4: ะ
0: แว่น3มิติพวกเราที่เห็นจะเป็นลักษณะเช่นนี้ใช่มั้ยซึ่งก็ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาได้มั้ยว่าไอ้เลนส์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะ
4: polarization
0: เพราะงั้นถ้าเกิดทุกคนเดาแล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับ polarization เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเราต้องเช็คแล้วเรารู้แล้ววิธีเช็คทำอย่างไรเนาะนั่นอาจารย์จะเอาแว่นนี้มาวางไว้บริเวณด้านหน้าแสงที่เกิดจากโน้ตบุ๊กของอาจารย์ตัวนี้เนาะแล้วพออาจารย์นี่ทุกคนดูจากด้านหน้านะตรงนะแล้วอาจารย์จะบิดไป
4: เหมือนเด
0: ิ
4: ม
0: เหมือนเด
4: ิ
0: มไหม
4: ไม่เหมือนค่ะ
5: ดำแล้ว
0: เหมือนฮะ
4: ดำ
0: ไหม
4: ดำ
0: เรียบร้อยแสดงว่าเลนส์ด้านนี้ต้องมีแผ่นโพลาไรซ์มาติดแน่ๆ
4: ครับ
0: และนี่แหละคือการสร้างภาพ3มิติในยุคปัจจุบันก็คือตอนนี้เวลาเขาถ่ายทำเขาถ่ายเสร็จปั๊บเอามาฉายภาพบนจอจริงๆแล้วบนจอมี2ภาพ
2: ว้าวมี2ภาพเลยเหรอครับอาจารย์แล้วมันทำงานยังไงล่ะครับ
0: เหมือนกับที่เราเห็นในภาพที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงแต่2ภาพนั้นเนี่ยเวลาวิ่งเข้าตาเราเนี่ยจะมีภาพนึงสั่นในแนวนึงอีกภาพนึงสั่นในอีกแนวนึงแล้วแผ่นโพลาไรเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวอนุญาตให้แค่แนวเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่ลูกตาเราได้สมมุตินะตาซ้ายอาจจะเห็นเฉพาะแสงที่สั่นในแนวดิ่งสมมุตินะนี่คนดูตามอาจารย์นะแล้วตาขวาเห็นเฉพาะแสงที่ผ่านในแนวนี้พออาจารย์ใส่แว่นตาปุ๊บอาจารย์ก็เอาแว่นตาที่สั่นในแนวนี้อยู่ด้านซ้ายสั่นในแนวอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นต่อให้ภาพมันมา2แนวตึงๆนะเข้าหาอาจารย์เนาะแล้วอาจารย์มีแว่น3มิติกรองเอาไว้อยู่ด้านซ้ายก็จะอนุญาตให้เฉพาะแสงที่อยู่ในแนวดิ่งวิ่งผ่านเท่านั้นไอ้ยีแนวนอนก็หายไปผ่านไม่ได้

0: ก็เลยมีภาพที่อยู่ในแนวดิ่งเนี่ยวิ่งเข้าหาตาซ้ายอาจารย์ทำนองเดียวกันไอแสงที่มาจาก2ทางวิ่งเข้าอันขวาแต่บังเอิญเลนด้านขวาของอาจารย์อนุญาตให้เฉพาะแนวนอนผ่านเท่านั้นไออันที่อยู่แนวดิ่งหายไปก็จะมีภาพอยู่ในแนววิ่งเข้าตาอาจารย์แล้วเบอร์2ภาพเนี้ยเป็นภาพที่เป็นภาพซ้ายกับภาพขวามาประกอบกันตาอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพจากทั้งตาซ้ายและตาขวาสมองก็เลยบอกโอ้ภาพ3มิติและนี่แหละคือหลักการทำงานของแว่นตา3มิติแล้วเอ๊ะชื่อตอนนี้เราชื่อว่าอะไรนะ
1: ทะลุจอ 3D ครับอาจารย์
0: แล้วมันมีคำว่าทะลุจอเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพาพวกเราไปดูจอ3มิติกันจริงๆดีกว่าไหมอยากดูนะโอเคงั้นพวกเราไปกันเลยไหม
2: ไป
0: ไปกันเลยตอนนี้อาจารย์ก็พาพวกเรามาอยู่ที่หนัง 4D Adventure ที่อาจารย์บอกแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราเข้าไปดูว่าไอ้เจ้าหนัง3มิติแต่นี่เขาเรียก 4D เพราะ 4D เพราะมันมีอะไรเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าที่เราเรียนรู้กันเนาะเราเรียนรู้คำว่าอะไรนะเยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยเขาจะต้องแจกแว่นตาให้เราซึ่งแว่นตานั่นกันแหละก็คือแว่นตาที่เราเห็นกันในการทดลองที่เราทำกันมาแล้วนั่นเองงั้นไปดูหนัง 4D พร้อมยังงั้นไปเลย
3: ในที่สุดก็ถึงเวลาที่แก๊งตู้จิ๋วรอคอยได้เวลาไปดูหนัง3มิติกันแล้วไปกันเลย
4: นะ
1: เขาจะเหมือนกับว่าผสมภาษาในเรื่องของ3มิติครับหรือว่า 3D แล้วก็มีเรื่องของ 4D ก็คือเป็นทำให้เรารู้สึกเสมือนจริงเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอะครับเพราะว่าเราใส่แว่น3มิติอยู่ครับภาพที่อยู่ในจอโรงหนังก็จะบอกว่าเหมือนพุ่งออกมาให้เราสามารถจับได้แต่ว่าความจริงแล้วเราจับไม่ได้ครับ
5: พอเราถอดแว่นเสร็จปุ๊บมันจะแบบมีชั้นซ้อนกันที่จอภาพพอเราใส่แว่นใหม่นะครับมันเป็นภาพ3มิติเลยค่ะเวลาดูครับมันกลัวมากค่ะเวลาผมกลัวผมจะถอดแว่นออกมาจนน้ำกระเด็นเข้าตาเลยค่ะ
0: เป็นไงบ้างพวกเราหลังจากที่ดูหนัง 4D มา
6: ปิดตาตลอดเลย
0: ปิดตาน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ
7: จะจับพึ่งกับสไปเดอร์แม
0: นเนี่แต่มันเหมือนกับว่าเราไปหยิบมันได้เลยใช่ไหมเพราะมันวิ่งมาหาเราเลยใช่ไหมเอาล่ะ
8: ที่เราทำ collaboration กัน
0: เ
8: น
0: ี่ยครับครับผม
8: เราเอาแว่นตานะคะมันคล้ายๆกับที่เราเข้าไปเลย
0: เหมือนกันเลยนี่อาจารย์ก็เอามาให้พวกเราเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำนี่คือแว่น3มิติ
8: ก็คือมันเหมือนกันเลย
0: เหมือนกันแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจคำว่า collaboration มากขึ้นอีกนิดนึงอาจารย์เละแกะเอาไอ้เจ้าตัวเลนส์ของมันออกมานี่ที่ดันแงะออกมานี่ดันออกมาแล้วด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าเลนส์ด้านนึงมันจะต้องมีการกรองเนาะให้แสงมันสั่นได้ในแนวนึงเลนส์อีกชิ้นนึงก็จะกรองแสงอีกแนวนึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไอ้เจ้าเลนส์ทั้ง2เนี้ยทําหน้าที่กรองให้แสงเนี่ยสามารถสั่นได้แค่ทิศใดทิศเดียวเท่านั้นเอานะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เริ่มต้นที่1ชิ้นก่อนถ้าอาจารย์ส่องไปที่ท้องฟ้าตอนนี้เราก็ยังพอเห็นเมฆเนาะมันสีอาจจะหม่นๆนิดนึงอาจารย์เอาอีก1ชิ้นมาวางแล้วอาจารย์บิดไป90องศาฟ้าสังเกตมืดเลยไหมเพราะฉะนั้นเลนส์ชิ้นแรกเนี่ยกรองให้แสงเหลือเฉพาะการสั่นแค่แนวเดียวแล้วที่เราเรียนมาในเรื่องการทดลองที่เราทำในสตูดิโอพออาจารย์เอาอีกชิ้นนึงมาวางขวางก็เลยไม่เหลืออะไรหลุดออกมาให้เราเห็นเลยเราก็เลยไม่เห็นอะไรพอเราไม่เห็นอะไรนั่นก็คือสีดำนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถ

ค้นคว้าด้วยคำว่า polarization นี้และแน่นอนครับความรู้และความสนุกเกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีอยู่อีกในรายการแล้วสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แบ่งเซลเหมือนกับพาแบ่งไข่ให้ครูอย่างนี้ป่ะคะ
1: คนละเรื่องกันเลยค่ะการแบ่งเซลล์นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตค่ะแพรวตอนเซลล์น้อยแยกร่างโอ้โหแพรว
0: อ้าวคุณเชฟมาพอดีเลย
1: เดี๋ยวไข่ไก่มาจากไหนคะเยอะแยะเชียว
0: ก็คือแพรวตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้จะทำกับข้าวให้คุณเชฟกินค่ะและนี่เลยไปได้ไข่ไก่ออร์แกนิกมาจากฟาร์มพี่จิ๊บที่ราชบุรีพอตามรอยไปกับรายการมหาอำนาจบ้านนาเลยนะน่าไปมากค่ะเดี๋ยวพาไปดู
2: มหาอำนาจบ้านนาและนี่คือพี่จี๊บเจ้าของฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์พระเอกของเราในวันนี้ในทุกๆวันพี่จี๊บดูแลไก่นับพันชีวิตด้วยตัวคนเดียวเขาถือตะกร้าเดินไปไหนครับเนี่ยอยากรู้แบบนี้ผมขอสะกดรอยตามเขาไปดีกว่าเดินมาเก็บไข่นี่เองเก็บไข่หนึ่งทีได้กี่ฟองครับ
3: เล้าหนึ่งเนี่ยตอนนี้มี300ตัวก็จะได้ประมาณ150ฟอง
2: ว้าวเล้าละ300ตัวเลยแล้วไก่ทั้งหมดของพี่เนี่ยเป็นตัวเมียหมดเลยมันไข่ได้ยังไงล่ะครับ
3: ก็มันเหมือนเป็นรอบการตกไข่ประจำของเขาอยู่แล้วเหมือนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับสัตว์เพศเมียก็คือจะมีรอบการตกไข่แต่ว่าไข่ที่ได้ออกมาก็คือจะไม่ได้รับการผสมก็คือจะไม่ฟักเป็นตัว
2: ขอดูไข่ใกล้ๆหน่อยสิครับพี่
3: หน้าตามันก็เป็นอย่างนี้ครับ
2: แล้วทำไมฟองมันไม่ค่อยใหญ่เลย
3: ไข่ไก่อินทรีย์เนี่ยมันจะได้หลากหลายไซส์มันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเร่งไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเร่งในการออกไข่ของเขา
2: เอาง่ายๆเลยก็คือฟองไม่ใหญ่แต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแน่นอนแล้วพี่เก็บไข่วันละกี่เวลาครับ
3: อย่างของผมเนี่ยครับจะเก็บ3เวลาครับเพราะไก่ส่วนใหญ่จะออกไข่ช่วงเช้าถึงเที่ยงแต่ช่วงเย็นนี้เราก็คือเก็บตกอีกรอบนึง
2: อ่ะพี่ขายของสักหน่อยว่าไข่ไก่อินทรีย์ของพี่เนี่ยมันดียังไงครับ
3: ไข่ไก่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์แบบนี้ครับมันจะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไข่ทั่วไปประมาณ1ใน3ปลอดเคมีปลอดยาปฏิชีวนะการเลี้ยงไก่ไข่ของบางพื้นที่ครับเขาใช้ยาปฏิชีวนะพวกฮอร์โมนเร่งหรือใช้สารเร่งสีสารพวกนั้นมันจะตกค้างอยู่ในไข่ไก่คนที่กินเข้าไปเนี่ยเสี่ยงต่อการดื้อยา
2: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: มีอะไรจะถามอีกมั้ยครับผมขอเวลาเก็บไข่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันออเดอร์ลูกค้า
2: อ่ะตามสบายเลยครับพี่เกือบทําพี่เสียรายได้ซะแล้วไข่เสร็จแล้วยืนอย่างเท่เลยเราจะไปไหนกันต่อดีพี
3: ่ไปกันครับไปคัดไข่กัน
2: พี่เป็นคนคัดให้ผมดูใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับต้องให้พี่โดมคัดครับ
2: และนี่ก็คือพี่โดมคนที่จะมาสอนเราอ้าวพี่ครับกินยาลืมเขย่าขวดหรือเปล่า ยาแรงจริง
4: ๆโดมฝากด้วยนะ
2: ผมขอเล่าย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับว่าพี่จี๊บกับพี่โดมเนี่ยเขารู้จักกันมานานมากแล้วนะครับเขาทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันก่อตั้งฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์แห่งนี้ขึ้นมาล่ะครับแล้วพี่ทั้งสองคนเนี่ยไปรู้จักกันได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
5: เป็นพนักงานบริษัทมาด้วยกันนะอยู่ที่เดียวกันมาอยู่ที่ต่างประเทศกันมาคือคุยกันแล้วมันไปในทางเดียวกันแล้วก็อยากกลับมาหาอะไรทำที่เมืองไทยอะไรเงี้ย
2: แล้วทำอะไรกันมาก่อนครับทำไมถึงอยากลาออกล่ะ
3: ตอนนั้นเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการใช้สารเคมีถามว่าเงินเดือนมันสูงจริงแต่ว่าสุขภาพเราไม่ดีแล้วก็เราไม่ได้เจอหน้าครอบครัว
2: แล้วพอกลับมาที่เมืองไทยก็เลี้ยงไข่ไก่เลยหรือเปล่าครับ
5: จุดเริ่มต้นก็ไม่ได้มาทำไก่ไข่ไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยเราก็มาเริ่มต้นปลูกพริกเราก็หาแบบข้อมูลมีคนเข้ามาแบบส่งเสริมอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะทำแบบเกรดนะส่งออกว่าเราก็แบบว่าเอ้ยเก่าเกมพอนะเราก็แบบไม่เชื่อใครง่ายๆแต่เขาก็แบบเข้ามาเทคมาหามาอยู่มากินมานอนมาอะไรเงี้ยมาช่วยเราปลูกแบบไม่รู้จะไปขายไหนครับเขาบอกฝากลุงไปก็ได้เนี่ยไปขายตลาดในเมืองคือจากที่เราแบบว่าคาดหวังเกรดพรีเมียมแต่เรากลับต้องไปขายเนี่ยราคาที่แบบท้องตลาดเลย
2: โอ้โหเรื่องมันเริ่มจะดราม่าไปกันใหญ่แล้วเรามาคัดไข่ไม่ใช่เหรอพี่ไปคัดไข่กันดีกว่าพี่ดอมครับการคัดไข่ของเราเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรครับ
5: เราก็จะหยิบไข่มาเราก็จะมาชั่งน้ำหนักแต่ว่าส่วนมากเราจะดูว่าไข่เราเนี่ยมันเลอะไหมแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยพวกผมก็จะไม่ได้ทำอะไรกับมันเพราะว่าปกติแม่ไก่ธรรมชาติเขามีสารเคลือบโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วทีนี้เราก็เปิดเครื่องเราก็ชั่งลูกนี้ประมาณ54กรัมครับ54กรัมเราก็จะมาดูขนาดที่เราแบ่งไซส์ไว้เงี้ยครับ54กรัมมันก็จะอยู่ที่ประมาณไซส์ M1
2: แล้วไข่ไก่อินทรีย์ของพี่เนี่ยมีกี่ไซส์ครับ
5: มี5ไซส์ครับ คือเราจะมีเบอร์ S M1 M2 L XL
2: แปลกจังนะครับพี่ปกติแล้วเนี่ยผมเคยได้ยินแต่เบอร์0 1 2 3 4อะไรแบบนี้นะครับ
5: คือเราอยากจะเป็นคนที่กำหนดเองในทั้งเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของขนาดของพวกนี้ถ้าเรากำหนดเองได้เราเป็นคนควบคุมมันเองได้ไงครับโดยที่แบบว่าลูกค้าก็พึงพอใจมันก็วินวินทั้งสองฝ่าย
2: แล้วสีของไข่ล่ะครับพี่ทำไมบางอันขาวเลยบางอันละเข้มเข
5: ้มแม่ไก่ครับตัวหนึ่งสีเข้มตัวหนึ่งสีอ่อนแฮ่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมัน
2: คือพี่จะเล่นเองตบเองอย่างนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ได้ไหมครับหรือไม่ได้ต้องมีโยนด้วย
2: จริงๆมันก็ได้แหละนะเอาที่พี่สะดวกเลยแล้วกันขอกลับเข้าเรื่องสีไข่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาเล่นมุกกันต่อนะ
5: คนเราวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยที่ผมดำผมอะไรเงี้ยคือ

0: คือแม่ไก่พอยิ่งอายุมากขึ้นพิกเมนต์สารสีที่เขาไว้ใช้ทำไข่มันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่าง
1: โอเคครับพี่โดมผมจะให้พี่โดมคัดไข่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาหาใหม่ตอนนี้ผมอยากรู้แล้วล่ะสิว่าไข่ไก่อินทรีย์จะมีราคาฟองละกี่บาท
2: ราคา 8-9 บาทครับ
1: โอ้ไข่พี่จีแพงจังเลยนะครับเนี่ยแล้วแต่ละสัปดาห์ขายได้กี่ฟองครับ
2: สัปดาห์นึงเนี่ยเราก็จะได้ไข่อยู่ประมาณ 1,500 ฟองก็ขายหมดทุกอาทิตย์นะครับ
1: โอ้นี่มันเยี่ยมไปเลยแล้วทำไมราคาไข่มันถึงได้สูงขนาดนี้ล่ะครับ
2: เพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงเราสูงตามไปด้วยเราเลี้ยงแบบอินทรีย์ระบบการเลี้ยงเรามีพื้นที่ให้เขาออกกำลังกายเราใช้ปลายข้าวจากการผลิตนาของเราเองใช้ลำจากที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ของเราเอง
1: โอ้พี่จี๊ปลูกข้าวเองด้วยเหรอครับ
2: นาข้าวอันนี้เราให้คนในพื้นที่เนี่ยครับช่วยเราปลูกให้แต่ทำในระบบอินทรีย์
1: พอแล้วเนอะไปตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าทำไมไข่ไก่อินทรีย์ถึงมีราคาสูงเราไปดูกันดีกว่าว่านอกจากข้าวอินทรีย์แล้วน้องๆเขากินอะไรกันบ้าง
2: ก็ส่วนผสมครับก็จะมีปลาป่นถั่วเหลืองเปลือกหอยป่นปลายข้าวลำแล้วก็กระถิ่นป่นครับปลอดภัยทั้งตัวไก่แล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยอย่างเช่นปลาป่นเงี้ยครับก็ต้องเป็นปลาป่นที่จากตรงชุมพรเพราะว่าตรงนั้นเขาได้มาตรฐานการรับรองของยุโรปอันนี้เราจะทำทั้งหมด10กิโลปลาป่นครับอันนี้ปลาป่นครึ่งกิโลตัวเหลือง1กิโลครึ่งลำละเอียด 1.2 กิโลกระถิ่นป่น8ขีดครับเปลือกหอยป่นโลครับก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันครับแล้วก็ใส่สมุนไพรครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะปลาทลายโจรครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันไทยครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับ
1: อาศัยอะไรต่อครับพี
2: ่พอเจอช้อนแล้ว
1: ว่าแล้ว1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะแต่ทำไมไม่เอาช้อนตัก
2: แล้วก็บอลลาเฟสครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกัน
1: เห็นใส่แต่ละอย่างถ้าเอาไก่พี่ไปกินเนี่ยผมว่าไม่ต้องหมักเลยล่ะรสชาติคงเข้าเนื้อโอ้ยพูดแล้วต้องเช็ดน้ำลายสักหน่อย
2: แล้วเราก็ใส่น้ำหมักสมุนไพรครับ
1: แล้วน้ำหมักสมุนไพรมายังไงล่ะครับ
2: เดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ทำอาหารไก่ก่อน
1: จัดไปครับใส่เท่าไหร่ล่ะครับ
2: 100ซีซีครับผสมให้เข้ากันครับจากนั้นก็ใส่ตัววัตถุดิบหลักของเราปลายข้าวครับอันนี้5กิโลครับก็ผสมให้เข้ากันครับ
1: แล้วดูยังไงว่ามันเข้ากันแล้วครับ
2: ก็เนี่ยครับผสมมันเข้ากันหมด
1: ไม่น่าถามเลยนะผมเนี่ย
2: ก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาไปให้ไก่กินได
1: ้พี่จิ๊บครับแล้วอาหารไก่ต้องให้วันละกี่เวลาครับ
2: เช้ากับเย็นครับ
1: แล้วอันนี้คือเย็นแล้วเหรอครับ
2: สมมุติว่าเย็นแล้วครับ
1: โอเคครับพี่เย็นก็เย็นแล้วไก่เล้า1นี่ใช้ปริมาณอาหารเท่าไหร่ครับ
2: ปริมาณที่ให้ครับก็อย่างสมมติไก่300ตัวก็ให้ประมาณ30กิโลต่อวัน
1: เห็นรถเข็นพี่ติดป้ายว่าเล้า1ด้วยเราต้องแยกรถเข็นกันด้วยเหรอครับ
2: จริงๆที่แยกเนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนด้วยถ้าสมมติเล้าหนึ่งเป็นโรคเงี้ยครับมันจะได้ไม่ไปแพร่กระจายอีกเล้าหนึ่งได
1: ้แล้ววิธีการให้อาหารไก่ล่ะครับพี
2: ่ก็ให้อาหารนะครับก็ต้องเดินเข้าไปในเล้าไก่ครับถ้ายืนตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรครับ
1: อุ้ยตอบอย่างนี้เลยเหรอที่นี่เขาสะอาดและมาตรฐานขนาดนี้ทีมงานทุกคนล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้าไปในเล้าไก่ด้วยนะจ๊ะน้องทั้งหลายเดินตามพี่กันไปขบวนเลยนะครับ
2: เราเข้าให้อาหารทุกวันอยู่แล้วครับมันเห็นเราถือถังมามันก็จะรู้แล้วว่ามีอาหารให้มัน
1: แล้วทำไมที่ให้อาหารมันต้องลอยๆอยู่แบบนี้ด้วยล่ะครับ
2: ถ้าวางพื้นเนี่ยครับไก่มันจะเขี่ยออกหมดต้องห้อยไว้ในระดับที่เขาแบบเขี่ยไม่ได้
1: คราวนี้ถ้าผมอยากเลี้ยงบ้างต้องมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
2: อย่างข้างนอกเนี่ยครับพื้นที่1ไร่เลี้ยงไก่ได้400ตัวอย่างเช่นโรงนอนเนี่ยพื้นที่ก็คือ5คูณ20เมตรก็คือเลี้ยงไก่ได้ประมาณ400ตัวไก่เนี่ยตกกลางคืนมันเขาจะเข้าไปนอนข้างในจะไข่จะกินอาหารกินน้ำอยู่ข้างในหมดเลย
1: เป็นไก่ฟาร์มนี้เนี่ยโชคดีสุดๆเลยนะครับมีอิสรภาพมากๆจะไปไหนก็ได้เข้าออกได้24ชั่วโมงไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดราชการเวลาเปิดปิดไม่มีกันเลยอ่ะดูอย่างตัวนี้สิไก่กระโดดกำแพงออกกำลังกายกันนั่นเนี่ยนอนอาบแดดกันอย่างมีความสุขเลยล่ะแล้วความสูงของหลังคาล่ะครับจำเป็นไหม
2: จริงๆก็มีส่วนครับให้ฝนไม่สาดโปร่งสามารถระบายอากาศได้ก็3เมตร3เมตรครึ่ง
1: อีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยนะครับคือตะกร้าในเล้าไก่นี่มีไม่ถึง40อันเลยนะครับไก่มีตั้ง400ตัวมันจะพอไข่หรอครับ
2: อ๋อจริงๆตะกร้าจริงๆมันก็จะประมาณสัก10ถึง15ตัวต่อ1ตะกร้าเขาก็จะสลับกันเข้าออก
1: แล้วอิฐบล็อกที่กั้นรอบลงเรือล่ะครับมีหน้าที่ทำอะไรหรือเปล่า
2: เราก่ออิฐขึ้นมาเพื่อกักแกบไว้ข้างในพอถึงเวลาสัก

0: พี่ไม่ใช่กันนกเข้ามาแล้วไม้ไผ่ข้างในล่ะครับพี่ทำหน้าที่อะไร
1: ไม้ไผ่ก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาไว้ให้เขาเกาะนอนตอนกลางคืนครับไก่เนี่ยจะชอบนอนบนที่สูงที่นี่ก็มีงูเข้ามาครับกันพวกศัตรูพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ที่พื้นเนี่ยงูก็อิ่มเลย
0: พี่จีบครับผมยืนตรงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าไก่ของพี่อะครับมันไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะ
1: ใช่ครับการเลี้ยงในระบบอินทรีย์แบบนี้ไก่จะไม่ค่อยมีกลิ่นขี้ไก่เพราะว่าเราจะให้น้ำหมักสมุนไพรเขากินขี้ที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่น
2: โอ้เห็นไข่ไก่สดๆจากฟาร์มพี่จิ๊บแล้วเนี่ยเมนูไข่เต็มหัวไปหมดเลยอ่ะเพล
3: แสดงว่าหิวแล้วใช่ไหมคะเอาไข่ดิบไปกินก่อนเลยค
2: ่
3: ะ
2: แต่ทำให้กินหน่อย
3: งั้นเดี๋ยวพอทำให้กินหน้าเดี๋ยวก่อนว่าแต่จะทำเมนูอะไรบ้างนี่ไข่เจียวสัก3ดีไหมคะไข่ดาวสัก2แบ่งกันไม่เอาสิไข่ดาว4ไปเลยแล้วก็แบ่งกันคนละ2ไข่ตุ๋นด้วยดีกว่าเอ้ยไข่ลูกเขยก็น่าสนใจ
2: เดี๋ยวแพลวคะ
3: ค่ะ
2: จะทำไข่ทั้งหมดเลยเหรอนี่ให้หน้าเป็นไข่เหรอแบ่งไว้ทำอันอื่นบ้างก็ได
3: ้ก็เห็นไก่เนี่ยมันออกไข่ทีนึงเยอะเต็มไปหมดเลยอะค่ะอ๋อพอเคยได้ยินมานะว่าแม่ไก่เนี่ยมันก็จะออกไข่ทุกวันเลยด้วยเอ๊ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาออกไข่เยอะๆแพลวเหมามาหมดเลยเก็บไว้นานๆแล้วมันจะฟักเป็นตัวไหมอะคะ
2: ถ้าไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มไม่ฟักเป็นตัวค่ะเพราะว่าไข่เนี่ยไม่ได้รับการผสม
3: อ้าวหรอคะ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไข่ไก่ปกติในธรรมชาติแล้วได้รับการผสมแล้วนะคะแน่นอนค่ะภายในไข่เองก็จะมีการแบ่งเซลล์เยอะมากมายแล้วก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบไงคะ
3: แบ่งเซลล์เหมือนกับพอแบ่งไข่ให้ครูอย่างนี้ป่ะคะ
2: คนละเรื่องกันเลยค่ะการแบ่งเซลล์นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตค่ะแล้ว
3: ทำไมต้องมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนด้วยคะ
2: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูและพี่แพลจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
3: ผู้ช่วยคะแล้วเราแบ่งเซลล์ไปเพื่ออะไรอะคะ
2: อ๋อสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีการแบ่งเซลล์ค่ะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตรวมถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยยังไม่หมดค่ะยังใช้ในกระบวนการสืบพันธุ์ด้วยเพราะเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องสืบพันธุ์จะต้องมีการถ่ายโอนสารพันธุกรรมก็จะมีการแบ่งเซลล์ด้วยค่ะเพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเอง
3: แล้วแบบนี้สิ่งมีชีวิตแบ่งเซลล์ยังไงหรอคะ
2: โอ้สิ่งมีชีวิตนะคะจะแบ่งเซลล์ก็ต้องมี2ขั้นตอนหลักๆนั่นคือการแบ่งบริเวณนิวเคลียสแล้วก็การแบ่งบริเวณไซโตพลาสม
3: ์แล้ว2ขั้นตอนนี้มันต่างกันยังไงคะ
2: โอ้แตกต่างกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่นิวเคลียสก่อนละกันเนาะเพราะว่าในนิวเคลียสเองก็จะมีสารพันธุกรรมอยู่ซึ่งการแบ่งเซลล์นะคะที่บริเวณนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแล้วก็การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะ
3: ไมโทซิสไมโอซิสต่างกันยังไงหรอคะ
2: โอ้แตกต่างกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มที่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก่อนละกันการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายอันนี้ก็จะพบในสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์เช่นพืชสัตว์มนุษย์อย่างเราด้วยแล้วนอกจากนี้การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเองก็ยังพบในเซลล์สืบพันธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพืชแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะใช้วิธีไมโทซิสนี้ในการแบ่งเซลล์ซึ่งวิธีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเริ่มจากการมีเซลล์เริ่มต้น1เซลล์แล้วแบ่งออกมาได้เป็น2เซลล์ใหม่ซึ่ง2เซลล์ที่แบ่งออกมาใหม่นะคะก็จะมีหน้าตาคุณสมบัติแล้วก็โครโมโซมที่เท่ากับเซลล์ต้นกำเนิดเลย
3: แล้วการแบ่งแบบไมโอซิสล่ะคะ
2: ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะก็จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งวิธีการนี้นะคะก็คือจะทำให้เซลล์ต้นกำเนิด1เซลล์กลายไปเป็นเซลล์เพิ่มมาเป็น4เซลล์แล้วก็มีโครโมโซมเหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะหลักๆแล้วนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะมีความซับซ้อนที่มากกว่าไมโทซิสด้วย
3: ฟังดูทั้งไมโทซิสและไมโอซิสเนี่ยก็เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อให้ได้จำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าคงมีวิธีการที่แตกต่างกันอยู่ใช่ไหมคะจึงทำให้จำนวนเซลล์แล้วก็จำนวนของโครโมโซมเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะวิธีการไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะแล้วก็เพื่อให้พี่แพลและน้องๆเนี่ยได้เห็นภาพพี่นะคะครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมเซลล์น้อยแยกร่างนี่เลยค่ะกิจกรรมเซลล์น้อยแยกร่าง
3: มันคืออะไรบ้างคะเนี่ยครู
2: นี่เลยค่ะ เดี๋ยวครูนะคะจะพา

0: ไปดูกันค่ะว่าในเซลล์1เซลล์เนี่ยถ้าเกิดมีการแบ่งเซลล์จะต้องทำขั้นตอนไหนบ้าง
1: โอ้
0: อุปกรณ์นะคะที่มีนะคะก็จะต้องมีตัวสลามค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน2สีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็จะต้องมีเยลลี่
1: ว้าว
0: แล้วก็มีถาดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: โอเคค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำการสร้างเซลล์ขึ้นมาก่อนโดยการตอกไข่แฮ่ไม่ใช่ค่ะเราจะใช้สลามค่ะเป็นตัวแทนนี่คือเราจะใช้สลามสีใส
1: ค่ะ
0: ในการทำเป็นส่วนของไซโตพลาสม
1: ์โอเค
0: และก็ใช้สลามสีเหลืองนะคะในการทำเป็นส่วนของนิวเคลียสเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะแพรวเทสลามสีใสเนี่ยลงไปเลย
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแกะออกมาจากพิมพ์เลยเทออกไหมโอเคแล้วก็ไว้ตรงกลางเลยนะคะตอนนี้เซลล์ของเรานะคะก็จะมีเพียงส่วนของไซโตพลาสม์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคแต่ยังไม่พอค่ะเพราะว่าเซลล์ของเราเองจะต้องมีส่วนของนิวเคลียสด้วยเดี๋ยวกูจะทำนิวเคลียสตรงกลางละกันกับปั้นกลมๆลงไปเลยก็วางลงไปตรงกลางแบบนี
1: ้ว้าวเหมือนไข่ดาว
0: เหมือนไข่ดาวเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเซลล์จะอยู่ในลักษณะที่เป็นระยะที่เรียกว่าอินเตอร์เฟส
1: อินเตอร์เฟส
0: ใช่ค่ะเป็นระยะที่เซลล์เนี่ยจะยังเป็นระยะพักยังไม่มีการแบ่งตัวแต่เป็นระยะที่จะใช้ในการสะสมวัตถุดิบในการแบ่งเซลล์เพื่อจะเพิ่มจำนวน DNA ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะไปเห็นในสภาพของเซลล์จริงๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นสาย DNA ขดๆๆๆอยู่ในนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เห็นโครโมโซมชัดเจนเพราะว่าเป็นระยะที่เตรียมความพร้อมในการแบ่งเซลล์คราวนี้นะคะพอเซลล์นะคะมีความพร้อมแล้วจำเป็นจะต้องแบ่งเซลล์ละก็จะเข้าสู่ระยะที่2ค่ะ
1: ระยะที่2คือ
0: ระยะโปรเฟส
1: โปรเฟส
0: ใช่ค่ะก็คือ DNA นะคะจะเริ่มขดตัวค่ะให้กลายเป็นโครโมโซมดังนั้นนะคะถ้าเจอระยะเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแท่งโครโมโซมจับคู่กันค่ะคล้ายกับตัว X ที่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เยลลี่นะคะเป็นตัวแทนของโครโมโซมอ่ะให้แพลวจับคู่ของเยลลี่เลยแทนโครโมโซม
1: อย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเอาโอเคตอนนี้นะคะในระยะโปรเฟสเราก็จะเริ่มเห็นแท่งโครโมโซมที่ชัดเจนแล้วในเซลล์และถ้าสังเกตดีๆนะคะในเซลล์เองเนี่ยก็จะมีการสร้างเส้นใยขึ้นมาเส้นนึงค่ะเขาเรียกว่าไมโทซิตไฟเบอร
1: ์ไมโทซิตไฟเบอร์ไหนอะคะเส้นใย
0: โอ้แต่เส้นใยเนี่ยค่ะจะเป็นเส้นใยบางๆมากเลยค่ะตัวเส้นใยนี้นะคะก็จะไปจับบริเวณเซนโตเมียร์ค่ะเพื่อทำหน้าที่จัดเรียงโครโมโซมให้อยู่กลางเซลล์และระยะนี้นะคะเจ้าเซนทริโอค่ะจะเริ่มมีการเคลื่อนที่มาอยู่ฝั่งตรงข้าม
1: อยู่ตรงข้ามกันเลย
0: ใช่เริ่มมีตำแหน่งของการเคลื่อนที่ตัวเซนทริโอนะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งเส้นใยตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการมาจับบริเวณเซนโตเมียเซนโตเมียก็คือบริเวณกึ่งกลางของโครโมโซมนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทำหน้าที่เป็นเหมือนเส้นใยล็อกเอาไว้ค่ะเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ในการจัดโครโมโซมก็ใช้เส้นใยตัวนี้ดึงซ้ายดึงขวาให้มันมาอยู่กลางเซลล์อีกทีนึงและระยะนี้นะคะตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะก็จะเริ่มสลายไปเพื่อจะได้ใช้ในการแบ่งเซลล์ได้ดีขึ้นนั่นเองระยะต่อไปค่ะคราวนี้นะคะเซลล์เนี่ยจะมีการจัดเรียงโครโมโซมค่ะให้อยู่บริเวณกลางเซลล์เพื่อพร้อมต่อการแบ่งเซลล์แต่คราวนี้ค่ะโครโมโซมไม่สามารถที่จะจัดเรียงตัวเองได
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าขาดเส้นใยสปินเดิล
1: เส้นใยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะตัวเส้นใยนี้ก็จะถูกสร้างจากตัวเซนทริโอทำหน้าที่ในการดึงโครโมโซมให้มาอยู่ตรงกลางเซลล์ตัวเส้นใยนี้นะคะจะจับบริเวณเซนโทรเมียเวลาที่เขาต้องการที่จะทำหน้าที่ในการจัดเรียงโครโมโซมให้อยู่ตรงกลางเซลล์เนี่ยค่ะเขาก็จะทำการขดเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เอาไว้ให้มันมีระยะที่เท่ากันคราวนี้ค่ะโครโมโซมก็จะมาเรียงกลางเซลล์พอดีระยะนี้นะคะเมตาเฟสเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการนับจำนวนโครโมโซมกระเพาะตอนนี้เรามีกี่โครโมโซมคะ มีเพียงแค่3โครโมโซมเท่านั้นเพราะว่าเป็นตัวอย่างนะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นระยะแอนาเฟส
1: แอนาเฟสเป็นยังไงคะ
0: เป็นระยะที่เส้นใยโครโมาติดค่ะจะหดสั้นลงเรื่อยๆค่ะเพื่อทำการดึงโครโมาติดออกจากโครโมโซม เพราะโครมาติดอยู่ติดกันแบบนี้ใช่ไหมคะก็ถูกแยกออกจากกันค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะเข้าสู่ระยะแอนาเฟสที่พร้อมแล้วค่ะใช้ในการแบ่งเซลล์ต่อไปนะคะคือเข้าระยะเทโลเฟสค่ะระยะนี้นะคะเป็นระยะที่โครโมโซมเนี่ยคือจะแยกออกจากกันชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโครโมโซมที่เราแยกออกมาจากกันนะคะก็จะถูกแบ่งเอาไว้ทั้งสองข้างแล้วหรือจะเรียกว่าโครโมโซมลูกก็ได้ค่ะในระยะนี้เจ้าเส้นใหญ่สปินเดิลไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะเริ่มสลายไปค่ะ
1: เอาออกเลย
0: ใช่แล้วเมื่อออกไปแล้วนะคะจะเริ่มมีการแบ่งค่ะในส่วนของทั้งตัวนิวเคลียสเองแล้วก็ไซโตพลาสม์ด้วยค่ะ
1: ว้าวแบ่งตัวออกเป็น2แล้ว
0: ใช่ค่ะเมื่อผ่านระยะเทโลเฟสไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาค่ะแล้วเจ้าตัวโครโมโซมเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวเองค่ะเข้าสู่เป็น DNA ครั้งใช่ค่ะสุดท้ายแล้วก็จะเห็นเป็น2เซลล์แบบนี้เลย
1: การแบ่งตัวแบบไมโทซิสเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบ่งจาก1เซลล์เป็น2เซลล์ได้จริงๆด้วยนะคะแต่ที่บอกว่าการแบ่งแบบไมโอซิสใช่มั้ยคะที่มันจะมีความซับซ้อนกว่ามันเป็นยังไงอะคะ
0: ที่บอกว่าซับซ้อนนะคะเป็นเพราะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะมีด้วยกัน2ระยะซึ่งระยะแรกนะคะจะมีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะถ้าเป็นไมโทซิสเนี่ยมันเกิดจากการที่โครโมโซม1คู่ถูกเรียงกันใช่ไหมคะแต่คราวนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นระยะที่เป็นไมโอซิสแทนที่จะมีโครโมโซมแค่1คู่จะมีโครโมโซมคู่เหมือนเข้ามาด้วยอะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครูมีโครโมโซมทั้งหมด1คู
1: ่ค่ะ
0: แต่เวลาที่แบ่งตัวแบบไมโอซิสจะมีการนำโครโมโซมคู่เหมือนค่ะเข้ามาอยู่ใกล้ๆและการที่โครโมโซมคู่เหมือนเข้ามาอยู่ใกล้กันแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดการไขว้กันเกิดขึ้นค่ะเขาเรียกว่า crossing overการเกิด crossing over นะคะจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันค่ะในส่วนของยีน เวลาที่เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะจุดนี้แหละค่ะเลยทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ในบางลักษณะนี่นะคะจากเซลล์เริ่มต้นนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะมีตัวโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยเหมือนกันเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแยกเจ้าโครโมโซมคู่เหมือนนี้ออกด้วยสปินเดิลไฟเบอร์คราวนี้ค่ะในระยะที่เป็นไมโอซิส1หรือว่าระยะไมโอซิสขั้นที่1เนี่ยก็จะทำให้ได้2เซลล
1: ์โอ้โห
0: ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ระยะไมโอซิส2หรือว่าระยะที่2ค่ะซึ่งหน้าตาของระยะนี้นะคะก็เหมือนกับไมโทซิสทุกประการเลยค่ะแต่การเริ่มต้นจากตอนแรกใช่ไหมคะจาก2เซลล์และเข้าสู่ระยะไมโอซิส2ก็จะถูกแบ่งแบบไมโทซิสแล้วก็ได้เป็น4เซลล์ค่ะแต่โครโมโซมเนี่ยก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียว
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าการแบ่งตัวแบบไมโอซิสจะแบ่งได้1เซลล์เป็น4เซลล
0: ์ถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวครูเนี่ยจะทำการแบ่งให้แพรวดูแบบเป็นภาพต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะ
1: ดีเลยค่ะ
0: โอเค
1: ตอนนี้เราก็แบ่งนิวเคลียสแล้วแล้วต่อไปล่ะคะ
0: อ๋อต่อไปก็ต้องมีการแบ่งไซโทพลาสม์ค่ะ
1: แล้วในพืชกับในสัตว์มีการแบ่งไซโทพลาสม์เหมือนกันไหมคะ
0: อ๋อไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าโครงสร้างของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มีความแตกต่างกันถ้าอย่างง่ายๆก็สุดก็จะเป็นเซลล์สัตว์วิธีการแบ่งของไซโทพลาสม์ของเซลล์สัตว์นะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่เกิดร่องแบ่งค่ะโดยจะมีเจ้าตัวไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยเป็นตัวเหมือนเป็นยางคอยรัดเอาไว้ทำให้ไซโทพลาสม์เนี่ยแยกจากกันได้แต่ในเซลล์พืช นะคะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะเพราะว่าเซลล์พืชเองไม่ได้มีแค่เยื่อหุ้มเซลล์แต่มีผนังเซลล์ที่แข็งแรงด้วยดังนั้นนะคะเวลาที่พืชจำเป็นจะต้องใช้การแบ่งเจ้าตัวไซโทพลาสม์ก็จะมีการสร้างผนังขึ้นมากั้นแทนค่ะผนังก็จะค่อยๆขยายออกค่ะแล้วก็แบ่งนิวเคลียสแล้วก็ไซโทพลาสม์ออกจากกันแล้วก็ได้เป็น2เซลล์นั่นเอง
1: น้องๆคะการแบ่งเซลล์เนี่ยนะคะก็คือการเพิ่มจำนวนของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตค่ะเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็รักษาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมไปถึงนะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองการแบ่งเซลล์ในสิ่งมีชีวิตนั้นก็แบ่งได้ออกเป็น2ขั้นตอนค่ะก็คือการแบ่งเซลล์ในนิวเคลียสแล้วก็การแบ่งเซลล์ในไซโทพลาสม์ค่ะ
0: การแบ่งตัวของนิวเคลียสนะคะก็จะถูกแบ่งได้อีก2ประเภทค่ะนั่นก็คือการแบ่งแบบไมโทซิสและการแบ่งแบบไมโทซิสค่ะถ้าหากเราเริ่มจากเซลล์เริ่มต้นที่เท่ากันนะคะนั่นคือ1เซลล์ค่ะแล้วใช้วิธีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสจะทำให้ได้เซลล์สุดท้ายเนี่ยที่2เซลล์ค่ะโดยเซลล์นี้นะคะก็จะมีจำนวนโครโมโซมและก็คุณสมบัติเหมือนกับเซลล์ต้นกำเนิดทุกประการเลยค่ะแต่ถ้าหากเราเลือกใช้วิธีแบบแบ่งตัวแบบไมโทซิสค่ะก็จะทำให้ได้เซลล์ที่มีโครโมโซมนะคะเพียงครึ่งเดียวค่ะแต่ว่าจะมีจำนวนเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เซลล์เลยค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะจะเป็นตัวกำหนดค่ะว่าจะใช้วิธีการใดในการแบ่งเซลล์และจะใช้วิธีการไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองค่ะ
1: และกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Lab Scientist ทดลองวันนี้พี่พราวและครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปทำไข่ให้ครูเช่กินก่อนเอ๊ว่าแต่เมนูอะไรดีนะเอาไข่อะไรเพิ่มอีกดีคะไข่ตุ๋นหรือว่าจะเป็นไข่ข้น
0: ไข่ข้นน่ากินแต่ของแพลวใส่อันนี้นะของคุณไม่ต้องใส
1: ่ใส่ด้วยกันเลย
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
1: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
0: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหม
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บ๊อบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: รียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นฝั่งโต๊ะแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันฝั่งโต๊ะวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: แบบไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะเห็นพี่เขาตรงนี้ตรงจะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียงตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะแดะตะแดะเราก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสนาแค่ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ขตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ขตูปลาพี่ขตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ขตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระจูจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากคุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไม้พรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแหละส่วนที่ซ้อมมาทำ

0: ตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละมันอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงป่าแล้วปลาวานมาแล้วเฮ้ปลาวานนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของปลาวานครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลย
2: ปลาเหมือนกัน
1: ปลาวาน
0: เดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
3: โอ้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาถ้าเล่นเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
3: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
3: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
0: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูซิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: ติดตรงนี
0: ้โอเค
3: โอเค
0: เก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้หนูคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
0: ครับประวาน
2: 6
0: บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นเป็น8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเค
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค
1: ่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ Subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋
1: วซ่านักประดิษฐ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเมจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลขติม
1: กรรไกรกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ูสิครับของป้าว่านนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยหลังจากนั้นค่ะพี่ข้าตูก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีกหนึ่งอันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: บอกไ
0: ปโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วก็

0: อยคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่แบบนี้
1: มองไม่เห็น
0: ดื้อดื้อดื้อดื
1: ้อรถประวันมัว
0: นี่ไงปีไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: สิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยแล้วในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ต
2: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพง

0: ราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์เนี้ยหนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
1: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่มหิดล Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
3: สนุกมากมากเลย
1: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
1: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
2: สดชื่น
1: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมกินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
2: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
1: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
2: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
1: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
2: สร้างกล้ามเนื
1: ้อซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
2: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
1: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก็
2: กินขนมปัง
1: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก
2: ็แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆเยอะร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินอะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
2: ทำให้มันอ้วน
1: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
2: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
1: กินอะไรมั่ง
2: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
1: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
2: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
1: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
2: แปรงฟัน
1: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
2: ฟันผุแล้วมันกี่ของหวานล่ะครับ
1: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
2: เคยครับ
1: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
2: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอึออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
1: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
2: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
1: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
2: ่ใช่คร
1: ับ แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
2: ใช่ครับ
1: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
2: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: yesเอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
1: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
2: ไม่อยากกินเลยแบบนี้ต้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
1: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
2: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
1: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

0: มันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างคะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอารามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคุณสารนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

น่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science Seal

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ต๊อบก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดละ
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
12: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
13: น้องหนอนหนึ่งกิโล
14: อันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
13: แต่ว่า
14: อันนี้ตรงนี้มันใบ
13: ร
14: ้
13: อนก็เลยทำไม
14: อันนี้เลี้ยงสำหรับใบสอง
13: อันนี้ก็ไม่ได้
14: ครับอันนี้ก็ไม่
13: ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: กินแล้ว2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อาลิวขอทำ
0: ต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตาม

0: เลย
1: เสร็จแล้วป้า
2: เอ้ย
1: ต่อไปก็สาว
2: อุ๊ยระวัง
1: ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ผ่านแล้ว
4: เย
5: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละ

0: หนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่เอ๊แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
2: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
0: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาหอนใหม่มา
1: 6 10แล้ว
2: 20
1: มา20
3: 20โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
4: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: สามสีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้เสร็จแล้ว
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ย

0: มียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ท็อปอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
1: เย้เพื่อนๆหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ครูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
2: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิดแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
3: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญน่ะนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันได้เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู
2: ่ไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับ โอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ์
6: ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้หนอนวัยไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหมความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้
1: ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับ

0: ผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
0: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
2: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทํางานได้นะครับสามารถทํางานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทําความสะอาดฮะระบบทําความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
0: นี่คือเวอร์ชันแรก
2: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
0: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชัน1คืออะไรฮะปัญหาจริง
2: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
0: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
2: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
0: สิ้นเปลืองทรัพยากร
2: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
0: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
2: เสียเวลาครับ
0: แล้วก็เสียทุนด้วย
2: ครับผม
0: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
2: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมอ่ะนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเค้าเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกรองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
0: 315ถุง
2: 315ถุง
0: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
2: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทําให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทําเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทําความสะอาดเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
2: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่
0: คือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
2: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกไหม
2: จะคล

0: ท้ายกันครับแล้วก็แต่ว่าเวอร์ถ้าเกิดจะ
1: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได
0: ้เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
0: น
1: 315ถุงเนี่ย
0: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
0: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับ อันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะมันไม่ดับ2คมยิงปึ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
0: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
0: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปึ๊บโอ้โห
0: ค่
1: าใช้จ่ายขึ้นทันที
0: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช้บลูเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาบลูเวอร์เป่าสบายสบาย
0: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน อันที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมิเตอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร
2: ์
1: ใช่ทุกอย่างต้องผ่านโอเปอเรเตอร์

0: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
1: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
0: ง่ายขึ้น
1: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะต่อเสร็จปุ๊บก็หลุด
0: ออกไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
0: ่ครับผม
1: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
0: ับ ผม
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
0: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
1: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
0: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
1: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
0: จุดเดียว
1: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
0: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
1: ได้ยินดีครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ใช่
1: เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเค้าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
1: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่มั้ยคร
2: ับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
2: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศ

0: นะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
0: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือลดในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
0: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
0: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
0: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
0: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
0: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
0: ครับใช่ครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
0: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
0: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะเขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสน
0: อ
1: ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะฮะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลแล้วเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสําหรับที่เราจะได้เวอร์ชั่น2เนี่ย
1: เวอร์ชั่น2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบํารุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะ

0: นี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึง
1: อ่าน
0: ะฮะว่าใครที่สนใจ
1: ครับ
0: อยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับ
0: นะฮะ
1: ก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะ
1: ครับ
0: สำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมิกกี้มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินดี
0: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอดและรายการ Worldwide Witพิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: ให้จุกได้บ้าง
1: ถ้าวันหนึ่งขณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
2: แว่นขยาย
1: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุกได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้าง

0: ผมได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้ว่านสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: ว่านสายตาเนี่ยมันเหมือนกับว่านขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
4: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
3: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
0: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อจะสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอากิ่งไม้เนี่ยนะครับมาขูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
3: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
5: เริ่ม

0: ือนว่าวิธีของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของนุชล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบังพระอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอได้ค่ะ
0: แล้วไทเกอร์อ่ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนนุชเหมือนกันครับแล้วอีกอย่างก้อนอันเนี้ยมันเล็กไปครับมันคนอันใหญ่แบบนี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงซึ่งจุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได
4: ้และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและเขม่ามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
0: เอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
1: เย้หายไปไหนล่ะพี่นิว
0: ขอโทษทีอ่ะหายไปได้ยังไงเนี่ย
1: อ้าวอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
0: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นะทำยังไงอ่ะพี
1: ่ทำยังไง
4: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์หนูนั่นเองครับ

0: น้องแพนมีดินสอไหม
1: มีครับ
0: นี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: อบเป็นยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โหลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ุงน้ำช่วยขยายขนาดของภาพได้นั้นเป็นเพราะว่ารูปทรงของถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนนูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนนูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนนูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนนูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: อ้าว
2: เฮ้ยแว่นขยาย
4: ใช่
5: ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยไทเกอร์
3: ไม่รู้
4: อยู่ในน
5: ั้นได้ยังไงนะพี่ว่าเรารีบๆใช้แว่นขยายเนี่ยจุดไฟอะไรดีกว่า
6: ไม่งั้นอ่ะ
5: แดดหมดอดกินนะ

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้สูงได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: ไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู
2: ่คิดจะเอาไอ้แผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ข้างล่างครับ
1: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
2: สีดำมันเป็นสีดูดแสงจากแสงดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้ร้อนขึ้น
1: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้ตกยากที่สุด
2: ผมคิดว่าไก่ครับ
1: ไก่เพราะอะไรครับ
2: พวกไก่มันมีหนังเยอะแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
1: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
2: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับ
1: มัน
2: ก็อาจจะเกิดเร็วก็ได้
1: นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
3: คือจะเอาทั้งมันเนี่ยครับเครื่องขยายนะครับ
1: ครับ
3: ให้แสงมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้มันไปโดนไก่ครับ
1: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
3: เดี๋ยวจะตัดครับ
1: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
3: แต่ว่าให้มันร้อนเร็วๆครับ
1: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพงคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
3: ของผมครับ
1: ของผมใช่ไหมครับ
3: คิดว่ามันน่าจะสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
1: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู
4: ่หนูจะเอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องแดดค่ะแล้วก็เอาอันนี้อึมาช่วยสะท้อน
1: แล้วเราคิดว่าของไทยเนี่ยสุกยากสุด
4: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข่
1: ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
4: ไข่เนี่ยคือขนาดมันเอาใส่กระทะร้อนๆทอดมันยังอีกมันยังนานแล้วค่ะกว่าจะสุกแล้วนี่ต้องนี่ด้วยต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์มันก็คงจะยากมาก
1: สุกยากเหมือนกันใช่ไหม

0: องแพนน้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่เนี่ยครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: แล้วต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: ของมุมมี่
1: ใช่
0: ทำอะไรอยู่ครับไทเกอร์
1: อ๋อผมนึกเพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟยมาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
0: ให้2อย่างมันช่วยกันใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
1: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: นูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วย

0: ไทเกอร์เป็นไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่แล้วครับแต่มันไม่
0: โอ้สภาพอย่างนี้

0: 2 1หมดเวลาครับเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
0: มีช่วงนึงติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงนึงตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
0: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแต่ที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
0: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกันเหมือนอันนี้อันนี้สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมครับ
0: ต่อมาก็ถึงน้องนดครับเป็นไงบ้างน้องนด
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
0: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับ
3: พี่นายทำกิมชี
0: ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
0: เลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
0: จริงป่ะ
3: รู้สึก
0: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
0: มันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
4: คิดว่าน่าสุกนะครับ
0: จะให้พี่เปิดอันไหน
4: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
0: อันนี้เหรอ
4: ครับ
0: เรามาดูกัน
4: ว้าว
0: ร้อนนะเนี่ย
4: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: เหมือนกินข้าวมันไก่จริง
4: ๆเนื้อแน่นๆ
0: ใช่ใช่หรือว่า

0: ตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
1: ครับ
0: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มหรอ
1: ครับผมก็ส่องต่อส่องมาตรงที่พอจะส่องไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
0: นี่หน้าไก่ถึงสู้โอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้เออปรบมือแล้ว
2: นี่ค่ะข้าวโพดสนุก
0: ไป
3: ผมครับ
0: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
3: ไปกินอะไรกันอ่ะ
0: กินได้แต่ไก่นะ
4: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยชงจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
5: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
4: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สืบ
0: เป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช้ห
0: ัวคิดโอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นๆไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
2: เคยแล้วทำแล้วเราก็ใช้ความคิดแล้วเดี๋ยวเราก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะ
2: ทำ
0: สเต็ปที่สอง
2: ค
0: ิ
2: ด
0: สเต็ปที่สาม
2: ท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
2: ย
0: ิ
2: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
3: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
3: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
3: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
3: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหม

0: เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
1: แล้วมีทำใบอะไรอีก
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
2: ้
0: ปากกากับปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือ
2: ปากกา
1: ขีด
2: ปาก
0: กาพี่
1: ผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
2: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้าง
2: รู้ของพี่จ
0: ๋าอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
1: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไม้ที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
3: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี้ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับที่เชิญหน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
1: แค่นี้
0: มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่2
2: อันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมี
2: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วย
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
2: ตัวเล็ก
0: ค่ะแต่ฟังพี่ฟังพี่พินแป๊บนึง

0: อเคที่ฝั่งเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนวอด
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่2อะครับไอ้หัวฉอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอะครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้อันที่1มันไม่ชนเลย
2: ใกล้แล้ว
0: โอเคตรงหัวฉอชิงใช่มั้ยคะ
1: จะรู้ได้ไง
0: ต้องหัวชอชิง2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชน
0: อ
1: ื
0: ม
1: ผมบ
0: ้
1: าคร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคโอเค
1: ได้คร
0: ับ เดี๋ยวเรามาพิจารณาชอชิงกันเชิญค่ะพี่มีสุข
1: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลย
0: อ๋อมันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
1: ม
0: ัน
1: เป็นเหลี่ยม
0: คิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
1: ม
0: ัน
1: มียอยักษ์มันม
0: ีอ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่มั้ยว่ามันเป็นเหลี่ยมแต่
1: ดอเด็กก็ไม่
0: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
1: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตัวอย่างอื่น
0: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
0: เป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะ
1: yeah!
0: ถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: เราดูจากลายมือการเขียน
0: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะ กับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉานใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม่เลย
0: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่
0: หม
1: ี
0: เขาดูลับล่อๆด้วยใช่
1: ม
0: ัน
1: เล่นชอบทำไมชอบ
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนะนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
1: ผมไม่ช่วยเลย
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเน
1: าะ
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดมีคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Wi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ ai-thaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่

0: ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายนึงดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจมั้ยคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสัก1แผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูมั้ยคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย3คูณ3ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง4คูณ4ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ4คูณ4แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อ อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งนึงค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งนึงนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ๊ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ๊ยเห็นเป็นการโค้งขึ้นแบบเนี้ยแน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงหอนหุกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้แหละค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะมาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะปิดเปิดเบอร์1แล้วนะจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี้
1: เล แต่

0: กันก่อนค่อยพูดทีมบีไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
1: ไม่เอายังไม่ก่อนยังไม่จบแต่ยังไม่จบไม่จบ
0: ใครสองทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
1: 9
0: ทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไรลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนเพื่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
1: 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะเพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ
1: 6
0: เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ท4มันสีมันไม่มีขีดนะ
2: มีก็ได
1: ้สีไอ้ดุยของอาไม่
2: ใช่ไอ้ตั้งไว้อยู่ข้างล่าง
0: ก็หลังคิดว่าเป็นเลขอะไรคะเปิดอีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะบีทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะบีได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะ
4: 10
5: อยากไปชื่อ
0: ทายไหมคะทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
6: 11
0: ทายไหมคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ
7: 2
0: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะแต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
8: 16
0: ทีม A จะทายไหมคะทายไหม
9: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
0: โอเคต่อไปทีม B จะเปิดช่องไหนคะรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
10: อย่าลอก
11: สิอย่าลอก
12: สิห้า
0: ตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะ
13: 9
0: เขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าชายเติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วน ข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะทิชชู่ไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นหนูก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8อย่างเดียว
3: คำตอบเลข4ได้แล้วก็เล
0: ขหนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะคะโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
4: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
4: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
6: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
6: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
7: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นๆนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์เป เป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดู

อว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับๆแวมๆเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเราได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยคือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ 2. เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะ

เห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ3ตัวอักษรเนี่ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันต่อเต่าก็ยังได้เลยขอคนขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอควรจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเทาก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมแล้วมีรอยหยักด้านบนต่อเต่าใช่ค่ะขอผลก็ใช่มั้ยคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่มั้ยคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลมขอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้3ตัวทอพุเท่าต่อเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะเราก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่3นะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้ง3ตัวนี้ทั้งทอพุเท่าต่อเต่าแล้วก็ขอคดต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่า1แต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ต่อเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าต่อเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันทีเชอร์ลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูล

0: ภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: อื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม

0: คะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นแค่แบบน
0: ี้อ๋อมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่เธอเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
1: ้
0: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
1: แล้วเพิ่งเขียน0เข้าไปอ่ะเนี้ย
0: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
1: 7
0: ใช่พี่แม็กซีน
1: 7
0: โอเคพี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เห็นตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
1: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
0: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะโอเคตัวนี้เป็นได้ทั้ง
1: คอควายคอคนสอสารา
0: โอเคคอควายคอคนสอสารามีอะไรอีกไหมคะนี่เพื่อนดักคุงคอควายคอคนสอสาราแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
1: สอเส
0: ือสอเสือได้ไหม
1: ได
0: ้พี่จะเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสัตว์สลายากขึ้นละ
1: จนแล้ว
0: เป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ไม่ได
0: ้จริงเหร
1: อชอชิง
0: อันไหนลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
2: ้ถาวรก็ได้ถาวรก็คือ
0: มันมีหางตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินใช
1: ่ก็ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเดียว
0: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
1: ้ใช่
0: จอจานได้อย่างเดียวไหม
1: ไม
0: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
1: ได
0: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึงจะต้องเขียนเล็กๆใช่ค่ะ
1: ต้องเขียนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวเนาะก็คือจอจานเขียนด้วยค่ะพี่ดาคุงเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะ
3: หน้าเลยไหมคะ
0: เสร็จทุกหน้าเลย
3: ทำให้นะเดี๋ยวผมไก่จะได้ร้อยล้านเนี
1: ่ยพูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตลกพี่นิกกี
0: ้ให้เสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
4: มันมีสิเป็นการันตี
0: ขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากอันนี้มีแผ่นนึงของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
5: บอกฮู้อะครับ
0: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
1: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
0: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับ

0: โอ้แต่นาน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตังๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราทายใช่ไหมทำไมเราถึงทายได้นะคะ
1: เราว
0: ิเคราะห์ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราทายได้เราสังเกต
1: เราใช
0: ้สมองคิด
1: เราดูว่าเป็นรูปร่างยังไง
0: อ๋อเราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงทายได้นะคะพี่มาริโอ
1: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงทายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
2: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นแต่เป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบาง choice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลขแปดสร้างเลขแปดนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลขแปดนะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้

3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่เข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

ี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทางต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้น

0: ครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
2: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็นพาวเวอร์เจ็ตยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
2: เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
2: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
2: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
2: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
2: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
2: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกรองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
2: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
2: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็จะทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
2: จะวิ่งไปเรื่อยแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่
1: คือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
2: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกไหม
2: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่า
1: ถ้าเกิดจะให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
2: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
2: น
1: 315ถุงเนี่ย
2: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
2: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
2: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะมันไม่ดับ

0: พอยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันเค้าเนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โห
1: ค่
0: าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่นี่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยตั้งเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้

0: ครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการทําความสะอาดยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะฮะฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลย
1: อย่างเช่นถุงใช่มั้ย
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้ว
0: ครับ
1: อาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเค้าเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุดเดียว
0: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อ้าก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คก็เรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: อืมที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
2: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
2: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้มันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะฮะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี้
1: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินดี
0: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว

0: เลย
1: ครับผมนะฮะ
0: ได้เลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมไปเดินครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่น

ื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋หมายพก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสีเมจิกกระดาษหนังสือพิมพ์กิ่งไม้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปงาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ถ้าให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานภาพตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บ๊อบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: แบบไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาทำพี่ตุ๊กจะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ได้ไงครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสนาเพียตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ตัวจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะเอามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงป่าแล้วปะวานมาแล้วปะวานนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของปะวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปะวานนั่งตกปลาเลยเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปะวานมาปิกนิกตกปลาอาหารเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียนอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรง

0: ให้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ
1: เป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูซิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เด็ดตรงนี
0: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะพวาน
0: โอ้ยพวาน
2: 6+1=7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นเป็น8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6+1=7โอเคเก่งมากเลย
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ Subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเมจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลขติม
1: กรรไกรกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ตูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะนั้นก็ตกแต่งถนนของเรา

0: มีบ้าน
1: ต้นหญ้าข้างบ้าน
2: มีต้นไม
1: ้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ั้งนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: สร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: โอ้ยไม่
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: เป็นไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: ิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอน

0: ขอให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยต้องนั่งรถนานเด็กก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
1: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงคงต้องอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
1: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียลาดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
1: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ต
1: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: ให้แต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
3: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แบ่งเซลเหมือนกับพอแบ่งไข่ให้ครูอย่างนี้ป่ะคะ
1: คนละเรื่องกันเลยค่ะการแบ่งเซลล์นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตค่ะแพรวตอนเซลล์น้อยแยกร่างโอ้โหแพรว
0: อ้าวคุณแช่มาพอดีเลย
1: แล้วไข่ไก่มาจากไหนคะเยอะแยะเชียว
0: ก็คือแพรวตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้จะทำกับข้าวให้คุณแช่กินค่ะและนี่เลยไปได้ไข่ไก่ออร์แกนิกมาจากฟาร์มพี่จิ๊บที่ราชบุรีแพรวตามรอยไปกับรายการมหาอำนาจบ้านนาเลยนะน่าไปมากค่ะเดี๋ยวพาไปดู
2: มหาอำนาจบ้านนาและนี่คือพี่จิ๊บเจ้าของฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์พระเอกของเราในวันนี้ในทุกๆวันพี่จิ๊บดูแลไก่นับพันชีวิตด้วยตัวคนเดียวเขาถือตะกร้าเดินไปไหนครับเนี่ยอยากรู้แบบนี้ผมขอสะกดรอยตามเขาไปดีกว่าอ๋อเดินมาเก็บไข่นี่เองเก็บไข่หนึ่งทีได้กี่ฟองครับ
3: เล้าหนึ่งเนี่ยตอนนี้มี300ตัวก็จะได้ประมาณ150ฟอง
2: ว้าวเล้าละ300ตัวเลยแล้วไก่ทั้งหมดของพี่เนี่ยเป็นตัวเมียหมดเลยมันไข่ได้ยังไงล่ะครับ
3: ก็มันเหมือนเป็นรอบการตกไข่ประจำของเขาอยู่แล้วเหมือนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับสัตว์เพศเมียก็คือจะมีรอบการตกไข่แต่ว่าไข่ที่ได้ออกมาก็คือจะไม่ได้รับการผสมก็คือจะไม่ฟักเป็นตัว
2: ขอดูไข่ใกล้ๆหน่อยสิครับพี
3: ่หน้าตามันก็เป็นอย่างนี้ครับ
2: แล้วทำไมฟองมันไม่ค่อยใหญ่เลย
3: ไข่ไก่อินทรีย์เนี่ยมันจะได้หลากหลายไซส์มันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเร่งไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเร่งในการออกไข่ของเขา
2: เอาง่ายๆเลยก็คือฟองไม่ใหญ่แต่อันไปด้วยคุณภาพแน่นอนแล้วพี่เก็บไข่วันละกี่เวลาครับ
3: อย่างของผมเนี่ยครับจะเก็บ3เวลาครับเพราะไก่ส่วนใหญ่จะออกไข่ช่วงเช้าถึงเที่ยงแต่ช่วงเย็นนี้เราก็คือเก็บตกอีกรอบนึง
2: พี่ขายของสักหน่อยว่าไข่ไก่อินทรีย์ของพี่เนี่ยมันดียังไงครับ
3: ไข่ไก่ที่เลี้ยงในระบบอินทรีย์แบบนี้ครับมันจะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไข่ทั่วไปประมาณ1ใน3ปลอดเคมีปลอดยาปฏิชีวนะการเลี้ยงไก่ไข่ของบางพื้นที่ครับเขาใช้ยาปฏิชีวนะพวกฮอร์โมนเร่งหรือใช้สารเร่งสีสารพวกนั้นมันจะตกค้างอยู่ในไข่ไก่คนที่กินเข้าไปเนี่ยเสี่ยงต่อการดื้อยา
2: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: มีอะไรจะถามอีกไหมครับผมขอเวลาเก็บไข่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันออเดอร์ลูกค้า
2: ตามสบายเลยครับพี่เกือบทำพี่เสียรายได้ซะแล้วไข่เสร็จแล้วยืนอย่างเท่เลยเราจะไปไหนกันต่อดีพี่
3: ไปกันครับไปคัดไข่กัน
2: พี่เป็นคนคัดให้ผมดูใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับต้องให้พี่โดมคัดครับ
2: และนี่ก็คือพี่โดมคนที่จะมาสอนเราอ้าวพี่ครับกินยาลืมเขย่าขวดหรือเปล่า ยาแรงจริง
4: ๆโดมฝากด้วยนะ
2: ผมขอเล่าย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับว่าพี่จี๊ปกับพี่โดมเนี่ยเขารู้จักกันมานานมากแล้วนะครับเขาทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันก่อตั้งฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์แห่งนี้ขึ้นมาล่ะครับแล้วพี่ทั้งสองคนเนี่ยไปรู้จักกันได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
5: เป็นพนักงานบริษัทมาด้วยกันนะอยู่ที่เดียวกันมาอยู่ที่ต่างประเทศกันมาคือคุยกันแล้วมันไปในทางเดียวกันแล้วก็อยากกลับมาหาอะไรทำที่เมืองไทยอะไรเงี
2: ้
5: ย
2: แล้วทำอะไรกันมาก่อนครับทำไมถึงอยากลาออกล่ะ
3: ตอนนั้นเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการใช้สารเคมีถามว่าเงินเดือนมันสูงจริงแต่ว่าสุขภาพเราไม่ดีแล้วก็เราไม่ได้เจอหน้าครอบครัว
2: แล้วพอกลับมาที่เมืองไทยก็เลี้ยงไข่ไก่เลยหรือเปล่าครับ
5: จุดเริ่มต้นก็ไม่ได้มาทำไก่ไข่ไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยเราก็มาเริ่มต้นปลูกพริกเราก็หาแบบข้อมูลมีคนเข้ามาแบบส่งเสริมอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะทำแบบเกรดพรีเมียมนะส่งออกว่าเราก็แบบว่าเอ้ยเก่าเกมพอนะเราก็แบบไม่เชื่อใครง่ายๆแต่เขาก็แบบเข้ามาเทคมาหามาอยู่มากินมานอนมาอะไรเงี้ยมาช่วยเราปลูกมาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่หลอกแล้วแหละแต่พอผลผลิตมันเริ่มออกโทรไม่รับโทรไม่ติดติดต่อไม่ได้มืด8ด้านคือแบบช็อกมากจะมีแบบเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เขาก็แบบขับมาพริกออกแล้วไม่เก็บแล้วหนูเราก็แบบไม่รู้จะไปขายไหนครับเขาบอกฝากลุงไปก็ได้เนี่ยไปขายตลาดในเมืองคือจากที่เราแบบว่าคาดหวังเกรดพรีเมียมแต่เรากลับต้องไปขายในราคาที่แบบท้องตลาด
2: โอ้โหเรื่องมันเริ่มจะดราม่าไปกันใหญ่แล้วเรามาคัดไข่ไม่ใช่หรอพี่ไปคัดไข่กันดีกว่า พี่โดมครับการคัดไข่ของเราเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรครับ
5: เราก็จะหยิบไข่มาเราก็จะมาชั่งน้ำหนักแต่ว่าส่วนมากเราจะดูว่าไข่เราเนี่ยมันเลอะไหมแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยพวกผมก็จะไม่ได้ทำอะไรกับมันเพราะว่าปกติแม่ไก่ธรรมชาติเขามีสารเคลือบโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วทีนี้เราก็เปิดเครื่องเราก็ชั่งลูกนี้ประมาณ54กรัมครับ54กรัมเราก็จะมาดูขนาดที่เราแบ่งไซส์ไว้เงี้ยครับ54กรัมมันก็จะอยู่ที่ประมาณไซส์ M1
2: แล้วไข่ไก่อินทรีย์ของพี่เนี่ยมีกี่ไซส์ครับ
5: มี5ไซส์ครับคือเราจะมีเบอร์ S M1 M2 L XL
2: แปลกจังนะครับพี่ปกติแล้วเนี่ยผมเคยได้ยินแต่เบอร์0 1 2 3 4อะไรแบบนี้นะครับ
5: คือเราอยากจะเป็นคนที่กำหนดเองในทั้งเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของขนาดของพวกนี้ถ้าเรากำหนดเองได้เราเป็นคนควบคุมมันเองได้ไงครับโดยที่แบบว่าลูกค้าก็พึงพอใจมันก็วินวินทั้งสองฝ่าย
2: แล้วสีของไข่ล่ะครับพี่ทำไมบางอันคือบางอันละเข้มเข
5: ้มแม่ไก่ครับตัวหนึ่งสีเข้มตัวหนึ่งสีอ่อน
2: แฮ
5: ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมัน
2: คือพี่จะเล่นเองตบเองอย่างนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ ได้ไหมครับหรือไม่ได้ต้องมีโยกันด้วย
2: จริงๆมันก็ได้แหละนะเอาที่พี่สะดวกเลยแล้วกันขอกลับเข้าเรื่องสีไข่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาเล่นมุกกันต่อนะ
5: คนเราวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยที่ผมดำผมอะไรเงี้ยคือแม่ไก่พอยิ่งอายุมากขึ้นพิกเมนต์สารสีที่เขาไว้ใช้ทำไข่มันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนกันนะไม่ได้แตกต่าง
2: โอเคครับพี่โดมผมจะให้พี่โดมคัดไข่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาหาใหม่ตอนนี้ผมอยากรู้แล้วละสิว่าไข่ไก่อินทรีย์จะมีราคาฟองละกี่บาท
3: ราคา 8-9 บาทครับ
2: โอ้ไข่พี่จี๊บแพงจังเลยนะครับเนี่ยแล้วแต่ละสัปดาห์ขายได้กี่ฟองครับ
3: สัปดาห์นึงเนี่ยเราก็จะได้ไข่อยู่ประมาณ 1,500 ฟองก็ขายหมดทุกอาทิตย์นะครับ
2: โอ้นี่มันเยี่ยมไปเลยแล้วทำไมราคาไข่มันถึงได้สูงขนาดนี้ล่ะครับ
3: เพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงเราสูงตามไปด้วยเราเลี้ยงแบบอินทรีย์ระบบการเลี้ยงเรามีพื้นที่ให้เขาออกกำลังกายเราใช้ปลายข้าวจากการผลิตนาของเราเองใช้ลำจากที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ของเราเอง
2: โอ้พี่จี๊ปลูกข้าวเองด้วยเหรอครับ
3: นาข้าวอันนี้เราให้คนในพื้นที่เนี่ยครับช่วยเราปลูกให้แต่ทำในระบบอินทรีย์
2: เทพอแล้วเนอะป่ะตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าทำไมไข่ไก่อินทรีย์ถึงมีราคาสูงเราไปดูกันดีกว่าว่านอกจากข้าวอินทรีย์แล้วน้องๆเขากินอะไรกันบ้าง
3: ก็ส่วนผสมครับก็จะมีปลาป่นถั่วเหลืองเปลือกหอยป่นปลายข้าวลำแล้วก็กระถิ่นป่นครับปลอดภัยทั้งตัวไก่แล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยอย่างเช่นปลาป่นเงี้ยครับก็ต้องเป็นปลาป่นที่จากตรงชุมพรเพราะว่าตรงนั้นเขาได้มาตรฐานการรับรองของยุโรปอันนี้เราจะทำทั้งหมด10กิโลปลาป่นครับอันนี้ปลาป่นครึ่งกิโลถั่วเหลือง1กิโลครึ่งลำละเอียด 1.2 กิโลกระถิ่นป่น8ขีดครับเปลือกหอยป่น1กิโลครับก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันครับแล้วก็ใส่สมุนไพรครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะปลาทลายโจรครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันไพรครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับ
2: อาศัยอะไรต่อครับพี
3: ่เอาเจอช้อนแล้ว
2: ว่าแล้ว1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะแต่ทำไมไม่เอาช้อนตัก
3: แล้วก็บอลลาเฟสครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกัน
2: เห็นใส่แต่ละอย่างถ้าเอาไก่พี่ไปกินเนี่ยผมว่าไม่ต้องหมักเลยล่ะรสชาติคงเข้าเนื้อโอ้ยพูดแล้วต้องเช็ดน้ำลายสักหน่อย
3: แล้วเราก็ใส่น้ำหมักสมุนไพรครับ
2: แล้วน้ำหมักสมุนไพรมายังไงล่ะครับ
3: เดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ทำอาหารไก่ก่อน
2: อ่ะจัดไปครับใส่เท่าไหร่ล่ะครับ
3: 100ซีซีครับผสมให้เข้ากันครับจากนั้นก็ใส่ตัววัตถุดิบหลักของเราปลายข้าวครับอันนี้5กิโลครับก็ผสมให้เข้ากันครับ
2: แล้วดูยังไงว่ามันเข้ากันแล้วครับ
3: ก็เนี่ยครับผสมมันเข้ากันหมด
2: ไม่น่าถามเลยนะผมเนี่ย
3: ก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาไปให้ไก่กินได
2: ้พี่จี๊ปครับแล้วอาหารไก่

0: ต้องให้วันละกี่เวลาครับ
1: เช้ากับเย็นครับ
0: แล้วอันนี้คือเย็นแล้วเหรอครับ
1: สมมุติว่าเย็นแล้วครับ
0: โอเคครับพี่เย็นก็เย็นแล้วไก่เล้า1นี่ใช้ปริมาณอาหารเท่าไหร่ครับ
1: ปริมาณที่ให้ครับก็อย่างสมมุติไก่300ตัวก็ให้ประมาณ30กิโลต่อวัน
0: เห็นรถเข็นพี่ติดป้ายว่าเล้า1ด้วยเราต้องแยกรถเข็นกันด้วยเหรอครับ
1: จริงๆที่แยกเนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนด้วยถ้าสมมุติเล้า1เป็นโรคเงี้ยครับมันจะได้ไม่ไปแพร่กระจายอีกเล้าหนึ่งได
0: ้แล้ววิธีการให้อาหารไก่ล่ะครับพี
1: ่ก็ให้อาหารนะครับก็ต้องเดินเข้าไปในเล้าไก่ครับถ้ายืนตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรครับ
0: อุ๊ยตอบอย่างนี้เลยเหรอที่นี่เขาสะอาดและมาตรฐานขนาดนี้ทีมงานทุกคนล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้าไปในเล้าไก่ด้วยนะจ๊ะน้องๆทั้งหลายเดินตามพี่กันไปขบวนเลยนะครับ
1: เราเข้าให้อาหารแล้วครับมันเห็นเราถือถังมามันก็จะรู้แล้วว่ามีอาหารให้มัน
0: แล้วทำไมที่ให้อาหารมันต้องลอยๆอยู่แบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: ถ้าวางพื้นเนี่ยครับไก่มันจะเขี่ยออกหมดต้องห้อยไว้ในระดับที่เขาแบบเขี่ยไม่ได
0: ้คราวนี้ถ้าผมอยากเลี้ยงบ้างต้องมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
1: อย่างข้างนอกเนี่ยครับพื้นที่1ไร่เลี้ยงไก่ได้400ตัวอย่างเช่นโรงนอนเนี่ยพื้นที่ก็คือ5คูณ20เมตรก็คือเลี้ยงไก่ได้ประมาณ400ตัวไก่เนี่ยตกกลางคืนมันเขาจะเข้าไปนอนข้างในจะไข่จะกินอาหารกินน้ำอยู่ข้างในหมดเลย
0: เป็นไก่ฟาร์มนี้เนี่ยโชคดีสุดๆเลยนะครับมีอิสรภาพมากๆจะไปไหนก็ได้เข้าออกได้24ชั่วโมงไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดราชการเวลาเปิดปิดไม่มีกันเลยอ่ะดูอย่างตัวนี้สิไก่กระโดดกำแพงออกกำลังกายกันนั่นเนี่ยนอนอาบแดดกันอย่างมีความสุขเลยล่ะแล้วความสูงของหลังคาล่ะครับจำเป็นไหม
1: จริงๆก็มีส่วนครับให้ฝนไม่สาดโปร่งสามารถระบายอากาศได้ก็3เมตร3เมตรครึ่ง
0: อีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยนะครับคือตะกร้าในเล้าไก่นี่มีไม่ถึง40อันเลยนะครับไก่มีตั้ง400ตัวมันจะพอไข่ล่ะครับ
1: อ๋อจริงๆตะกร้าจริงๆมันก็จะประมาณสัก10ถึง15ตัวต่อ1ตะกร้าเขาก็จะสลับกันเข้าออก
0: แล้วอิฐบล็อกที่กั้นรอบโรงเรือล่ะครับมีหน้าที่ทำอะไรหรือเปล่า
1: เราก่ออิฐขึ้นมาเพื่อกักแกบไว้ข้างในพอถึงเวลาสัก3ถึง4เดือนเนี่ยเราก็จะโกยแกบออกไปทำเป็นปุ๋ยไปใส่ในนาข้าวไปใส่ในผักสร้างรายได้ตรงนี้ได้ด้วยสำหรับการขายปุ๋ยขี้ไก่แก
0: ะแล้วตาข่ายล่ะครับพี่กันคนมาขโมยไข่หรือเปล่า
1: ตาข่ายนะครับก็ไว้กันนกครับ
0: ผมว่าสภาพนี้กันนกออกแล้วล่ะพี่ไม่ใช่กันนกเข้ามา แล้วไม้ไผ่ข้างในล่ะครับพี่ทำหน้าที่อะไร
1: ไม้ไผ่ก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาไว้ให้เขาเกาะนอนตอนกลางคืนครับไก่เนี่ยจะชอบนอนบนที่สูงที่นี่ก็มีงูเข้ามาครับกันพวกศัตรูพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ที่พื้นเนี่ยงูก็อิ่มเลย
0: พี่จี๊ฟครับผมยืนตรงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าไก่ของพี่อะครับมันไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะ
1: ใช่ครับการเลี้ยงในระบบอินทรีย์แบบนี้ไก่จะไม่ค่อยมีกลิ่นขี้ไก่เพราะว่าเราจะให้น้ำหมักสมุนไพรเขากินขี้ที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่น
2: โอ้เห็นไข่ไก่สดๆจากฟาร์มพี่จิ๊บแล้วเนี่ยเมนูไข่เต็มหัวไปหมดเลยอ่ะเพล
3: แสดงว่าหิวแล้วใช่ไหมคะอ่ะเอาไข่ดิบไปกินก่อนเลยค
2: ่
3: ะ
2: แต่ทำให้กินหน่อย
3: งั้นเดี๋ยวพอทำให้กินหน้าเดี๋ยวก่อนว่าแต่จะทำเมนูอะไรบ้างนี่ไข่เจียวสัก3ดีไหมคะไข่ดาวสัก2แบ่งกันเออไม่เอาสิไข่ดาว4ไปเลยแล้วก็แบ่งกันคนละ2ไข่ตุ๋นด้วยดีกว่าเอ้ยไข่ลูกเขยก็น่าสนใจ
2: เดี๋ยวแพลวคะ
3: ค่ะ
2: จะทำไข่ทั้งหมดเลยเหรอนี่ให้หน้าเป็นไข่เลยเหรอแบ่งไว้ทำมันอื่นบ้างก็ได
3: ้ก็เห็นไก่เนี่ยมันออกไข่ทีนึงเยอะเต็มไปหมดเลยอะค่ะอ๋อพอเคยได้ยินมานะว่าแม่ไก่เนี่ยมันก็จะออกไข่ทุกวันเลยด้วยเอ๊ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาออกไข่เยอะๆพอเหมามาหมดเลยเก็บไว้นานๆแล้วมันจะฟักเป็นตัวไหมอะคะ
2: ถ้าไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มไม่ฟักเป็นตัวค่ะเพราะว่าไข่เนี่ยไม่ได้รับการผสม
3: อ้าวหรอคะ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไข่ไก่ปกติในธรรมชาติแล้วได้รับการผสมแล้วนะคะแน่นอนค่ะภายในไข่เองก็จะมีการแบ่งเซลล์เยอะมากมายแล้วก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบไงคะ
3: แบ่งเซลล์เหมือนกับพอแบ่งไข่ให้ครูอย่างนี้ป่ะคะ
2: คนละเรื่องกันเลยค่ะการแบ่งเซลล์นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตค่ะแล้ว
3: ทำไมต้องมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนด้วยคะ
2: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูและพี่แพลจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
3: ผู้ช่วยคะแล้วเราแบ่งเซลล์ไปเพื่ออะไรอะคะ
2: อ๋อสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีการแบ่งเซลล์ค่ะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตรวมถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยยังไม่หมดค่ะยังใช้ในกระบวนการสืบพันธุ์ด้วยเพราะเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องสืบพันธุ์จะต้องมีการถ่ายโอนสารพันธุกรรมการแบ่งเซลล์ด้วยค่ะเพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเอง
3: แล้วแบบนี้สิ่งมีชีวิตแบ่งเซลล์ยังไงหรอคะ
2: โอ้

0: สิ่งมีชีวิตนะคะจะแบ่งเซลล์ก็ต้องมี2ขั้นตอนหลักๆ นั่นคือการแบ่งบริเวณนิวเคลียสแล้วก็การแบ่งบริเวณไซโตพลาสม
1: ์แล้ว2ขั้นตอนนี้มันต่างกันยังไงคะ
0: โอ้แตกต่างกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่นิวเคลียสก่อนละกันเนาะเพราะว่าในนิวเคลียสเองก็จะมีสารพันธุกรรมอยู่ซึ่งการแบ่งเซลล์นะคะที่บริเวณนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแล้วก็การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะ
1: ไมโทซิสไมโอซิสต่างกันยังไงเหรอคะ
0: โอ้แตกต่างกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มที่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก่อนละกันการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายอันนี้ก็จะพบในสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์เช่นพืชสัตว์มนุษย์อย่างเราด้วยแล้วนอกจากนี้การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเองก็ยังพบในเซลล์สืบพันธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพืชแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะใช้วิธีไมโทซิสนี้ในการแบ่งเซลล์ซึ่งวิธีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเริ่มจากการมีเซลล์เริ่มต้น1เซลล์แล้วแบ่งออกมาได้เป็น2เซลล์ใหม่ซึ่ง2เซลล์ที่แบ่งออกมาใหม่นะคะก็จะมีหน้าตาคุณสมบัติแล้วก็โครโมโซมที่เท่ากับเซลล์ต้นกำเนิดเลย
1: แล้วการแบ่งแบบไมโอซิสล่ะคะ
0: ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะก็จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งวิธีการนี้นะคะก็คือจะทำให้เซลล์ต้นกำเนิด1เซลล์กลายไปเป็นเซลล์เพิ่มมาเป็น4เซลล์แล้วก็มีโครโมโซมเหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะหลักๆแล้วนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะมีความซับซ้อนที่มากกว่าไมโทซิสด้วย
1: ฟังดูทั้งไมโทซิสและไมโอซิสเนี่ยก็เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อให้ได้จำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าคงมีวิธีการที่แตกต่างกันอยู่ใช่ไหมคะจึงทำให้จำนวนเซลล์แล้วก็จำนวนของโครโมโซมไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะวิธีการไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะแล้วก็เพื่อให้พี่แพรวและน้องๆเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมเซลล์น้อยแยกร่างนี่เลยค่ะกิจกรรมเซลล์น้อยแยกร่าง
1: มันคืออะไรบ้างคะเนี่ยครู
0: นี่เลยค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะพาไปดูกันค่ะว่าในเซลล์1เซลล์เนี่ยถ้าเกิดมีการแบ่งเซลล์จะต้องทำขั้นตอนไหนบ้างอุปกรณ์นะคะที่มีนะคะก็จะต้องมีตัวสลามค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน2สีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็จะต้องมีเยลลี
1: ่ว้าว
0: แล้วก็มีถาดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: โอเคค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำการสร้างเซลล์ขึ้นมาก่อนโดยการตอกไข่แฮ่ไม่ใช่ค่ะเราจะใช้สลามค่ะเป็นตัวแทนนั่นก็คือเราจะใช้สลามสีใส
1: ค่ะ
0: ในการทำเป็นส่วนของไซโตพลาสม
1: ์โอเค
0: และก็ใช้สลามสีเหลืองนะคะในการทำเป็นส่วนของนิวเคลียสเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะแพรวเทสลามสีใสเนี่ยลงไปเลย
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแกะออกมาจากพิมพ์เลยเทออกไหมโอเคแล้วก็ไว้ตรงกลางเลยนะคะตอนนี้เซลล์ของเรานะคะก็จะมีเพียงส่วนของไซโตพลาสม์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคแต่ยังไม่พอค่ะเพราะว่าเซลล์ของเราเองจะต้องมีส่วนของนิวเคลียสด้วยงั้นเดี๋ยวกูจะทำนิวเคลียสตรงกลางละกันกับปั้นกลมๆลงไปเลยก็วางลงไปตรงกลางแบบนี
1: ้ว้าวเหมือนไข่ดาว
0: เหมือนไข่ดาวเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเซลล์จะอยู่ในลักษณะที่เป็นระยะที่เรียกว่าอินเตอร์เฟส
1: อินเตอร์เฟส
0: ใช่ค่ะเป็นระยะที่เซลล์เนี่ยจะยังพักยังไม่มีการแบ่งตัวแต่เป็นระยะที่จะใช้ในการสะสมวัตถุดิบในการแบ่งเซลล์เพื่อจะเพิ่มจำนวน DNA ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะไปเห็นในสภาพของเซลล์จริงๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นสาย DNA ขดๆอยู่ในนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เห็นโครโมโซมชัดเจนเพราะว่าเป็นระยะที่เตรียมความพร้อมในการแบ่งเซลล์คราวนี้นะคะพอเซลล์นะคะมีความพร้อมแล้วจำเป็นจะต้องแบ่งเซลล์ละก็จะเข้าสู่ระยะที่2ค่ะ
1: ระยะที่2คือ
0: ระยะโปรเฟส
1: โปรเฟส
0: ใช่ค่ะก็คือ DNA นะคะจะเริ่มขดตัวค่ะให้กลายเป็นโครโมโซมดังนั้นนะคะถ้าเจอระยะเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแท่งโครโมโซมจับคู่กันค่ะคล้ายกับตัว X ที่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เยลลี่นะคะเป็นตัวแทนของโครโมโซมอ่ะให้แพลวจับคู่ของเยลลี่เลยแทนโครโมโซม
1: อย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเอา

0: โอเคตอนนี้นะคะในระยะโปรเฟสเราก็จะเริ่มเห็นแท่งโครโมโซมที่ชัดเจนแล้วในเซลล์และถ้าสังเกตดีๆนะคะในเซลล์เองเนี่ยก็จะมีการสร้างเส้นใยขึ้นมาเส้นนึงค่ะเขาเรียกว่าไมโครซิตไฟเบอร์
1: ไมโครซิตไฟเบอร์ไหนอะคะเส้นใย
0: โอ้แต่เส้นใยเนี้ยค่ะจะเป็นเส้นใยบางๆมากเลยค่ะตัวเส้นใยนี้นะคะก็จะไปจับบริเวณเซนโทเมียร์ค่ะเพื่อทำหน้าที่จัดเรียงโครโมโซมให้อยู่กลางเซลล์และระยะนี้นะคะเจ้าเซนทริโอค่ะจะเริ่มมีการเคลื่อนที่มาอยู่ฝั่งตรงข้าม
1: อยู่ตรงข้ามกันเลย
0: ใช่เริ่มมีตำแหน่งของการเคลื่อนที่ตัวเซนทริโอนะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ซึ่งเส้นใยตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการมาจับบริเวณเซนโทรเมียร์เซนโทรเมียร์ก็คือบริเวณกึ่งกลางของโครโมโซมนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทำหน้าที่เป็นเหมือนเส้นใยล็อกเอาไว้ค่ะเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ในการจัดโครโมโซมก็ใช้เส้นใยตัวนี้ดึงซ้ายดึงขวาให้มันมาอยู่กลางเซลล์อีกทีนึงและระยะนี้นะคะตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะก็จะเริ่มสลายไปค่ะเพื่อจะได้ใช้ในการแบ่งเซลล์ได้ดีขึ้นนั่นเองระยะต่อไปค่ะคราวนี้นะคะเซลล์เนี่ยจะมีการจัดเรียงโครโมโซมค่ะให้อยู่บริเวณกลางเซลล์เพื่อพร้อมต่อการแบ่งเซลล์แต่คราวนี้ค่ะโครโมโซมไม่สามารถที่จะจัดเรียงตัวเองได้ถ้าขาดเส้นใยสปิโด
1: เส้นใยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะตัวเส้นใยนี้ก็จะถูกสร้างจากตัวเซนทริโอทำหน้าที่ในการดึงโครโมโซมให้มาอยู่ตรงกลางเซลล์ตัวเส้นใยนี้นะคะจะจับบริเวณเซนโทรเมียเวลาที่เขาต้องการที่จะทำหน้าที่ในการจัดเรียงโครโมโซมให้อยู่ตรงกลางเซลล์เนี่ยค่ะเขาก็จะทำการขดเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เอาไว้ให้มันมีระยะที่เท่ากันคราวนี้ค่ะโครโมโซมก็จะมาเรียงกลางเซลล์พอดีระยะนี้นะคะเมตาเฟสเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการนับจำนวนโครโมโซมกับแพลวตอนนี้เรามีกี่โครโมโซมคะ มีเพียงแค่3โครโมโซมเท่านั้นเพราะว่าเป็นตัวอย่างนะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นระยะแอนาเฟส
1: แอนาเฟสเป็นยังไงคะ
0: เป็นระยะที่เส้นใยโครโมาติดค่ะจะหดสั้นลงเรื่อยๆค่ะเพื่อทำการดึงโครโมาติดออกจากโครโมโซมเพราะโครโมาติดอยู่ติดกันแบบนี้ใช่ไหมคะก็ถูกแยกออกจากกันค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะเข้าสู่ระยะแอนาเฟสที่พร้อมแล้วค่ะใช้ในการแบ่งเซลล์ต่อไปนะคะคือเข้าระยะเทโลเฟสค่ะระยะนี้นะคะเป็นระยะที่โครโมโซมเนี่ยคือจะแยกออกจากกันชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโครโมโซมที่เราแยกออกมาจากกันนะคะก็จะถูกแบ่งเอาไว้ทั้งสองข้างแล้วหรือจะเรียกว่าโครโมโซมลูกก็ได้ค่ะในระยะนี้เจ้าเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะเริ่มสลายไปค่ะ
1: เอาออกเลย
0: ใช่แล้วเมื่อออกไปแล้วนะคะจะเริ่มมีการแบ่งค่ะในส่วนของทั้งตัวนิวเคลียสเองแล้วก็ไซโตพลาสม์ด้วยค่ะ
1: ว้าวแบ่งตัวออกเป็น2แล้ว
0: ใช่ค่ะเมื่อผ่านระยะเทโลเฟสไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาค่ะแล้วเจ้าตัวโครโมโซมเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวเองค่ะเข้าสู่เป็น DNA ครั้งใช่ค่ะสุดท้ายแล้วก็จะเห็นเป็น2เซลล์แบบนี้เลย
1: การแบ่งตัวแบบไมโทซิสเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบ่งจาก1เซลล์เป็น2เซลล์ได้จริงๆด้วยนะคะแต่ที่บอกว่าการแบ่งแบบไมโอซิสใช่มั้ยคะที่มันจะมีความซับซ้อนกว่ามันเป็นยังไงอะคะ
0: ที่บอกว่าซับซ้อนนะคะเป็นเพราะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะมีด้วยกัน2ระยะซึ่งระยะแรกนะคะจะมีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะถ้าเป็นไมโทซิสเนี่ยมันเกิดจากการที่โครโมโซม1คู่ถูกเรียงกันใช่ไหมคะแต่คราวนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นระยะที่เป็นไมโอซิสแทนที่จะมีโครโมโซมแค่1คู่จะมีโครโมโซมคู่เหมือนเข้ามาด้วยอะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครูมีโครโมโซมทั้งหมด1คู
1: ่ค่ะ
0: แต่เวลาที่แบ่งตัวแบบไมโอซิสจะมีการนำโครโมโซมคู่เหมือนค่ะเข้ามาอยู่ใกล้ๆและการที่โครโมโซมคู่เหมือนเข้ามาอยู่ใกล้กันแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดการไขว้กันเกิดขึ้นค่ะเขาเรียกว่า crossing overการเกิด crossing over นะคะจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันค่ะในส่วนของยีน เวลาที่เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะจุดนี้แหละค่ะเลยทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ในบางลักษณะนี่นะคะจากเซลล์เริ่มต้นนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะมีตัวโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยเหมือนกันเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแยกเจ้าโครโมโซมคู่เหมือนนี้ออกด้วยสปินเดิลไฟเบอร์คราวนี้ค่ะในระยะที่เป็นไมโอซิส1หรือว่าระยะไมโอซิสขั้น

0: ที่1เนี่ยก็จะทำให้ได้2เซลล
1: ์โอ้โห
0: ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ระยะไมโอซิส2หรือว่าระยะที่2ค่ะซึ่งหน้าตาของระยะนี้นะคะก็จะเหมือนกับไมโทซิสทุกประการเลยค่ะแต่การเริ่มต้นจากตอนแรกใช่ไหมคะจาก2เซลล์และเข้าสู่ระยะไมโอซิส2ก็จะถูกแบ่งแบบไมโทซิสแล้วก็ได้เป็น4เซลล์ค่ะแต่โครโมโซมเนี่ยก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียว
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าการแบ่งตัวแบบไมโอซิสจะแบ่งได้1เซลล์เป็น4เซลล
0: ์ถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวครูเนี่ยจะทำการแบ่งให้แพรวดูแบบเป็นภาพต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะ
1: ดีเลยค่ะ
0: โอเค
1: ตอนนี้เราก็แบ่งนิวเคลียสแล้วแล้วต่อไปล่ะคะ
0: อ๋อต่อไปก็ต้องมีการแบ่งไซโทพลาซึมค่ะ
1: แล้วในพืชกับในสัตว์มีการแบ่งไซโทพลาซึมเหมือนกันไหมคะ
0: อ๋อไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าโครงสร้างของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มีความแตกต่างกันถ้าอย่างง่ายๆก็สุดก็จะเป็นเซลล์สัตว
1: ์ค่ะ
0: วิธีการแบ่งของไซโทพลาซึมของเซลล์สัตว์นะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่เกิดร่องแบ่งค่ะโดยจะมีเจ้าตัวไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยเป็นตัวเหมือนเป็นยางคอยรัดเอาไว้ทำให้ไซโทพลาซึมเนี่ยแยกจากกันได้แต่ในเซลล์พืชนะคะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะเพราะว่าเซลล์พืชเองไม่ได้มีแค่เยื่อหุ้มเซลล์แต่มีผนังเซลล์ที่แข็งแรงด้วยดังนั้นนะคะเวลาที่พืชจำเป็นจะต้องใช้การแบ่งเจ้าตัวไซโทพลาซึมก็จะมีการสร้างผนังขึ้นมากั้นแทนค่ะ
1: wow.
0: ผนังก็จะค่อยๆขยายออกค่ะแล้วก็แบ่งนิวเคลียสแล้วก็ไซโทพลาซึมออกจากกันแล้วก็ได้เป็น2เซลล์นั่นเอง
1: น้องๆคะการแบ่งเซลล์เนี่ยนะคะก็คือการเพิ่มจำนวนของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตค่ะการเจริญเติบโตแล้วก็รักษาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมไปถึงนะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองการแบ่งเซลล์ในสิ่งมีชีวิตนั้นก็แบ่งได้ออกเป็น2ขั้นตอนค่ะก็คือการแบ่งเซลล์ในนิวเคลียสแล้วก็การแบ่งเซลล์ในไซโทพลาซึมค่ะ
0: การแบ่งตัวของนิวเคลียสนะคะก็จะถูกแบ่งได้อีก2ประเภทค่ะนั่นก็คือการแบ่งแบบไมโทซิสและการแบ่งแบบไมโอซิสค่ะถ้าหากเราเริ่มจากเซลล์เริ่มต้นที่เท่ากันนะคะนั่นคือ1เซลล์ค่ะแล้วใช้วิธีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสจะทำให้ได้เซลล์สุดท้ายเนี่ยที่2เซลล์ค่ะโดยเซลล์นี้นะคะก็จะมีจำนวนโครโมโซมและก็คุณสมบัติเหมือนกับเซลล์ต้นกำเนิดทุกประการเลยค่ะแต่ถ้าหากเราเลือกใช้วิธีแบบแบ่งตัวแบบไมโอซิสค่ะก็จะทำให้ได้เซลล์ที่มีโครโมโซมนะคะเพียงครึ่งเดียวค่ะแต่ว่าจะมีจำนวนเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เซลล์เลยค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะจะเป็นตัวกำหนดค่ะว่าจะใช้วิธีการใดในการแบ่งเซลล์และจะใช้วิธีการไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองค่ะ
1: และกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Labsa ท้าทดลองวันนี้พี่พราวและครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปทำไข่ให้ครูเช่กินก่อนเอ๊ว่าแต่เมนูอะไรดีนะเอาไข่อะไรเพิ่มดีคะไข่ตุ๋นหรือว่าจะเป็นไข่ข้น
0: ไข่ข้นน่ากินแต่ของแพลวใส่อันนี้นะของคุณไม่ต้องใส่
1: ใส่ด้วยกันเลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เด็กสนุก
0: รายจะแสดงให้น้องๆและเยาวชนทุกคนได้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราวันนี้พวกเรา
2: โอ้โหวันนี้น้องๆแต่ละคนแต่งตัวกันเท่เอาเรื่องเลยนะครับ
0: โอ้โหรอกันมาเลยใส่อะไรกันมาเนี่ย
1: แว่นสามมิติ
0: โอ้โหแว่นสามมิติคิดว่าเราจะมาทำเรื่องอะไรกันครับผม
3: หนูว่านะคะเราต้องมาดูรอบๆ แล้วจากนั้นมันก็จะโผล่มา
0: โอ้โหครับผมบอส
4: บอสคิดว่าน่าจะมาดูประตู
0: เป็นกระตูนเนี่ยพี่ยางว่าไง
5: น่าจะมาชำแหละชำแหละ
6: ชำแหละ
5: แว่นสามมิติน
0: ะชำแหละ
2: อะไรจะโหดขนาดนั้นครับน้องผิงยาง
0: เราจะมาดูภาพสามมิติแล้วเราหวังว่ามันจะทะลุออกมานอกจอเนาะงั้นเอาว่าชื่อตอนเป็นทะลุจอ 3D ดีไหม
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นชื่อตอนคือทะลุจอ 3Dสำหรับการทดลองแรกเราจะมาเริ่มต้นกันที่สิ่งที่อยู่บนมือของพวกเราทุกคนนี้ซึ่งเป็นเชือกพวกเราคิดว่าอาจารย์เอามาทำอะไร
2: เอ๋ว่าแต่เชือกมันเกี่ยวข้องอะไรกับ 3D ล่ะครับอาจารย
3: ์มาเล่นชักเยาะกันค่ะ
0: ชักเยาะไม่ใช่
5: อาจารย์ครับผมว่าถ้าเกิดชักเยาะนี่การทดลองเราไม่จบ
0: ไม่จบแน่เลยโอเคพวกเราทุกคนเคยได้ยินคำว่าคลื่นไหม
1: คล
0: ื่น
5: คลื่นน้ำเหรอ
3: คลื่นน้ำทะเล
0: โอ้ดีมาก
5: คลื่นความถี่
0: คลื่นความถี่โอเค
3: แล้วก็คลื่นสเก็ตบอร์ดที่ไหลติดตามน้ำ
0: คลื่นสเก็ตบอร์ด
3: ไม่ใช
0: ่ค่ะคลื่นวินเซิร์ฟอ๋อในทะเลถูกต้องเลยที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาเนี่ยนั่นแหละคือเป็นประเภทต่างๆของคลื่นเสียงก็เป็นคลื่นคลื่นนี่เต็มไปหมดอยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ต่อหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาทำคลื่นบนเส้นเชือก
2: ดูหน้าน้องๆแต่ละคนงงกันใหญ่เลยนะครับว่าแต่เชือกไปเกี่ยวข้องอะไรกับ3มิติล่ะครับอาจารย
0: ์ตอนนี้เชือกเป็น1เส้นสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดเชือก
5: อ๋อแล้วมันก็จะกลายเป็นคลื่น
0: แล้วทุกคนสังเกตลักษณะของเชือกบนโต๊ะนะลองดูนะทุกคนสังเกตไหมว่าการที่อาจารย์จะสร้างคลื่นบนเส้นเชือกได้เนี่ยมืออาจารย์สะบัดเราเรียกอันนี้ว่าแหล่งกำเนิดคลื่นส่วนอันที่2ที่ทุกคนสังเกตก็คือมันก็ต้องมีเชือกนะถ้าไม่มีเชือกเราก็ไม่เห็นลักษณะของคลื่นแต่สิ่งสำคัญของคลื่นคือสังเกตมันเดินทางออกไปจากจุดที่เป็นต้นกำเนิดของคลื่นและนี่แหละคือลักษณะที่เราเรียกว่าคลื่น
2: เอาละครับได้เวลาทำการทดลองกันแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าแนวการสั่นของคลื่นแต่ละแกนจะหน้าตาออกมาเป็นอย่างไร
0: สิ่งที่อาจารย์จะแสดงให้ต่อไปคือสังเกตว่าอาจารย์จะสะบัดมืออย่างไรก็ได้ความหมายก็คืออย่างนี้ถ้าอาจารย์จะสะบัดมืออย่างนี้มันก็ไปเหมือนกันเห็นไหมแล้วอาจารย์ก็จะตึ๊กตึ๊กนะแล้วอาจารย์จะสะบัดนี้ก็ได้จะสะบัดนี้ก็ได้ตราบใดที่มีการสั่นเกิดขึ้นที่ต้นกำเนิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีคลื่นเนี่ยวิ่งไปตามเส้นเชือกหรือไปตามตัวกลางที่
5: คลื่นแล้วมันเกี่ยวกับ3มิติยังไงอะครับอาจารย
0: ์นั่นแหละคือคำถามที่เราจะต้องตอบให้ได้ในวันนี้นี่คือชุดสาธิตของอาจารย์เอาละครับสำหรับน้องๆทางบ้านก็สามารถทำการทดลองที่เหมือนกับที่เราทำอยู่ที่นี่ได้โดยการใช้ทรายอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องทรายวิทยาศาสตร์ก็ได้นะแต่ในที่นี้เราใช้ทรายวิทยาศาสตร์จะได้เห็นชัดๆแล้วก็มีขวดพลาสติกที่เอามาตัดครึ่งแล้วบริเวณที่เป็นฝาอาจารย์ก็เจาะรูให้ทรายมันไหลออกพออาจารย์ใส่ทรายลงไปมันก็จะตกลงมาข้างล่างเนาะคล้ายๆในนาฬิกาทรายเนาะแต่ชุดสาธิตนี้อาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบการทดลองเมื่อสักครู
1: ่
0: ที่เราสะบัดมือกันจำได้เนา
1: ะ
0: แล้วทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือกถูกไหม
1: ค
0: ่ะแต่ตอนนี้อาจารย์จะให้ความสำคัญกับแนวการสั่นคำว่าแนวการสั่นคืออะไรทุกคนจินตนาการตามอาจารย์นะเมื่อกี้อาจารย์สะบัดมือถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่อาจารย์สะบัดมือขึ้นลงก็ได้ซ้ายขวาก็ได้หรืออาจารย์จะสะบัดผสมประสานมันคลื่นก็จะออกมามั่วซั่วเต็มไปหมดเลยถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้าอาจารย์ลองมาพิจารณาทีละแนวคำว่าทีละแนวอาจารย์ก็เลยมีอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าอาจารย์สั่นไอ้เจ้าตัวนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้นะ
3: ก็จะเป็นแนว
0: ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์สั่นซ้ายขวาอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าโอเคตอนนี้อาจจะไม่มีคลื่นวิ่งให้เห็นอาจารย์ก็เลยใช้ทรายนี่แหละมาเป็นตัวชี้ว่าแนวการสั่นของมันเนี่ยอยู่ในแนวไหนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอาจารย์จะมีคำทางฟิสิกส์มานำเสนอเพิ่มเติมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจของ แว่นตา3มิตินั่นเองแต่เรามาเริ่มต้นการสาธิตนี้กันก่อนดีไหม
4: ครับ
0: มานั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการสั่นที่เป็นแนวซ้ายขวาอย่างเงี้ยเราจะเห็นแนวการสั่นของมันชัดเจนว่ามันเป็นเส้นตรงโอเคนะอาจารย์หยุดก่อนแล้วนะอันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นแนว1แนวโอเคเนาะคราวนี้อาจารย์จะมาสั่นในแนวนี้บ้างเนาะ
5: มันเป็นคลื่นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าอย่างนี้เหมือนกับที่อาจารย์สั่นเชือก
0: ใช่เหมือนมืออาจารย์ตอนนี้เหมือนมืออาจารย์เหมือนมืออาจารย์สั่นไปอย่างนี้เส้นตรงเนี้ยมันเป็นแนวของการเคลื่อนที่เนาะก็คือเราก็เห็นว่าแนวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากจะเรียนแบบว่าอาจารย์สั่นมือไม้มั่วซั่วไปอาจารย์ก็เริ่มเฉียงๆก็ได
4: ้ค่ะ
0: นั้นลองดูนะในทางฟิสิกส์ของเราแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาแนวการสั่นจริงๆถามว่าสั่นยังไงก็ได้ถูกไหมสั่นยังไงก็ได้แล้วถ้าเกิดลองดูนะอาจารย์อยากจะผสมหลายๆการสั่นถ้าอาจารย์ผสมทั้ง2แนวแทนที่อาจารย์จะปล่อยให้มันไปตรงๆอาจารย์ปล่อยแล้วให้มันไปข้างๆถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแนวนี้
4: มันจะหมุน
6: มันจะหมุนครับ
5: มันจะหมุน
0: และแนวการสั่นจะออกมาเป็นรูปอะไรให้เราเห็นเอ่ย
4: วงกลม
0: เยี่ยมคิดว่างั้นใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ลองกันเลยมั้ย
1: 3 2 1
5: โอ้จริงด้วยวงมันจะเริ่มเล็กลง
0: ถูกต้องเพราะอะไรเพราะการสั่นเนี่ยถ้ารู้ว่าถ้ารอไปนานๆมันต้องหยุดอ่ะเพราะด้วยความที่มีความเสียดทานมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้วงจะต้องเล็กลงเรื่อย
4: ๆ
0: ถูกต้องนั้นถ้าอาจารย์ปล่อยไปเรื่อยๆมันต้องวงเล็กลงเนาะแต่ประเด็นที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนเข้าใจก็คือนี่คือแนวการสั่นของคลื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเพิ่มเติมที่อาจารย์สัญญาไว้คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ในฟิสิกส์ของเรามีคำหนึ่งคำที่ใช้อธิบายแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเราเรียกว่า polarization คุ้นคำนี้มาจากไหน
5: ไ
0: ห
5: มคุ้นเลยครับ
0: ไม่คุ้นเหรอ
5: คุ้นแต่ว่า polarize
0: อันน่ะมี polarize แล้วพวกเราทุกคนเคยได้ยิน polaroid ไหมที่เป็นกล้องโพลารอยด์เราจะคุ้นจากคำนั้นนะโอเคแต่คำนี้มาจากรากศัพท์คล้ายๆกันก็คือ polarize แล้วก็ polarization เพียงแค่นี้ยังไม่จบว่าแว่น3มิติทำงานยังไงเราจะต้องมีการทดลองอื่นเพื่อจะได้ให้ทำความเข้าใจเรื่องของแว่น3มิติได้อีกเราไปทำการทดลองอันต่อไปกันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: น้องๆได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือ polarization กันไปแล้วการทดลองต่อไปจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับ
0: หลังจากที่เราได้รู้จักกับคำว่า polarization นะอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราทุกคนได้เห็นแล้วว่าไอ้การที่คลื่นเนี่ยกับคำว่า polarization เนี่ยมันมาอธิบายแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นแล้วเนี่ยมันจะมาอธิบายเรื่องของการมองเห็นภาพเป็น3มิติได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราจะต้องเทียบกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนาะเมื่อสักครู่เป็นคลื่นที่เราสามารถสัมผัสได้เป็นเชือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แสงเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยบังเอิญมันเป็นแสงที่สุดท้ายเราเห็นด้วยการที่แสงมันวิ่งเข้าลูกตาเราและสมองเราก็ไปเป็นการประมวลผลของภาพที่เราเห็นอยู่แต่ตัวแสงเองเนี่ยก็เป็นคลื่นอีกประเภทนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสงที่เราเห็นตามสภาพแวดล้อมทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นคลื่นอีกประเภทนึงแต่เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2: ว้าวอาจารย์ครับเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหน้าตามันเป็นยังไงกันล่ะครับ
0: เอาล่ะสำหรับอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องใช้วันนี้อยู่กับพี่ผิงหยาง
3: อันนี้เหรอ
0: ใช่แล้ว
5: ตาแฟนซี
0: แฟนไม่แฟนซีเลยมาทุกคนเห็นอันนี้แล้วนึกถึงอะไร
4: นึกถึงหน้าตาของอาจารย์
0: แต่สังเกตมันจะสีชาๆนิดนึงเป็นแว่นกันแดดถูกไหม
4: ครับ
0: แต่แว่นกันแดดเนี่ยมีอยู่2ประเภทดูที่นี่ครับอาจารย์เตรียมจอจากโน้ตบุ๊กแล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาตัวนี้มาเทียบกับแสงที่มาจากสมมุติเป็นกระดาษขาวธรรมดาอาจารย์เริ่มต้นที่นี้ก่อนถ้าอาจารย์เอากระดาษ A4 มาบังแล้วอาจารย์เอาแว่นนี้มาวางด้านบนเนาะ
4: คร
0: ับ สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์บิดไอ้เจ้าตัวนี้ไปทุกคนมีเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอะไรเปลี่ยนจ๊ะ
4: มือสั่น
0: มือมันสั่นนั่นมืออาจารย์แต่สิ่งที่อาจารย์จะให้สังเกตเปรียบเทียบนะอันนี้ทุกคนจำได้เนาะอันนี้อาจารย์ก็หมุนไม่ธรรมดาเนาะไม่มีอะไรนะเอาแหละภาพที่เกิดจาก จอโน้ตบุ๊กกันบ้าง
4: เป็นเงาค่ะ
0: เป็นเงา
4: เ
0: นี่
4: ยด้วยค
5: ่
4: ะ
5: ใช่เหมือนกับพอตอนอาจารย์ขยับแล้วสีมันจะเริ่มสว่างขึ้นเลย
0: และตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรไหม
4: เห็นสีดำแล้วค่ะ
0: อีกทีนะ
4: เฮ้ยสีขาว
5: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
0: ์แค่การบิดองศาของแว่นอาจารย์เท่านั้นเองนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้เห็นก็คือบังเอิญว่าภาพที่เกิดขึ้นจากจอเนี่ยปรากฏว่ามีแนวการสั่นทุกคนยังจำได้เนาะที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ปรากฏมีแนวแค่แนวเดียวคุณสมบัติของแว่นที่อาจารย์เอามาเนี่ยมีคุณสมบัติในการกรองแสงแค่แนวเดียวเช่นเดียวกันทุกคนนึกภาพตามนะตรงนี้เป็นแว่นถ้าบังเอิญแว่นนี้อนุญาตให้แสงที่สั่นในแนวดิ่งวิ่งผ่านเท่านั้นแต่บังเอิญว่าแสงที่อาจารย์ส่งมาดันสั่นในแนวนอนพอมันพยายามจะผ่านปุ๊บบอกผ่านไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่แว่นนี้อนุญาตให้แสงที่สั่นในแนวเดียวเท่านั้นผ่านพออาจารย์ไปวางขวางทางเราก็เลยไม่เห็นอะไรผ่านมาเลยเลยดำมืดไปเลยแต่พออาจารย์หมุนจนกระทั่งมันอยู่ในแนวตรงกันแสงก็เลยสามารถทะลุผ่านมาได้เราก็เลยเห็นแสงทะลุออกมาได้นี่แหละเราเลยเรียกแว่นลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นแว่นโพลาไรแล้วแต่ว่าถ้าเราไปซื้อแว่นในท้องตลาดที่บังเอิญว่าเป็นแว่นแค่ลดปริมาณแสงเฉยๆมันจะไม่มีคุณสมบัติของการกรองแสงแบบ polarization แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอามาทดลองดูไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีมุมไหนเลยที่มันกลายเป็นสีดำ
4: มันก็จะมีสีเดียว
0: ใช่มันก็จะมีสีเดียวทุกๆมุมที่อาจารย์
5: อาจารย์ครับเราแว่นแบบที่พอหมุนแล้วสีไม่เปลี่ยนกับแว่นกรองแสงเนี่ยครับอันไหนมันจะดีกว่ากัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่การประยุกต์ใช้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ที่ทำงานในทะเลหรือว่าจะเป็นนักบินอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะชอบใส่ที่เป็นลักษณะเป็นโพลาไรซ์มากกว่า
4: ทำไมเหรอคะ
0: เพราะมันจะสามารถลดแสงสะท้อนได้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจการเห็นภาพ3มิติถามจริงๆเหอะทำไมเราถึงเห็นภาพเป็น3มิติได้
2: เจอคำถามยากเข้าไปเด็กๆถึงก็อึ้งกันไปเลยนะครับนี่ว่าแต่แล้วมันเพราะอะไรกันล่ะครับอาจารย์
4: ว่าแสงที่มันออกมาจากตรงนี้หรือเปล่าคะที่หมุนไปหมุนมาแล้วแต่ว่าแสงในจอมันจะเปลี่ยนไปด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ใกล้ละใกล้ละใกล้ละ
4: เขาอาจจะทำจอเอียงให้เรามองตรงให้ได้
0: ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง
5: เวลาที่ไปดูโรงหนังแล้วถอดแว่นดูจะสังเกตได้ว่าภาพมันจะมีอะไรซ้อนๆกันหลายๆสี
0: สังเกตเหมือนกัน
5: ใส่แว่นสามมิติแล้วดูกับทีวีธรรมดาเผื่อมันจะพุ่งออกมามันก็ไม่พุ่ง
0: ไม่พุ่ง
5: เพราะว่ามันน่าจะต้องจำเป็นต้องมีภาพซ้อนๆกันหลาย
0: ๆถูกต้องเลยตอนนี้สิ่งที่เรามองอยู่เนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยทุกคนมองไปรอบๆเป็น3มิติอยู่แล้วถูกไหมเรารู้อะไรใกล้อะไรไกลที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีลูกตา2ดวงถ้าเราปิด1ตาสัมผัสของความใกล้ไกลจะหายไปเราจะเริ่มงงแล้วว่าอะไรใกล้อะไรไกล
5: แสดงว่าตา2ตาก็เหมือนกับมันเอามาภาพมาซ้อนกันหรือเปล่า
0: ถูกต้องสมองเป็นตัวช่วยประสานภาพที่เกิดจาก2ลูกตาเนี่ยเข้าไปแล้วประมวลผลว่าอะไรใกล้อะไรไกลแล้วต้องเอา2ภาพเนี้ยมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพเป็น3มิติคราวนี้ทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะหลอกสมองเราให้เห็นภาพ2ภาพถูกมั้ยและนั่นแหละจุดเริ่มต้นของภาพ3มิติแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคที่เราจะใช้ polarization จริงๆแล้วมันมีภาพ3มิติแบบง่ายๆที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วคือเดี๋ยวอาจารย์เปิดภาพให้ดูทุกคนเคยเห็นภาพลักษณะแบบนี้ไหมมันมีอะไรไม่รู้แล้วมันก็จะมีภาพเหมือนภาพซ้อนนะและอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องเอามาใช้ประกอบก็คือแว่นตา3มิติแต่อันนี้เป็น3มิติแบบน้ำเงินแดงแล้วภาพที่เราเห็นก็มีน้ำเงินแดงอยู่ผสมกันใช่ไหม
4: คร
0: ับ ลองเลยไหมว่าเราจะเห็นอะไรมาลองดูซิว่าเห็นอะไร
2: ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วจะได้ทำการทดลองกันแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านถ้าใครมีแว่น3มิติไปหยิบมาทำการทดลองพร้อมๆกันได้เลยครับ
5: โอ้มัน3มิติมากครับแถมมีอย่างบอกว่าไอ้ตรงที่จากความจริงที่มัน

0: แล้วครับ
1: โอเคอ่ะ
2: โ
1: อเคไหม
2: มันดูลึกเข้าไปอีกครับ
1: มันมีลึกมีตื้นนะโอเค
2: แต่พอเวลาหนูขยับไปขยับมามันก็ขยับตามนะคะ
1: นั่นก็คือเหมือนกับชีวิตจริงของเราเวลาเราขยับเราก็จะเห็นใกล้ไกล
3: ขึ้นไปข้างบนขยับขึ้นไป
1: ขยับได้รอบๆของบอสลอง
0: ว้าวเห็นแค่พวกเมียว่าตั้งนานมันไม่เห็นแล้ว
4: ค่อยๆดูค่อยๆดู
1: ใกล้ๆ
0: มันไม่เห็นตามผมเลยครับ
1: มันไม่ตามอาจารย์มันแค่ลึกๆตื้นๆมันรู้สึกว่ามันขยับได้นิดหน่อยมีเขาเรียกมีความลึกตื้นอยู่ในภาพนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของภาพ3มิติทุกคนมองกลับไปที่ภาพครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนมีภาพ2ภาพมาซ้อนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะ2ภาพนั้นน่ะเป็นภาพนึงที่ถ่ายเสมือนว่าถ่ายจากมุมของตาซ้ายอีกภาพนึงที่ซ้อนอยู่เนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากมุมของตาขวาสาเหตุที่เราต้องเลือก2สีเนี้ยแล้วเราพยายามจะดูภาพก็คือฝั่งที่เป็นสีน้ำเงินมันก็จะเอาให้ภาพที่เป็นสีน้ำเงินนี่วิ่งผ่านมาได้เราก็เลยจะเห็นภาพนึงก่อนในขณะที่ภาพที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะโดนหายล้างหายไปตาซ้ายก็จะเห็น1ภาพตาขวาที่เป็นเลนส์สีแดงก็จะอนุญาตให้แสงที่ผ่านมาเป็นอีกสีนึงเราก็จะเห็นภาพเฉพาะที่เป็นภาพจากตาขวาวิ่งเข้าตาขวานี่คือหน้าที่ของแว่นตาก็คือมันจะกันเฉพาะแสงที่ควรจะเห็นด้วยตาซ้ายผ่านเข้าเท่านั้นแล้วก็กันแสงที่ควรจะเห็นเฉพาะตาขวาให้เห็นผ่านเข้ามาเท่านั้น
3: ก็เลยทำให้เราเห็นเป็น2ภาพแล้วก็เอามารวมเป็นภาพ
1: แล้วภาพจากตาซ้ายและตาขวาก็มารวมกันในสมองเราเราก็เลยเห็นภาพเป็น3มิตินะเอาล่ะแล้วนี่ก็คือแว่นที่พวกเราน่าจะคุ้นกันมากกว่าเนา
0: ะ
1: แว่น3มิติพวกเราที่เห็นจะเป็นลักษณะเช่นนี้ใช่มั้ยซึ่งก็ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาได้มั้ยว่าไอ้เลนส์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะ
0: polarization
1: เพราะงั้นถ้าเกิดทุกคนเดาแล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับ polarization เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเราต้องเช็คแล้วเรารู้แล้ววิธีเช็คทำอย่างไรเนาะนักดาราจะเอาแว่นนี้มาวางไว้บริเวณด้านหน้าแสงที่เกิดจากโน้ตบุ๊กของอาจารย์ตัวนี้เนาะแล้วพออาจารย์นี่ทุกคนดูจากด้านหน้านะตรงนะแล้วอาจารย์จะบิดไป
2: ก็เหมือนเดิม
5: ก็เหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมไหม
5: ไม่เหมือนค่ะ
3: ดำแล้ว
1: เหมือนเดิมฮะ
2: ดำ
1: ดำไหม
2: ดำ
1: เรียบร้อยแสดงว่าเลนส์ด้านนี้ต้องมีแผ่นโพลาไรซ์มาติดแน่ๆ
0: คร
1: ับ และนี่แหละคือการสร้างภาพ3มิติในยุคปัจจุบันก็คือตอนนี้เวลาเขาถ่ายทำเขาถ่ายเสร็จปั๊บเอามาฉายภาพบนจอจริงๆแล้วบนจอมี2ภาพ
6: ว้าวมี2ภาพเลยเหรอครับอาจารย์แล้วมันทำงานยังไงล่ะครับ
1: เหมือนกับที่เราเห็นในภาพที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงแต่2ภาพนั้นเนี่ยเวลาวิ่งเข้าตาเราเนี่ยจะมีภาพหนึ่งสั่นในแนวหนึ่ง อีกภาพหนึ่งสั่นในอีกแนวหนึ่งแล้วแผ่นโพลาไรเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวอนุญาตให้แค่แนวเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่ลูกตาเราได้สมมตินะตาซ้ายอาจจะเห็นเฉพาะแสงที่สั่นในแนวดิ่งสมมตินะนี่คนดูตามนะแล้วตาขวาเห็นเฉพาะแสงที่ผ่านในแนวนี้พออาจารย์ใส่แว่นตาปุ๊บอาจารย์ก็เอาแว่นตาที่สั่นในแนวนี้อยู่ด้านซ้ายสั่นในแนวอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นต่อให้ภาพมันมา2แนวตึงๆนะเข้าหาอาจารย์เนาะแล้วอาจารย์มีแว่น3มิติกรองเอาไว้อยู่ด้านซ้ายก็จะอนุญาตให้เฉพาะแสงที่อยู่ในแนวดิ่งวิ่งผ่านเท่านั้นไอ้ยีแนวนอนก็หายไปผ่านไม่ได
0: ้
1: ก็เลยมีภาพที่อยู่ในแนวดิ่งเนี่ยวิ่งเข้าหาตาซ้ายอาจารย์ทำนองเดียวกันไอ้แสงที่มาจาก2ทางวิ่งเข้าด้านขวาแต่บังเอิญเลนด้านขวาของอาจารย์อนุญาตให้เฉพาะแนวนอนผ่านเท่านั้นไอ้อันที่อยู่แนวดิ่งหายไปก็จะมีภาพอยู่ในแนววิ่งเข้าตาอาจารย์แล้วเบอร์2ภาพเนี้ยเป็นภาพที่เป็นภาพซ้ายกับภาพขวามาประกอบกันตาอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพจากทั้งตาซ้ายและตาขวาสมองก็เลยบอกโอ้ภาพ3มิติและนี่แหละคือหลักการทำงานของแว่นตา3มิติแล้วเอ๊ะชื่อตอนนี้เราชื่อว่าอะไรนะ
3: ทะลุจอ 3D ครับอาจารย์
1: แล้วมันมีคำว่าทะลุจอเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพาพวกเราไปดูจอ3มิติกันจริงๆดีกว่าไหมอยากดูนะโอเคงั้นพวกเราไปกันเลยไหม
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลยตอนนี้อาจารย์ก็พาพวกเรามาอยู่ที่โรงหนัง 4D Adventure ที่อาจารย์บอกแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราเข้าไปดูว่าไอ้เจ้าหนัง3มิติแต่อันนี้เขาเรียก 4D เพราะ 4D เพราะมันมีอะไรเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าที่เราเรียนรู้กันเนาะเราเรียนรู้คำว่าอะไรนะ

0: เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยเขาจะต้องแจกแว่นตาให้เราซึ่งแว่นตานั่นกันแหละก็คือแว่นตาที่เราเห็นกันในการทดลองที่เราทำกันมาแล้วนั่นเองงั้นไปดูหนัง 4D พร้อมยัง
1: พร้อม
0: งั้นไปกันเลย
2: ในที่สุดก็ถึงเวลาที่แก๊งตูดจิ๋วรอคอยได้เวลาไปดูหนัง3มิติกันแล้วไปกันเลย
3: โอ้โห
1: เหมือนกับว่าผสมผสานในเรื่องของ3มิติครับหรือว่า 3D แล้วก็มีเรื่องของ 4D ก็คือเป็นทำให้เรารู้สึกเสมือนจริงเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอะครับเพราะว่าเราใส่แว่น3มิติอยู่ครับภาพที่อยู่ในจอโรงหนังก็จะบอกว่าเหมือนพุ่งออกมาให้เราสามารถจับได้แต่ว่าความจริงแล้วเราจับไม่ได้ครับ
4: พอเราถอดแว่นเสร็จปุ๊บมันจะแบบมีชั้นซ้อนกันที่จอภาพครับพอเราใส่แว่นใหม่นะครับมันเป็นภาพ3มิติเลยครับเวลาดูครับมันกลัวมากครับเวลาผมกลัวผมจะถอดแว่นออกมาจนน้ำกระเด็นเข้าตาเลยครับ
0: เป็นไงบ้างพวกเราหลังจากที่ดูหนัง 4D มา
5: สนุกมากปิดตาตลอดเลย
0: ปิดตาน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรออ
6: ยากจับพึ่งกับตั๊กแตนได้เลย
0: นี่แต่มันเหมือนกับว่าเราไปหยิบมันได้เลยใช่ไหมเพราะมันวิ่งมาหาเราเลยใช่ไหมเอาล่ะ
7: ที่เราทำ collaboration กันเน
0: ี่
7: ย
0: ครับ
7: เราเอาแว่นตานะคะมันคล้ายๆกับที่เราเข้าไปเลย
0: เหมือนกันเลยนี่อาจารย์ก็เอามาให้พวกเราเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำนี่คือแว่น3มิติ
7: ก็คือมันเหมือนกันเลย
0: เหมือนกันแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจคำว่า polarization มากขึ้นอีกนิดนึงอาจารย์เละแกะเอาไอ้เจ้าตัวเลนส์ของมันออกมานี่ที่อาจารย์แงะออกมานี่อาจารย์ออกมาแล้วด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าเลนส์ด้านนึงมันจะต้องมีการกรองเนาะให้แสงมันสั่นได้ในแนวนึงเลนส์อีกชิ้นนึงก็จะกรองแสงอีกแนวนึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไอ้เจ้าเลนส์ทั้งสองเนี้ยทำหน้าที่กรองให้แสงเนี่ยสามารถสั่นได้แค่ทิศใดทิศเดียวเท่านั้นเอานะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เริ่มต้นที่1ชิ้นก่อนถ้าอาจารย์ส่องไปที่ท้องฟ้าตอนนี้เราก็ยังพอเห็นเมฆเนาะมันสีอาจจะหมุนๆนิดนึงอาจารย์เอาอีก1ชิ้นมาวางแล้วอาจารย์บิดไป90องศาฟ้าสังเกตมืดเลยไหมเพราะฉะนั้นเลนส์ชิ้นแรกเนี่ยกรองให้แสงเหลือเฉพาะการสั่นแค่แนวเดียวแล้วที่เราเรียนมาในเรื่องการทดลองที่เราทำในสตูดิโอพออาจารย์เอาอีกชิ้นนึงมาวางขวางก็เลยไม่เหลืออะไรหลุดออกมาให้เราเห็นเลยเราก็เลยไม่เห็นอะไรพอเราไม่เห็นอะไรนั่นก็คือสีดำนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าด้วยคำว่า polarization นี้และแน่นอนครับความรู้และความสนุกเกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีอยู่อีกในรายการแล้วสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับโอเคเดินทางมาถึง EP 3แล้วนะครับถ้าใครตามไม่ทันนี่อย่าลืมครับกลับไปดู EP 1และ2ก่อนนะครับ EP 3เนี่ยก็จะสอดคล้องกับ EP ที่2เลยนะครับนั่นก็คือ Mixer Explain ก็คือการอธิบาย Mixer ของโปรแกรม Cubase ก็จะอธิบายเรื่อง Mixer ต่างๆเราเริ่มที่จะแอดแทร็กลงไปได้แล้วใช่ไหมครับมีแทร็กออดิโอมีแทร็กมิดี้คราวนี้เราจะมิกซ์มันอย่างไรล่ะดังเบาไม่เท่ากันแพนไปทางซ้ายแพนไปทางขวาแบ่งเครื่องดนตรีให้เป็นกลุ่มนะครับสามารถใส่เอฟเฟกต์ลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บดีเลย์ใส่อย่างไรนะครับจะอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดเลยนะครับไปครับเนื้อหาเยอะเลยนะครับ EP นี้ไปเรียนรู้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใน EP ที่3นะครับ EP นี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องมิกเซอร์ครับเราไปดูเรื่องมิกเซอร์กันก็อย่าลืมนะครับมิกเซอร์สำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับก็กด F3 ได้เลยนะครับกด F3 นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ F3 นี่ก็คือหน้ามิกเซอร์นะครับของ Cubase นั่นเองนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยมิกเซอร์เนี่ยมันมี2ที่ด้วยกันสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนั้นเนี่ยมิกเซอร์เขามีอยู่ที่ตรง lower zone ด้วยนะครับโอเคไปดูกันครับตรง lower zone เนี่ยก็จะต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับ lower zone แน่ก็จะได้หน้าตามิกเซอร์อย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะทำงานสะดวกขึ้นสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับทริคแรกนะครับสำหรับหน้าจอเดียวหรือว่ามีหน้าจอ2จอแล้วมิกเซอร์มันทำงานไม่ตรงกันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนนี้กันก่อนนะครับในหน้ามิกเซอร์เนี่ยครับมันจะตั้งสเปซในการทำงานได้นะครับอย่างเช่นทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้สตูดิโอเอาท์พุตสุดท้ายผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันสามารถกำหนดโซนได้ครับมาทางฝั่งนี้นะครับซ้ายมือมันจะมีคำว่า Channel และโซน Channel และโซนโซนเนี่ยมันจะสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาไปไว้ทางซ้ายริมซ้ายหรือริมขวาถ้าไม่ได้ทำเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะรวมกันเนี่ยครับมันจะมารวมกันแล้วคราวนี้ถ้าแทร็กเยอะๆมันจะหายากว่าสเตอริโอเอาท์พุตอยู่ไหนแต่คราวนี้เนี่ยบางทีมันไม่ลิงก์กันเพราะว่าเราไม่ได้กดตรงนี้ครับตรงขีด2ขีดตรงนี้นะฮะกดเข้ามามันจะซิงค์มิกคอนโซลแอนด์โปรเจกต์ด้วยกันเลยถ้าไม่ซิงค์จะเป็นอย่างนี้คือตรงเนี้ยเราทำแล้วก็จริงว่าให้มันห่างออกไปแต่พอเรากดโลเวอร์โซนนะครับที่หน้าอาร์เรนจ์เนี่ยครับมันก็จะไม่ซิงค์เห็นไหมครับมันก็ไม่ซิงค์เราต้องหาเห็นไหมฮะมันไม่ซิงค์กันนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดซิงค์ลองดูนะครับกดซิงค์โปรเจกต์นะครับนี่นะครับกดซิงค์ไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกดหน้านี้มาปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะซิงค์กันสเตอริโอเอาท์พุตก็จะถูกแยกออกจากกันเห็นไหมฮะเราหาแทร็กร้องจากแทร็กคลิกไปถึงแทร็กร้องเนี่ยมันก็จะอยู่หน้าเดียวกันกดนี่ F2 เป็นหน้ามิกเซอร์กด F1 เป็นหน้า Arrange บวกมิกเนี่ยก็ยังจะเห็นมิกซ์อยู่ในการเซตติ้งเดียวกันนะครับอยู่ในการเซตติ้งเดียวกันโอเคไปเราไปดูหน้ามิกเซอร์กันนะครับหน้ามิกเซอร์มีอะไรบ้างนะครับหน้ามิกเซอร์เนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าในหน้ามิกเซอร์เนี่ยครับมันก็จะมีการตั้งซ้ายและขวาเหมือนหน้าที่เราทำงานเหมือนกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้ซ้ายปิดได้เห็นไหมครับขวาปิดได้เช่นเดียวกันแต่ในหน้ามิกเซอร์จะมีแค่คอนโทรลรูมนะครับกับมิเตอร์ซึ่งมิเตอร์เนี้ยมีแบบมาสเตอร์แบบนี้กับลาวเนสนะครับในเวอร์ชัน Element หรือ AI จะไม่มีหน้าลาวเนสแบบนี้นะครับนี่คร่าวๆเป็นอย่างนี้มีอะไรบ้างสามารถยืดหดได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถยืดหดได้ปุ๊บจับยืดเห็นไหมฮะยืดหดตำแหน่งต่างๆพื้นที่ทำงานต่างๆได้นะครับสามารถกดครับแล้วกดตัว G

G ก็จะย่อนะครับ H ขยายได้ครับ G ย่อขยายกด G แล้วกด H นะครับง่ายมากๆนะครับสามารถย่อขยายได้แล้วก็เอ๊ะทำไมหน้าจอแต่ละอย่างของเราไม่เหมือนกันเราสามารถตั้งได้ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับ Setup Window Layout เป็นเหมือนกันเห็นไหมฮะไม่อยากเอาซ้ายไม่อยากได้ขวาไม่อยากได้ไอ้ตรงนี้ Channel Overview ทั้งหมดตรงนี้ไม่เอา Meter Bit ตรงนี้ไม่เอานะครับ EQ Curve ตรงนี้ไม่เอากดออกได้หมดเห็นไหมกดทิ้งปิดไปหมดเลยก็ได้เราก็จะได้เป็นมิกล้นๆอย่างนี้สำหรับบางคนที่อยากจะทำหน้ามิกใหญ่แบบนี้เลยนะครับกำลังจะปรับมิกซ์หรือว่าใครที่ใช้จอแบบทัชสกรีนแล้วอยากจะทำงานง่ายๆก็ไม่ต้องเปิดฟังก์ชันต่างๆก็ได้นะครับซึ่งตั้งที่ Setup Window Layout ส่วนผมเนี่ยเปิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าอยากจะดูการทำงานของเขานะครับอย่างเช่น Channel Name นะครับ EQ Curve Routing ต่างๆ Pre นะครับ Insert นะครับEQ EQ อาจจะไม่เอาก็ได้เพราะว่าเรามาเปิด EQ Curve ตรงนี้แทนก็ได้แล้ว EQ ตรงนี้ไม่เอาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ Strip ต่างๆ Sense นะครับDevice Panel โอ้มีเยอะมากนะครับ Pick ใส่รูปได้นะครับใส่ Notepad ได้ Channel Latency เห็นไหมครับมี Channel Latency ด้วยนะครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับสามารถเปิดได้ตามใจชอบเลยเห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนดูได้คราวนี้ลองไปเพลย์ดูสักนิดนึงครับตรงมิเตอร์ตรงนี้นะครับสามารถทำเป็นนะครับสามารถคลิกขวานะครับคลิกขวาทำเป็นเวฟฟอร์มอย่างนี้ได้อย่างคลิกนะครับผมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับตรงคลิกนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงตัวเวฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับร้องเป็นสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เป็นมิเตอร์แบบนี้หรือเป็นเวฟแบบนี้แล้วแต่เลยนะครับสามารถทำได้อันนี้ก็คือหน้ามิกเซอร์นะครับหน้ามิกเซอร์ซึ่งใช้งานไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเขาจริงๆอาจจะหาตำแหน่งตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันหายากนิดหนึ่งคราวนี้เราไปดูนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีแทร็กต่างๆก็จะมีเฟดเดอร์เห็นไหมครับมีเฟดเดอร์ฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญในหน้ามิกเซอร์คือถ้ามันเป็นประเภทเดียวกันเช่นมันมีโอเวอร์เฮดอยู่มีแทร็กโอเวอร์เฮดอยู่ตรงนี้นะครับผมขอเลื่อนดังนิดนึงจะได้ยินนะฮะไอแทร็กโอเวอร์เฮดเนี่ยเวลามันต้องเอาเลเวลขึ้นลงเนี่ยมันจะต้องเอาขึ้นพร้อมกันนะครับเรามีฟังก์ชัน Queue Link ครับก็คือกดเลือกนะครับที่ตัวนี้นะครับแล้วกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งแล้วกด Queue Link ไว้แล้วก็เนี่ยครับมันก็จะลงพร้อมกันอย่างนี้ได้นะครับลงพร้อมกันอย่างนี้ได้หรือทั้งหมดนี้เลยอย่างเช่นกลองทั้งหมดนะครับเรารู้สึกว่ากลองมันดังไปไงครับกดเลือกที่แท็กแรกนะครับแล้วก็ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดที่โอเวอร์เฮดอันนี้แล้วก็คิวลิงก์อย่าลืมกดคิวลิงก์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเพิ่มกองเบากองได้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวดูคีย์บอร์ดตรงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตรีเซ็ตคีย์บอร์ด EQ คีย์บอร์ดนิดนึงนะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตให้โลคัสมันเท่ากันนะครับ200ตรงนี้นะครับโลคัสไว้สัก200สำหรับคีย์บอร์ดเนาะเดี๋ยววิธีการมิกต่างๆนี้เราไปเจอกันใน EP สุดท้ายนะฮะอันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องมิกก่อนเห็นไหมคีย์บอร์ดผมอยากจะ EQ คีย์บอร์ดผมกดมาปั๊บนะครับคิวลิงก์กดไว้นะฮะอย่าลืมนะครับดูดีๆนะครับผมก็เพิ่มโลตรงนี้ลดกลางตรงนี้เพิ่มไฮตรงนี้ทำที่ Channel L นะครับแต่คอยดูนะครับมันก็ไม่ไปด้วยอ้าวทำไมล่ะกดคิวลิงก์แล้วก็

0: เพราะอะไรครับเพราะครั้งแรกเราทำแค่อันนี้อันเดียวเห็นไหมฮะเราไม่ยอมกดเขา2อันเป็นสีออกเข้มหรือเลือกเขาซีเล็กเขานั่นเองนะครับลองดูใหม่นะครับลองดูนะครับผมรีเซ็ตนะครับคราวนี้เลือกเป็นอย่างนี้ครับคีย์บอร์ด L คีย์บอร์ด R นะครับเลือกไว้เสร็จปั๊บคิวลิงก์อย่าลืมกดไว้แล้วปั๊บนะฮะอยากจะ EQ พร้อมกันนี่ก็กดคิวลิงก์ไว้ครับกดตัว E นี้ขึ้นมานะฮะแล้วผมก็ EQ ปึ๊บปึ๊บเอานี้เพิ่มเห็นไหมฮะผมทำที่คีย์บอร์ดฝั่ง L อยู่นะครับแต่พอปิดไปปั๊บเห็นไหมครับถูกปรับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็คือ Kill Link นั่นเองนะครับ Kill Link ในหน้ามิกเซอร์ก็จะมีเฟดเดอร์นะครับมีแพนอะไรปกติเราสามารถที่จะจัดการได้เลยนะครับว่าจะแพนยังไงลดเสียงเพิ่มเสียงยังไงมิวนะครับเพิ่มลดยังไงได้หมดเลยอีกอย่างนึงที่สนุกสนานมากคือมันสามารถที่จะกรุ๊ปได้นะครับว่าให้มันเป็นกรุ๊ปอยู่ที่เดียวกันเช่นกลองนะครับเนี่ยกลองทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปกลองผมก็กดเลือกเลยครับกดชิปค้างไว้นะครับตั้งแต่คลิกจนถึงจบที่โอเวอร์เฮดฝั่ง R ผมคลิกขวาครับแล้วผมเลือกเลยครับ Add Group Channel to Selected Channel ครับก็คือแทร็กที่ถูกเลือกอยู่เนี่ยทำเป็นกรุ๊ปให้หน่อยก็ทำเป็นกรุ๊ปนะครับเลือกconfiguration เป็นสเตอริโอนะครับเพราะว่ามันเรารวมมาเราจะเป็นสเตอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเป็นดัมป์นะครับพิมพ์ว่าเป็นดัมป์กรุ๊ปนะครับ G R O U P นะดัมป์กรุ๊ปแล้วก็กด add track นะครับมันก็จะมีการตั้งค่าเป็นโมโนหรือเป็นสเตอร์เราเป็นสเตอร์ audio output เป็นสเตอริโอ output นะครับ folder setup คืออยู่ในโฟลเดอร์จัดเรียงให้ถูกต้องนะครับแล้วชื่อกดปึ๊บครับเราก็จะได้เนี่ยฮะผมก็จะมีดำกรุ๊ปอยู่ตรงนี้ตัวกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้จะกดสโลก็มาทั้งชุดเลยหรือจะมิวเห็นไหมครับสบายเลยนะครับเช่นเดียวกันเครื่องดนตรีทั้งหมดเนาะผมอยากจะจัดเครื่องดนตรีทั้งหมดแต่กีตาร์คีย์บอร์ดไปอยู่ที่กรุ๊ปเดียวกันเหมือนเดิมฮะกด add group channel to selected track นะครับ inside folder ปั๊บเขียนว่า instrument กดไปปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็มาอยู่ตรงนี้กรุ๊ปเราก็แอดกรุ๊ปได้นะครับย้ายตำแหน่งได้นะครับเนี่ยเรากลับมาหน้านี้เย่นี่กรุ๊ปอยู่นี่นี่นะครับอยากจะย้ายที่เอากรุ๊ปไปไว้บนสุดอย่างนี้นะฮะย้ายขึ้นไปความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็นครับหรือว่าจะเกณฑ์ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ยากไปจะให้มันอยู่ที่เดิมได้หมดครับต้องมองด้วยใจนี่ที่หน้ามิกเซอร์เราที่ยังรับรู้และมองเห็นไหมฮะกรุ๊ปอยู่นี่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ต่อไปมันมีกรุ๊ปแบบนี้แล้วมีกรุ๊ปอะไรอีกกรุ๊ปเอฟเฟคครับอย่างเช่นกลองเนี่ยเราอยากจะส่งรีเวิร์บใช่ไหมครับกว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้เราก็เปิดกด F4 ครับนั่นมาแล้วนะครับ F4 ฮะกด F4 ขึ้นมาเราจะได้อันนี้วิธีการสร้างกรุ๊ปอีกอย่างนึงก็คือมาสร้างที่ F4 ตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับมีกรุ๊ปเอฟเฟคมีกรุ๊ปแอดกรุ๊ปแล้วก็กรุ๊ปแอดเอฟเฟคตรงนี้เห็นไหมครับกรุ๊ปดัมกรุ๊ปกับอินสตูเมนต์เราสร้างไปแล้วไหนลองสร้างกรุ๊ปเบสสักอันนึงสิพอผมสร้างกรุ๊ปเบสมาสักอันหนึ่งนะครับกด add track เห็นไหมฮะมีเบสโผล่มาแล้วครับนี่มีเบสโผล่มาแล้วอยู่ตรงนี้นี่แล้วทำไงต่อล่ะอยากให้เบสมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เบสมันยังไม่มาผมก็ต้องมาเปลี่ยน routing ตรงนี้นะครับ output routing ของ track เบสจาก stereo เป็นเบสปึ๊บเบสผมก็มาอยู่ที่เบสมาอยู่ที่กรุ๊ปเบสแล้วถ้ามันเรียงมันไม่เรียงให้สมบูรณ์มันย้ายได้ไหมทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เรียงใช้วิธีการนี้ก็ได้ครับถ้ามันไม่เรียงเรากลับไปที่หน้าแรกเห็นไหมเบสมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเบสต้องมาอยู่ต่อท้ายอย่างนี้แล้วมันก็จะลิงก์กันเลยครับ
1: กลับมาที่

0: มิกเซอร์เห็นไหมครับย้ายแล้ววิธีการง่ายๆสำหรับคนที่ทำงานมิกซ์แล้วอยากจะจัดให้มันเป็นกลุ่ม
1: กว้างเกิน
0: คราวนี้เนี่ยจะสะดวกมากนะครับเพราะว่า
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไร
0: เราจะจัดกรุ๊ปเบาอะไรได้หมดเห็นไหมฮะพอเราจัดกรุ๊ปมันก็เลยง่ายนะครับเอ๊ะลืมแซกนี่นาเรามีแซกแซกกับฮัตดิสยังไม่ได้จัดกรุ๊ปเลยเพราะนั้นฮัตดิสเนี่ยแซกก็ควรจะไปอยู่ที่อินสตูเมนต์เราก็มาเปลี่ยนทีหลังได้ครับเอาท์พุตนะครับเห็นไหมฮะรูทติ้งเอาท์พุตเปลี่ยนเป็นอินสตูเมนต์นะครับสร้างกรุ๊ปมาใหม่ฮัตดิสตรงนี้นะครับสร้างกรุ๊ปขึ้นมาใหม่เห็นไหมฮะแอดกรุ๊ปแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าชื่อกรุ๊ปว่าฮัตดิสนะครับอยู่ inside folder ปึ๊บไปปึ๊บมีฮัตดิสโผล่มาอีกหนึ่งอันแล้วนะครับมาเช็คสิมีครบนะครับย้ายตำแหน่งได้หมดนะครับง่ายมาก
1: กว้างเกินฟ้า
0: โหสบายมากจัดการง่ายมากนะครับมิกซ์ไม่ยากแล้วคราวนี้เราก็จะมาใช้วิธีการกลองมันยังไม่ดังเราเบาได้เราก็ทำวิธีการนี้คิวลิงนะครับ
1: กว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้ไม่รู้จะพูดจึง
0: เหลือร้องนะครับลองสร้างลองหัดสร้างดูแอดกรุ๊ปเป็นวอคเคิลนะครับร้องได้กรุ๊ปมานะฮะปึ๊บโอ้วอคเคิลอยู่นี่นะครับโอเคแล้วก็ routing นะครับเป็นวอคเคิลย้ายเหมือนเดิมนะครับให้มันลงตัวสักหน่อยปึ๊บนี่หลายคนที่ใช้เป็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับเรากำลังพูดถึงเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้ Cubase ด้วยนะครับเราก็เบสิก Cubase จริงๆเลยนะครับวีดีโอทั้งหมดนี่คือร้องเบาดังได้เพราะเรามีกรุ๊ปแล้วสำหรับเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ทำงาน Cubase แล้วว่าคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเราก็เฮ้ยเราใส่เอฟเฟกต์รีเวิร์บสักหน่อยไหมเราใส่นะครับกด F4 นะครับ F4 add effect ขึ้นมาเลือกเป็น Steinberg นะครับ Reverb Room Works SE ผมอาจจะใส่ชื่อว่า Reverb ปึ๊บตั้งค่าเลยครับเลือก preset เลยก็ได้นะฮะเลือกมาสักหน่อยเป็น Background Color นี่แหละสัก2.22 reverb time แล้วก็ p delay สัก22มิกสุดไปเพราะเราเป็นกรุ๊ปแล้วคราวนี้ก็ต้องส่งแล้ว
1: กว้างเกิน
0: ผมส่งอะไรบ้างในชุดกลองเนี่ยผมเอาสแนร์และทอมนะครับส่งแน่ๆเห็นไหมฮะผมก็เลือกแล้วไปที่ไหนครับไปที่ไหนดีไปที่เซนไงครับนี่ครับนี่เซนสแนร์ทอมกด Q link ไว้เซนไปที่ reverb กดsend on off นะครับกดเป็น on แล้วก็ส่งครับผมส่งเป็น pre fader
1: กว้างเกินฟ้าค่ำคืนนี้อยากบอกเธอว่าฉัน
0: เห็นไหมฮะกลองมี reverb แล้วผมพยายามส่งให้ดังไว้ก่อนนะครับ
1: ความรักบางครั้งวันนั้นยังน้อยไป
0: เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าแล้วกันมีเครื่องดนตรีครบๆสักนิดนึงเห็นไหมฮะเสียงแซกยังไม่มีคราวนี้ผมส่งเสียงแซกมีรีเวิร์บสักหน่อย

0: ชุดกองและแซกมีรีเวิร์บเรียบร้อยส่งมากส่งน้อยก็สามารถพิมพ์ลงไปได้หรือเลื่อนค่าเอาเมาส์เลื่อนเอาแบบนี้ก็ได้นะครับพ
1: ิ
0: มพ์แบบนี้หรือเอาเมาส์เลื่อนเลย
1: มาแค่ไหนยิ่งใหญ่กว่าฟ้าค่ำคืนที่แสงดาว
0: ร้องอีกสักอันนึงนะครับร้องจากกรุ๊ปเลยแล้วกันนะครับส่งไปร้องนี่ครับกดส่ง

เห็นไหมฮะเสียงร้องเสียงร้องมีรีเวิร์บหมดแล้วผมอาจจะส่งให้ได้ยินชัดๆไว้ก่อนนะครับในวิดีโอนี้แค่จะกลัวนั้นยังน้อยไปเห็นไหมฮะเรามีรีเวิร์บแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วในหน้ามิกเซอร์เนี่ยในแต่ละชาแนลนะครับก็สามารถอินเสิร์ตปลั๊กอินได้เช่นที่คลิกนะผมใส่คอมเพรสเซอร์ไว้แล้วนะครับใส่คอมเพรสไว้ที่สแนร์ด้วยนะครับใส่ไว้ที่สแนร์ด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะว่ามีฟังก์ชันต่างๆในหน้ามิกเซอร์ที่ไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเราแค่ลองเล่นดูนะครับลองเปิดมาลองดูนะครับลองทำตามวิดีโอที่ผมสอนเนี่ยก็สามารถทำงานได้แล้วตัว E เนี่ยจะเปิดเป็น Edit Channel Setting นะครับ Edit Channel Setting เช่นที่ Track ร้องเราไปหา Track ร้องกันแท็กร้องอยู่ตรงนี้นะครับกดตัว E Edit Channel Setting ก็จะได้หน้านี้มามีใส่ปลั๊กอินก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ EQ ตรงนี้เซนรีเวิร์บตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะหรือว่าที่กรุ๊ปร้องนะครับนี่ที่กรุ๊ปร้องเราก็สามารถมา EQ อะไรที่กรุ๊ปร้องได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ผมส่งรีเวิร์บจากกรุ๊ปร้องอยู่จากเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับแล้วเห็นไหมฮะว่าที่ผมบอกไปใน EP ที่1เนี่ย channel ข้างหน้าเนี่ยครับเห็นไหมฮะเราก็จะสัมพันธ์กันด้วยนะครับเวลาเราเลือกนี่เห็นไหมฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งในหน้ามิกเซอร์เนี่ยจะตัดฟังก์ชัน channel ออกไปเราจะได้ทำงานมิกซ์ได้เต็มที่เพียงแต่ว่าในหน้าแรกเราก็เลือก channel ต่างๆตรงเนี้ยขึ้นมาทำงานได้ในหน้าแรกเหมือนกันนะครับต่อไปเราอยากจะเขียนออโตเมชันนะครับให้ไอ้นี่มันแพนไปทางซ้ายทางขวาคราวนี้ผมอยากจะได้แซกเนี่ยเวลาเป่าเข้ามาเนี่ยครับตาดาดาดาแท้เราหาตำแหน่งให้เจอฮะเดี๋ยวผมจะให้แซกเนี่ยเขาเป่าจากซ้ายมาขวาเห็นไหมฮะตอนนี้ผมแพนอยู่ที่ทางด้านขวาผมไม่เอาเดี๋ยวจะให้เขาเป่าซ้ายมาขวาผมรอเลยครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมกดตัว R และตัว W ไว้ก็เท่ากับว่าเราจะเขียนนะครับอะไรบน channel นี้ก็ได้เป็นออโตเมชันลองดูนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วปั๊บผมเอาคำว่า write ออกคือเราจะไม่เขียนซ้ำเดี๋ยวค่อยดูนะครับมันก็จะแพนนะครับตามที่เราจัดการเลยตามเสียงเลยเห็นไหมฮะแล้วมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นก็มีข้อมูลในการแพนเกิดขึ้นครับนี่ครับนี่มีข้อมูลในการแพนเกิดขึ้นตรงนี้ทันทีนะครับเช่นเราจะออกเลยนะครับแล้วเพลงจะเฟดจบสมมุติเพลงจะเฟดจบนะครับตรงนี้พอฮู้ปั๊บจะต้องจบเลยเราก็กดเลยครับกด read write ตรงนี้ไว เห็นไหมครับมันก็จะเป็นออโตเมชันนะครับให้เราเลยนะครับง่ายมากทำงานง่ายๆเลยแต่คราวนี้เนี่ยผมยังไม่อยากจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของการมิกซ์สักเท่าไหร่เพราะว่าในการมิกซ์เนี่ยจะไปอยู่ที่ EP สุดท้ายเลยนะครับจะเจาะลึกเรื่องการมิกซ์ให้กับทุกคนเอาไปทำงานตัวเองได้เลยนะครับว่าใช้ Cubase มิกซ์เนี่ยจะต้องมิกซ์ยังไงนะครับโอเคใน EP ที่3นี้นะฮะที่พูดถึงเรื่องมิกเซอร์นะครับก็จะอยู่แถวๆนี้ล่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ที่4 EP ที่4จะพูดถึงเรื่องของปลั๊กอินประเภทต่างๆที่เป็นสต็อกปลั๊กอินที่แถมมากับ Cubase ว่ามันมีกี่ประเภทเอาไปทำงานอะไรได้บ้างนะครับมีปลั๊กอินแบบเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีด้วยใช่ไหมสำหรับคนที่อยากจะขึ้นเพลงเองทำเพลงเองสามารถที่จะขึ้นเพลงเองได้เลยหรือไม่เดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ

จบไปแล้วครับ EP ที่3เรื่องของ Mixer Explain หรือการอธิบายฟังก์ชันต่างๆของ Mixer ในโปรแกรม Cubase เห็นไหมครับคนที่พะวงว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่แรงยังไม่มีทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องของไมโครโฟนยังไม่มีเอฟเฟคเลยสามารถที่จะ insert เอฟเฟคได้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะฮะโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆก็สามารถทำงานกับ Cubase ได้ครับการใส่เอฟเฟคถ้าเราสร้างกรุ๊ปเอฟเฟคลงไปเราใช้เอฟเฟกต์1ตัวกับทุกแทร็กได้เลยครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากและไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ราคาสูงนะครับเอ้าเราไปที่ EP ต่อไปครับเนื้อหายังอีกเยอะเลยครับไปลุย

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุนั้นและกักดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: งูมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคุณสารนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science City

ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อน

0: มีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งอะค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
12: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
13: น้องหนอนหนึ่ง
14: พี่โ
15: ยอันนี้ได้นะคะเนี่ย
16: แบบว่าอันนี้อันตรงนี้มันใบ
15: ห
16: ม
15: ่อน
16: แต่ละล
15: ู
16: กนะ
15: อ
16: ันนี้เลี้ยงสำหรับใบสอง
15: อันนี้ก็ไม่ได้
16: จ
15: ะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆ

0: ีแล้วสองสามคนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีกสองสามคนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อาลิวข
0: อทำต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะ
2: เอ้ย
1: ต่อไปก็สาว
2: ใหม่อุ๊ย
1: ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ผ่านแล้ว
4: เย้
5: ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
2: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
6: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
5: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาหอนใหม่มา
1: 60ไปแล้ว
2: 20
1: มา20
0: 20
3: โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
4: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากัน

0: ได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้อง
1: ๆทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับต้อมจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ท็อปอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
5: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้ว
2: ดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็คูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
6: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: ็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้
0: และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู
2: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้หนอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าผืนไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Book Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมหน่อยครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหมความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึมสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึมสี่เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึมสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใด

ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวนห้ารูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้งห้ารูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคลี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึมห้าเหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึมห้าเหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน4รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐานหกเหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า1รูปและรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัท MATTRU ในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน y จะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวด4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้อง
พิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 2,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทย
มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3ชนิดได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดบทข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี21กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10
ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,800 ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น 1,800 ลบด้วย 1,260 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลังอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ณสวนดอกไม้ริมน้ำในวันที่อากาศแสนสดใสเหล่าแมลงต่างพากันมาปิกนิกอย่างสนุกสนาน
1: เหม็นจังเลยอ่ะมันกลิ่นอะไรกันนะเนี่ย

0: เหม็นมากเลยอ่ะ
1: ดูในแม่น้ำสิครับมีคราบน้ำมันแล้วก็ขยะด้วย
0: เอ้ยแหมไม่ไหวแล้วต้องจัดการ
2: ไปเลย
3: ไหวตรงนั้น
0: ว้าวย่องย่อง
1: อะไรที่สุดไปแล้ว
0: ทนไม่ไหวนี่ให้มันรู้บ้างนี่นะ

0: กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนำเศษอาหารไปทิ้งนะครับบ้านของเราจะได้ไม่สกปรกพวกหนูแมลงสาบเนี่ยก็จะได้ไม่มาแอบกินเศษอาหารของเรานะครับส่วนพวกจานช้อนส้อมที่สามารถนำไปล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็อย่าเผลอทิ้งไปนะครับทุกวันนี้นะครับพวกเราทุกคนล้วนเป็นผู้ผลิตขยะกันทั้งสิ้นนะครับจากของที่เราเหลือกินเหลือใช้หรือว่าเป็นของที่ใช้งานไม่ได้แล้วเป็นของเสียสกปรกหรือว่ามีกลิ่นของพวกนี้ล้วนเป็นขยะที่ต้องกำจัดทั้งสิ้นนะครับเพราะทำจัดก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือว่าทำให้เกิดมลพิษได้นะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าคนไทยกว่า70ล้านคนสามารถที่จะสร้างขยะได้มากถึงปีละ14ล้านตันต่อปีแต่ว่าเรามีความสามารถในการจัดการขยะได้แค่เพียง 70% เท่านั้นนะครับทำให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมามากมายเลยครับถ้าเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งทะเลเนี่ยก็จะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขยะเนี่ยไปเผาในที่โล่งแจ้งนะครับก็จะทำให้เกิดควันแล้วก็มลพิษทางอากาศครับหรือถ้าเราทิ้งขยะกองเอาไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน่ารำคาญอีกนะครับขยะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากขยะที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรกคือขยะอินทรีย์ครับเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายก็จะเป็นพวกเศษอาหารใบไม้หรือว่าหญ้าขยะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราผลิตหรือว่าสร้างออกมาเยอะที่สุดเลยล่ะครับขยะประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าขยะทั่วไปครับขยะพวกนี้นอกจากที่จะย่อยสลายยากแล้วนะครับยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยากด้วยแต่ว่าไม่มีพิษนะครับตัวอย่างก็จะเช่นแก้วพลาสติกที่มีการปนเปื้อนของเศษอาหารเศษผ้าหรือว่าเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆครับขยะกลุ่มที่3นะครับคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่ารีไซเคิลได้นะครับก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เปื้อนเศษอาหารจำพวกแก้วพลาสติกกระดาษหรือว่าโลหะนั่นเองครับและขยะกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือขยะอันตรายครับหรือว่ามีการปนเปื้อนของพวกสารพิษนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดสารเคมีต่างๆนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องขยะกันดีกว่าของ3อย่างนี้สิ่งไหนนำกลับมาใช้ซ้ำได้ระหว่างกระดาษที่เปียกน้ำแก้วน้ำหรือว่าเปลือกกล้วยแก้วน้ำที่ทำมาจากวัสดุที่ทนทานอย่างแก้วเซรามิกพลาสติกหรือโลหะเอามาล้างให้สะอาดก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้นานหลายปีเลยล่ะเรามาช่วยกันคิดอีกสักข้อนะขยะในภาพนี้ควรทิ้งในถังใบไหนถังขยะเปียกถังขยะแห้งหรือถังขยะรีไซเคิลก็ต้องเป็นถังขยะรีไซเคิลสิเพราะขวดพลาสติกส่วนมากถูกใช้ไปแค่ครั้งเดียวก็ถูกนำมาทิ้งแล้วเราจึงควรนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม
2: ่เมื่อวันก่อนพวกเราได้รู้ข้อมูลสำคัญมาว่าพวกเจ้าแมลงมันไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าขยะที่พวกเราทิ้งเกลื่อนกราดลงแม่น้ำและโยนใส่หัวพวกมันเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันเป็นอาวุธโจมตีพวกแมลงซะเลยและที่ข้ามอบหมายให้ไปรวบรวมขยะมาพวกเจ้าแต่ละคนได้อะไรมาบ้างล่ะ
3: ของผมได้มาเยอะเลยครับ

0: ไปรวบรวมมาจากทุกบ้านเลยนี่นี่ครับท่าน
1: กลิ่นเหม็นรุนแรงใช้ได้แต่ยังอร่อยอยู่เก็บไว้กินเองซะ
0: ขอผม
2: ของผมได้มาจากโรงงานเต็มเลยครับนี่ครับ
1: ดีมากนี่ก็ยังใช้ได้นี่ก็ยังดีนะนี่หายากเลยนะตัวเนี้ยตัวนี้หายากเลยของพวกเนี้ยยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ซ่อมยานรับ
2: ครับผม
3: ของผมนี่ได้มาเยอะมากเลยครับมีคนเอามาทิ้งเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
1: นี่แหละใช้ได้เลยฮ่าฮ่าฮ
4: ่
1: า
4: ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยสู้ๆครับ
3: ไปเลยครับไปเลยครับจัดการเลยครับจัดการเลยคร
4: ับ โอ้เจ้านายรู้เลยครับ
5: เฮ
3: ้
5: ย
3: โอ้ยเต็มปาก
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
3: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นขยะก็เอามาทำประโยชน์ได้เป็นพายเรือได
1: ้นี่เจ้าพวกแมลงนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเนี่ย

หลายๆคนอาจจะแค่คิดว่าขยะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่สกปรกเลอะเทอะไม่อยากที่จะเข้าใกล้ก็เลยต้องการที่จะกำจัดมันออกไปอย่างรวดเร็วก็เลยโยนขยะทิ้งไปนะครับแต่น้องๆครับขยะเนี่ยนะครับอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับถ้าเรากำจัดไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ครับลองดูนี่นะครับนี่คือน้ำสะอาดที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปสามารถอาศัยอยู่ได้เดี๋ยวเรามาลองวัดค่า pH ของน้ำสะอาดนี้ด้วยกระดาษลิตมัสนี่นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าน้ำสะอาดนะครับมีค่า pH อยู่ระหว่าง6ถึง8ก็คือมีความเป็นกลางนั่นเองครับแต่ถ้าน้ำนี้ปนเปื้อนด้วยขยะและสารเคมีต่างๆล่ะ

แน่นอนว่านอกจากความสกปรกภายนอกที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วค่า pH ของน้ำที่สกปรกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคราวนี้เราจะมาลองสร้างเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆกันดูนะครับ

พอกรองแล้วสิ่งสกปรกหรือว่าขยะขนาดใหญ่เนี่ยก็จะหายไปจากน้ำเลยนะครับแต่พวกสารเคมีหรือว่าของเหลวเนี่ยก็ยังแอบแฝงอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษลิตมัสอีกทีนึงนะครับโอ้โหก็จะเห็นว่าน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับค่า pH เนี่ยยังต่ำมีความเป็นกรดเลยล่ะครับถ้าเรานำน้ำนี้มาดื่มหรือว่ากินนะครับก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราอย่างมากเลยล่ะครับน้องๆทราบไหมครับว่าการวัดความเน่าเสียของแหล่งน้ำในธรรมชาตินั้นวัดกันที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือเรียกย่อๆว่า DO แหล่งน้ำทั่วไปมีค่า DO อยู่ที่ประมาณ 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้า DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรถือเป็นน้ำเน่าเสียนะครับการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

องหรือถ้ามีขยะถูกทิ้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขยะก็สามารถปลิวไปตามลมแล้วตกลงสู่แม่น้ำลำคลองได้และถ้ามีขยะในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดการหมักหมมและเกิดสารพิษขึ้นมาได้นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาหารของหนูแมลงสาบและแมลงวันจนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยนะครับน้องๆและทราบกันไหมครับว่าน้ำที่เราปล่อยทิ้งจากการซักผ้ามีปริมาณฟอสเฟตสูงมากเมื่อฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในผงซักฟอกลงสู่แหล่งน้ำจะทำให้พืชในน้ำเจริญเติบโตได้ดีจนแพร่กระจายปกคลุมผิวน้ำจนทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียและถ้าหากน้องๆปล่อยน้ำที่มีคราบไขมันลงแหล่งน้ำคราบไขมันก็จะลอยปกคลุมผิวน้ำทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เช่นกันน้ำก็เน่าเสียได้เช่นเดียวกันครับอันตรายของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับลองมาดูการทดลองนี้กันเลยครับ

0: ว้าวแค่ส่วนประกอบไม่กี่อย่างนะครับพอทำปฏิกิริยากันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจแบบนี้ขึ้นมาได้ครับน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าเราทิ้งพวกสารเคมีอันตรายรวมกันโดยที่ไม่แยกทิ้งขยะให้ลงถังอันตรายให้ถูกต้องแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากันแล้วกลายเป็นสิ่งอันตรายที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างนี้ล่ะครับต่อไปนะครับน้องๆต้องทิ้งขยะแยกประเภทลงถังให้ถูกต้องนะครับขยะอันตรายคือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ขยะอันตรายจากบ้านเรือนได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีสารกัมมันตรังสีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสามารถลุกติดไฟได้หรือสามารถระเบิดได้เช่นขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์หลอดไฟและถ่านไฟฉายนั่นเองครับขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือเรียกอีกอย่างว่าขยะติดเชื้อได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนเลือดหนองเสมหะหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยรวมไปถึงผ้าพันแผลสำลีเข็มฉีดยาและขวดน้ำเกลือที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยล่ะครับไม่ว่าจะขยะอันตรายชนิดไหนหรือมาจากไหนก็น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อทั้งเราและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการแยกขยะให้ถูกต้องจึงสำคัญมากน้องๆต้องระมัดระวังให้ดีและอย่าลืมแยกขยะอันตรายกันด้วยนะครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะตัวของฉันทำมาจากพลาสติกตัวของฉันมีประโยชน์เอาไว้ให้คนใส่ของตัวของฉันบางๆแบนๆแต่พอใส่ของข้างในก็ดูตัวใหญ่ขึ้นถูกต้องเลยฉันคือถุงพลาสติกสารพัดประโยชน์เอามาใส่อะไรก็ได้มีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้ฉันแล้วเพราะหันไปใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยลดโลกร้อนมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะฉันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นเกษตรกรรู้จักฉันดีแต่คนกินผักไม่ชอบฉันฉันไม่ได้โหดร้ายแต่หน้าที่ของฉันคือการกำจัดแมลงฉันคือยาฆ่าแมลงถึงคนจะผลิตฉันมาเพื่อใช้ประโยชน์แต่ฉันก็เป็นสารเคมีที่มีความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพอกลายเป็นขยะก็เป็นขยะอันตรายอีกด้วย
0: เรารู้จักขยะประเภทต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับถังขยะประเภทต่างๆเพื่อที่จะได้ทิ้งขยะเหล่านั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับการแยกขยะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยให้เราจัดการขยะได้ง่ายและก็รวดเร็วมากแล้วนะครับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะไม่ถูกทิ้งไปก่อนเวลาอันควรด้วยแหละครับถังขยะใบแรกนะครับคือถังขยะสีเขียวครับเอาไว้ใส่พวกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับก็จะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆใบไม้หรือว่าหญ้านะครับขยะพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำไปใส่ต้นไม้ช่วยให้เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ละครับถังขยะใบที่2นะครับคือถังขยะสีฟ้านะครับเอา

0: ถังใบที่3คือถังสีเหลืองครับเอาไว้ใส่ขยะที่รีไซเคิลได้ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วกระดาษโลหะหรือว่าพลาสติกนั่นเองครับถังใบที่4นะครับคือถังสีแดงครับเอาไว้ใส่ขยะที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมครับก็จะเป็นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดยาฆ่าแมลงต่างๆครับเมื่อน้องๆรู้แล้วนะครับว่าขยะประเภทไหนควรจะทิ้งลงถังขยะแบบไหนต่อไปน้องๆก็ต้องอย่าลืมแยกขยะทุกครั้งนะครับเพราะว่าการแยกขยะไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าน้องๆนำเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลแทนที่เราจะนำขยะพวกนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เลยก็ต้องทำความสะอาดมีขั้นตอนวุ่นวายมากมายเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าขยะที่เราทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าไม่กำจัดให้ดีแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยก็จะนอนแน่นิ่งไปเป็นร้อยๆปีเลยนะครับเพราะว่าย่อยสลายไม่ได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยสามารถจะอยู่ได้80ถึง100ปีครับกระป๋องเหล็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้100ปีครับถ้าเป็นพวกถุงหรือว่าแก้วพลาสติกแล้วล่ะก็อยู่ได้นานถึง450ปีเลยล่ะครับถ้าพูดถึงกล่องโฟมแล้วล่ะก็โอ้โหอยู่ตลอดไปเลยล่ะครับเพราะพวกนี้ย่อยสลายได้ยากมากๆครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับพวกเราทุกคนควรจะใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับของอะไรที่เรามีอยู่ยังใช้งานได้ก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนหรือน้องๆเนี่ยก็ควรจะเริ่มปฏิเสธบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆและพกถุงผ้าหรือว่าพันหมุนเวียนแบบนี้นะครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะซักหรือว่าล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากๆเลยล่ะครับ
1: ทุกคนเร่งทำงานเข้าไว้ห้ามหยุดห้ามนอนห้ามกินห้ามปวดปวดท้องเหรอก็กันเอาห้ามเข้าห้องน้ำ
2: โอ้พวกเราเร่งเถอะ
1: พวกเราจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วเราก็จะได้ครองโลกใบนี้เครื่องออคโตสเปเชียลเวอร์ชัน13นี้เราจะทำการส่งขยะสกปรกโสโครกและอันตรายต่อร่างกายของพวกแมลงไปตามท่อที่พวกเราต่อเป็นทางยาวซ่อนไว้ใต้ดินแล้วก็บุ้มเอาละเดินเครื่องได้

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: ามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องรักๆของสัตว์โลกวันนี้ครับขอยินดีต้อนรับน้องซาฟิร่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หัวข้อในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของความรักนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีแฟนมากี่คนแล้วครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: แต่ว่าแน่นอนจะต้องเคยมีเด็กผู้ชายมาจีบบ้าง
2: ก็มีค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยครับเขาเอาอะไรมาให้อย่างไรครับ
2: เขาเปิดของขวัญแล้วเขามีแหวนสีเขียวมาให้ค่ะแล้วเขาก็ให้หนูแล้วมันมีเพชรรอบ
1: ๆโอ้โหมีเพชรด้วยครับ
2: ใช่ค่ะพี่แทนคะแล้วสัตว์มันจีบกันยังไงอะคะ
1: ตะกี้นี้เราเห็นว่าคนเนี่ยก็จะมีการเอาของขวัญมาให้ใช่ไหมฮะในสัตว์ก็มีเหมือนกันเราจะไปดูกันสิว่าถ้าเกิดคนเราเวลาจีบกันมีการให้ของขวัญต่างๆนานานะครับในโลกของสัตว์จะจีบกันแล้วก็แสดงความรักกันอย่างไรบ้างนะครับจะถามซาเฟียร่าว่าถ้าเกิดมีคนเอาของขวัญมาให้เนี่ยซาเฟียร่าอยากได้อะไร
2: ไอติมไอศครีมค่ะ
1: ชอบของกินใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ในนกก็เหมือนกันตัวผู้ตัวไหนที่ไปหาของกินมาให้ตัวเมียได้เนี่ยก็จะได้รับความประทับใจนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเมียชอบผลไม้นกตัวผู้ก็จะไปหาผลไม้มาให้กินมาป้อนให้นะแล้วก็ถ้าเกิดตัวเมียชอบกินปลานกตัวผู้ก็ไปหาปลามาให้กิน
2: แล้วนกมันให้ของกินกับปากเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะอย่างคนเนี่ย เราตักไอติมให้แฟนแล้วก็ใช้ช้อนป้อนใช่ไหมแต่นกมันไม่มีช้อนไงมันก็เลยต้องให้กับปากนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย
2: มันก็จุบกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็เลยจุบๆเลยนอกจากนกแล้วครับยังมีสัตว์อีกชนิดนึงนะฮะที่มีการจีบกันโดยการให้ของขวัญด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้เลยนะครับนั่นก็คือแมงมุม
2: จ้าแมงมุมให้ของขวัญกันได้ด้วย
1: ใช่แล้วครับปกติแมงมุมเนี่ยจะกินสัตว์อื่นเป็นอาหารถูกไหมฮะ
2: แล้วมันให้กันยังไงอะคะ
1: ก็ตัวผู้เนี่ยต้องไปจับเหยื่อมาคือแมลงที่ตัวเล็กๆกว่าไปจับมาแล้วเอามาให้ตัวเมียแต่เนื่องจากความเป็นแมงมุมเนี่ยครับให้ธรรมดามันก็เฉยๆไปต้องมีการห่อของขวัญให้ด้วย
2: แล้วมันห่อยังไงอะคะเนี่ย
1: น้องซาเฟียร่าเคยเห็นใยแมงมุมใช่ไหมฮะ
2: เคย
1: มันจะขาวๆเป็นเส้นๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวผู้เนี่ยก็จะเอาใยของมันนี่แหละครับห่อรอบเหยื่อที่มันหามาได้นะเป็นกล่องของขวัญแล้วก็นำไปมอบให้กับตัวเมียถ้าตัวเมียรับของขวัญไปแล้วรู้สึกประทับใจนะครับก็จะยอมเป็นแฟนกับตัวผู้นะฮะแต่ว่าตัวผู้ของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยไม่มีของขวัญมาให้ตัวเมียเลย
2: ทำไมล่ะคะพี่แทน
1: มันไม่มีของขวัญแต่ว่ามันอาศัยความหล่อครับตัวผู้ของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยจะมีลักษณะสวยงามเคยเห็นนกยูงไหม
2: เคยค่ะ
1: หางสวยใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวเมียแบบว่าโอ้โหสวยจังอย่างเงี้ยหรือหล่อจังอยากจะเข้ามาเป็นแฟนยกตัวอย่างนกอีกชนิดนึงนะครับชื่อว่านกฟริเกตในนกฟริเกตเนี่ยตัวผู้ก็จะมีลักษณะประหลาดนะฮะคือว่าตรงหน้าอกของมันจะเป็นถุงลมขนาดใหญ่สีแดงแบบนี้
2: อุ๊ยเหมือนลูกหัวใจเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วครับจะเป็นเหมือนหัวใจดวงใหญ่กลมสีแดงนะครับมอบให้แก่ตัวเมียตัวเมียเห็นแล้วชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่านกตัวผู้ตัวนี้สุขภาพดีแข็งแรงถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างถุงลมที่ใหญ่โตแล้วก็สีแดงสดได้ขนาดนี้
2: มันจะแฟบใช่ไหมคะ
1: ใช่ถ้าเป็นโรคมันก็จะสีซีดๆแล้วก็แฟบนะฮะการใช้รูปโฉมที่งดงามในการชนะใจตัวเมียเนี่ยนะครับนอกเหนือจากในนกแล้วในแมงมุมอีกแล้วนะ ก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะครับแมงมุมชนิดหนึ่งชื่อว่าแมงมุมนกยูง
2: โหขนมันเหมือนนกเลย
1: บริเวณด้านบั้นท้ายของเจ้าแมงมุมนกยูงเนี่ยนะฮะจะมีสีสันสวยงามมากแล้วมันก็จะอวดส่วนนี้ให้กับตัวเมียดูนะครับระหว่างที่อวดบั้นท้ายสวยงามนั้นก็ไม่ได้อวดเฉยๆนะครับแต่มีการเต้นระบำประกอบด้วยท่าทางจะเป็นประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เห็นแบบนี้ก็จะรู้สึกโอ้โหกรี๊ดกราดเหมือนเวลาที่วัยรุ่นไทยเราเห็นดาราเกาหลีเต้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดครับที่ของขวัญก็ไม่ได้ให้ตัวเมียร่างกายก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามมาโชว์ท่าเต้นเต้นระบำอะไรก็ไม่มีแต่ก็ยังสามารถเอาชนะใจตัวเมียได
2: ้แล้วมันจีบกันยังไงอะคะ
1: มันไม่ใช้ความหล่อแล้วก็ไม่ให้ของขวัญครับแต่ว่ามันสร้างบ้านได้สวยงามมากนกชนิดนี้มีชื่อว่านกบาวเวอร์เบิร์ดนะฮะมันจะมีจินตนาการในการสร้างรังของมันเนี่ยที่โอ้โหบรรเจิดสวยงามมากนะฮะนกตัวผู้แต่ละตัวจะสร้างแตกต่างกันไปบางตัวชอบสีส้มก็จะไปหาวัตถุสีส้มเนี่ยมาเรียงเป็นแถวนะฮะบางตัวชอบสีน้ำเงินก็เรียงเป็นสีน้ำเงินบางตัวชอบสีขาวก็เรียงเป็นสีขาวแบบนี้ก็มีแล้วตัวเมียมาเห็นเนี่ยโอ้โหสร้างบ้านเก่งจังถ้าเกิดว่าเป็นสามีด้วยเนี่ยต่อไปต้องเลี้ยงลูกเก่งด้วยแน่เลยเพราะว่ามีความพยายามมากแล้วก็ยังสายตาดีสามารถมองเห็นวัตถุสีต่างๆเล็กๆๆได้น่าเป็นแฟนด้วยจริง
2: ๆแล้วมันเอาอะไรมาตกแต่งบ้านนะคะ
1: ก็มันก็จะไปช้อปปิ้งนะฮะแต่ไม่ได้ไปตามห้างนะครับแต่มันก็จะตระเวนหาวัตถุต่างๆที่อยู่รอบอาณาเขตของมันนั่นแหละแล้วบางครั้งเนี่ยก็ไปหยิบของที่มนุษย์สร้างด้วยอย่างเช่นบางทีไปหยิบหลอดกาแฟมาบางทีไปหยิบฝาขวดน้ำขวดอะไรมานะฮะตกแต่งรังได้อย่างสวยงามเอาละครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างครับสัทธิรา
2: หนึ่งสัตว์ที่จีบกันด้วยให้ของขวัญสองสัตว์ที่จีบกันด้วยความสวยงามและความแข็งแรงสามสัตว์ที่จีบกันด้วยโชว์ความสามารถเช่นสร้างรังสร้างบ้านค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากจ้าเอาล่ะต่อไปตาน้องสัทธิราให้ของขวัญพี่แล้ว
2: นี่ค่ะ
1: มันคืออะไรครับ
2: มดค่ะเอาไปเลี้ยงตัวนึง
1: โอ้ขอบคุณมากมดน่ารักจัง

0: ด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้จะพามาชิมร้านเล็กๆร้านนึงแต่ว่าเมนูเยอะมากเยอะขนาดว่ากระดานดำหนึ่งกระดานเนี่ยเขียนแบบอัดแน่นไม่มีพื้นที่ว่างแบบว่าให้เราได้แบบหายใจเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าเย็นตาโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2ไปดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยนะฮะตอนนี้ผู้อยู่กับพี่นกนะครับยืมตัวมาก่อนนะเมื่อกี้เห็นกำลังแบบว่าเตรียมเครื่องนะ
1: เตรียมเครื่องยังไม่พร้อมหมด
0: นี่ยังไม่พร้อมอีกเหรอ
1: ยังไม่หมด
0: นี่ตรงนี้นะครับข้างหน้าตู้นี้คือเป็นเครื่องของพวกเย็นตาโฟเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเยอะขนาดนี้ล่ะ
1: คือของเครื่องคำว่าของเครื่องบางทีมันก็ต้องมารวมหลายอย่าง
0: ฮะ
1: มันมีหลายราคาก็คือถ้าใส่หมดทุกอย่างเลย90บาท
0: หรอมีราคาอะไรยังไงบ้าง
1: มี50 60 70 80 90
0: ที่เห็นตรงนี้นะน่ากินมากเลยนะครับมีทั้งเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวอะไรครับ
1: อันนี้ของเราเรียกว่าเกี๊ยวระเบิดคือมันใหญ่จนแบบห่อจะไม่ได้แล้วอ่ะ
0: นอกจากเกี๊ยวระเบิดแล้วมีอะไรอีกครับเยอะมากเลยมี
1: ก็ตอนนี้เราเป็นหือกล้วยชิ้นกลมแล้วก็ทิลาบี้ชิ้นกุ้งแค่หมูแค่ฮูกแค่กรอบตับมีไส้มีหมูสด
0: แล้วที่คุยกันอยู่นี่ข้างหลังนี่ชงเช้งขมงชงเช้งทำอะไรกัน
1: อาหารตามสั่งค่ะ
0: ตามสั่งก็มีนี่กระดานดำหนึ่งนี่คือเขียนอัดแน่นมาก
1: อันนั้นยังไม่หมดนะกระดานดำนั้นอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: แล้วเห็นมีชื่อมีข้าวผัดปูด้วย
1: ก็ข้าวผัดบัวจืดๆของที่นี่เหรอ
0: จริงเหรอคือเอาเป็นว่ามีก๋วยเตี๋ยวมีตามสั่ง
1: มีข้าวมันไก่แต่ข้าวมันไก่เราขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาเราทำไม่ทัน
0: หลากหลายมากนะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนครับ
1: อ๋อฝังอยู่ใต้ดิน
0: ใช่ไหมมันต้องอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจัดเมนูมาเลยนะอยากจะให้ผู้ชิมอะไรคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ

ู้ชมครับตกใจมากนะใหญ่มากเลยนะครับนี่ชามนี้นะถ้ามาสั่งเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งว่าเย็นตาโฟ90ก็คือจะได้เป็นชามเบลเลอร์เทอร์แบบนี้เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับและอีกหนึ่งจานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนทีเด็ดของร้านนะครับเป็นเย็นตาโฟนะฮะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากสิ่งที่ผู้ชอบที่สุดก็คือนี่เกี๊ยวปลาแล้วตามด้วยเกี๊ยวหมูระเบิดใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าช้อนนะฮะนี่มีลูกชิ้นแคะนะครับแล้วก็แน่นอนลูกชิ้นปลาถือกล้วยก็มานะครับเย็นตาโฟต้องมีลูกชิ้นกุ้งนะครับทั้งแมงกะพรุนและหมึกกรอบนะครับคือเส้นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเส้นปลาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พิเศษมากของร้านนี้คือเกี๊ยวกรอบเติมไม่อั้นลองชิมน้ำดูนะครับหวานเปรี้ยวเค็มพอดีมากเติมแค่พริกก็พอเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเส้นปลาก่อนเลยแล้วกันนะครับอร่อยมากเลยนะครับตัวเส้นปลานี่คือเหนียวหนึบเด้งไม่มีกลิ่นคาวนะครับต่อด้วยเกี๊ยวปลานะฮะตัวเกี๊ยวปลานี่นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับเต็มปากเต็มคำดีนะฮะต่อกันที่นี่บ้างดีกว่าลูกชิ้นแคะนะครับในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาปลาเส้นเกี๊ยวปลาหืบกล้วยเนี่ยอร่อยมากนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยกินง่ายมากอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้นะครับต้องใช้ช้อนเลยเพราะว่าค่อนข้างหนักใหญ่นี่เกี๊ยวหมูตัวเกี๊ยวหมูนะครับแป้งบางมากไส้เกี๊ยวเนี่ยเป็นหมูที่หมักมาได้แบบหวานๆเค็มๆนะกำลังดีนะและที่สำคัญใหญ่เต็มปากเต็มคำนุ่มมากอร่อยมากนี่หมึกกรอบก็มาคนชอบกินเย็นตาโฟจะรักร้านนี้นะวัตถุดิบดีชิ้นใหญ่ให้เยอะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชูมาเป็นชื่อร้านเลยนะครับทีเด็ดเลยอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับข้าวผัดปูจะมี2แบบคือข้าวผัดก้ามปูกับข้าวผัดปูก้อนที่เห็นตรงนี้คือผัดมาแบบแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยนะครับหอมกระทะมากข้าวเนี่ยนุ่มนะครับมาดูที่ส่วนของก้ามปูนะครับไม่ได้ให้มาแบบหยุ่มหยิมชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วก็คือชิ้นใหญ่ๆนะหนาแบบนี้เลยหวานเจี๊ยบปูสดหวานมากเป็นอีกหนึ่งจานที่แนะนำ

0: อย่างอื่นมาลองชิมดูนะครับนี่กุ้งหมึกผัดผงกะหรี่ให้ดูกุ้งแล้วก็ดูหมึกเขานะครับสุดยอดเลยอ่ะอีกจานนึงเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนะครับนี่เป็นหมี่ฮ่องกงปูไก่ใส่มาด้วยแต่เดี๋ยวลองทางนี้ก่อนนะครับเอาลองหมึกก่อนนะตัวหมึกนี่นะครับสดหวานกรุบกรึบเลยอ่ะตัวใหญ่ให้เยอะนะครับชิ้นใหญ่ๆนะฮะนี่กุ้งใหญ่มากใช้แบบกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับลงไปกับข้าวแบบนี้เลยดีกว่ากุ้งสดมากกรุบกรอบหวานเด้งเยี่ยมเลยส่วนตัวผัดผงกะหรี่อ่ะมันจะมีติดเค็มหวานนิดนึงอร่อยนะกินกับข้าวน่าจะพอดีเลยนะฮะต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับอันนี้เป็นหมี่ฮ่องกงนะครับน่ากินมากเลยปูมันสดแล้วมันจะหวานนะหอมกินกระทะอีกแล้วนะครับแล้วผัดมาแห้งๆรสชาตินี่จะออกหวานนำนิดนึงมีเค็มตามมานิดหน่อยลงตัวนะกลมกล่อมนะอันนี้นะอร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยว่ากินขนาดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเริ่มที่หมี่ฮ่องกงนี่80บาทนะครับเซตนี้นะครับเป็นกุ้งหมึกผัดผงกะหรี่แล้วก็มีข้าวด้วย120บาทส่วนเย็นตาโฟนะของปูเมื่อกี้ทรงเครื่องแบบชามใหญ่ๆ90บาทข้าวผัดปูเป็นส่วนของก้ามเนี่ย60บาททั้งหมดวันนี้350บาทถูกนะกับปริมาณที่ได้นะครับแล้วก็รสชาติดีถ้าคุณผู้ชมสนใจนะมาได้เลยเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นเองนะฮะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 7:30 น.ประมาณ 3:30 น.ก็จะปิดแล้วนะฮะยังไงก็ตั้ง GPS มาได้เลยนะครับกับร้านเย็นตาโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2นะฮะอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับผมมาลองชิมกันฮะ
1: ของป่ากันค่ะต้องบอกว่าเป็นตลาดพื้นบ้านนะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็จะบอกว่าเป็นตลาดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะที่นี่ก็คือตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะเรียกว่าตลาดสถานีรถไฟนี่แหละอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองโนบอกได้เลยว่าเป็นตลาดที่รวบรวมของป่าพืชผักพื้นบ้านตามฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเท่าที่โนเคยเห็นมาเพราะว่าของเยอะมากๆเลยค่ะตลาดสถานีรถไฟคลองตันนี้นะคะเขาจะมี2โซนก็คือโซนแรกจะอยู่ติดถนนฝั่งใกล้ๆกับสวนสาธารณะชื่อสวนสมเด็จสลาราชมณีโรมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซนของตลาดที่จะขายกันอยู่ใต้ทางด่วนแล้วพอเดินเลยออกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึงก็คือจะขาย2ฝั่งริมทางรถไฟแบบนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีของอะไรน่าซื้อกันบ้างเนาะนี่มีหอยกาบด้วยนะคะเป็นหอยกาบน้ำจืดแล้วแบบว่ายังเป็นๆอยู่เลยอ่ะโลละ50บาทตัวใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีอันนี้คือหอยโข่งนะคะตัวใหญ่มากโลละ50เหมือนกันแล้วก็จะมีหอยปังนี่เอาไปแบบว่าไปนึ่งเนาะไปนึ่งกับพวกตะคงตะไคร้อะไรอย่างงี้มาจากไหนจ๊ะ
2: ปราจ
1: ี
2: นบ
1: ุ
2: ร
1: ีค่ะปราจีนบุรีนี่แม่ค้ามาจากปราจีนบุรีค่ะมีผักขี้ขวงสะเดาดินน่ะเนาะแล้วก็จะมีพวกผักโขมแบบนี้แผงติดกันนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งผักทั้งปลานี่ใบยอแบบอ่อนๆเลยนะคะแบบนี้กำเท่าไหร่จ้าอันนี
2: ้
1: 10บาทฝั่งนี้นะคะจะเป็นหนูนาแล้วก็มีปลาบู่ด้วยใครชอบทานปลาบู่นะคะโนเห็นมีหลายร้านเลยที่ขายมาหาซื้อได้ที่ตลาดสถานีรถไฟคลองตันตรงนี้จะเป็นอีกโซนนึงอยู่ริมทางรถไฟเหมือนกันนะคะอยู่อีกฝั่งนึงคือมีทั้งของที่แบบว่าซื้อแบบกินเลยตอนเช้าขนมอะไรแบบนี้กับพวกของสดผลไม้ค่ะนี่บ้านนี้ค่ะกล้วยแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยอันนี้กล้วยอะไรคะเนี่ย
2: หางมุกจ้า
1: โอ้นี่ค่ะอันนี้กล้วยหางมุกใหญ่มากเท่าไหร่จ๊ะ40บาทกล้วยหางมุกนะคะน่ากินมากเลยแล้วก็จะมีพวกกล้วยน้ำว้าแบบกล้วยสวนเนาะใครชอบกล้วยนะคะหลากหลายเลยร้านนี้

0: แทบจะเกือบทุกสายพันธุ์ที่เราคุ้นเคยกระถินจ้ากำละ10บาทอันนี้นะไปแกะแล้วลูดโรยข้าวแล้วกินกับพวกแจ่วป่นนะสุดยอดต้มตำก็ได้เนาะกำเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 3บาทจ
0: ้
1: า
0: โอ้สะดาวบ้านนี้สวยมากคือแบบดอกฟูมากนะคะ20บาทพี่วันมาขายที่นี่ทุกอาทิตย์เลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คืออย่างหน้านี้ก็จะเป็นหน่อไม้เป็นอะไรอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ตามฤดูกาล
2: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็คือรับมาหรือจากบ้านเราด้วยหรือจาก
2: บางอย่างเราก็รับมาบางอย่างเราก็หาเอง
0: มีของที่บ้านเราด้วยอะไรอย่างนี้เนาะขายกันนี่ถ้าเป็นอย่างแม่ค้าอย่างพี่วันอย่างอะไรเงี้ยมากันตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มแบบขนของมาวางแล้ว
2: นี่เหรอมาแต่ตอนเมื่อคืนออกจากบ้าน4ทุ่มแล้วทุ่มนี้ก็ตีหนึ่ง
0: แล้วเริ่มตั้งกันนะคะ
2: มาถึงก็ตั้งเลย
0: เหรอ
2: เอาผ้าคลุมไว้ตอนเช้าตีห้าก็เปิด
0: แสดงว่าประมาณเริ่มตีสี่ครึ่งตีห้าก็เริ่มมีแม่ค้ามีคนมาเดินแล้วและขายไปจนถึงสักกี่โมงกันได้คะเนี่ย
2: เที่ยง
0: เที่ยงก็เก็บกันหมดแล้ว
3: เอา

0: ฉะเชิงเทรากรุงเทพคือระหว่างที่เราซื้อของเนี่ยนะคะก็จะมีรถไฟที่เขาวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกตามช่วงเวลาของเขาแต่ว่าก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาจะคอยประกาศว่าแบบเวลารถไฟจะมาให้ระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกแม่ค้าเองก็จะคอยเตือนลูกค้าเหมือนกันว่าอ้าวหลบเข้ามาก่อนจ้าอะไรประมาณแบบนี้นะคะน่ารักดีอ่ะตลาดนี้มันสำปะหลังขายด้วยนะคะเนี่ยแม่บอกว่าไปทำห่อหมกก็ได้มันน่าจะออกมันๆเนาะ
1: อร่อย
0: อร่อยหนูไม่เคยกินเลยอ่ะใครเคยกินมาซื้อได้ที่ตลาด
1: ลวกใส่กะทิอร่อย
0: เหมือนใบเหลียงเหมือนอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลยเนาะ
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละแซ่บขอบคุณค่ะตลาดนี้นะคะไม่ได้มีแต่ของพื้นบ้านแต่ว่าก็จะมีพวกเสื้อผ้ามือสองด้วยเนาะเนี่ยตลอดทางเราก็จะเห็นของก็จะขายผสมกันไปนะคะบ้านนี้คนลุมเยอะนะคะเพราะว่าของที่ขายเนี่ยก็จะเป็นของพื้นบ้านประเภทแมลงแล้วก็มีแบบมีปลามีกบขยงเนื้ออ่อนแล้วก็มีพวกเขียดน้อยนะคะมีแมงตับเต่าหน่อไม้ก็น่ากินผักหวานน่ะกำไร20บาทอ่อนมากเลยดูสิร้านนี้ไม่ได้มีแค่พวกแมลงพวกแบบแมงตับเต่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าคือแม่บอกมีครบหมดไข่มดแดงก็มีแต่ว่าขายไปแล้วมีผักติ้วนะคะอ่อนๆเลยนี่แล้วก็มีเห็ดเห็ดอีหยังนี
2: ่
0: เห็ดบดเห็ดลมโอ๊ยมาร้านนี้นี่คือได้หลายมื้อนะหนูว่านะนี่อันนี้เข้ามาในโซนที่เป็นใต้สะพานนะคะใต้สะพานทางด่วนของเยอะแบบเยอะแน่นทุกโซนเลยอ่ะมีพวกแมงจีนูนแบบแกะพร้อมเอาไปทอดแล้วก็มีไข่มดแดงผู้หลากหลายมากตลาดนี้แต่มีอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีขายในกรุงเทพบักขี้เบ้านี่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี
1: ้ศรีสะเกษ
0: ค่ะนี่บักขี้เบ้าค่ะก็คือมันเป็นตัวอ่อนของแมงกุจี่อ่ะ6ลูก50ค่ะลูกนึงก็จะมี1ตัวเนาะนี่แหละเอาไปแกงได้ไปอะไรได้ไปย่างมันก็จะหอมค่ะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนกุ้งคุณผู้ชมนะคะที่ดูแล้วนะคะชื่นชอบพวกพืชผักพื้นบ้านนะคะเนาะว่าตลาดนี้ที่สุดแล้วนะคะของฟูเยอะมากนะคะใครที่อยากมาตามรอยรายการเรื่องเด็ดของเรานะคะมาได้เลยตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพเองนะคะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เช้าเลยก็คือประมาณสักตีห้านี่คือแม่ค้าน่าจะฟูเต็มแล้วนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณ11โมงที่อย่างนี้ของก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากที่จะมาเดินตลาดพื้นบ้านแบบนี้นะคะพิกัดก็คือเขาจะอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะก็คือสวนสมเด็จสราราชมณีลมนะคะย้ำอีกทีตลาดมีทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะไปจนถึงเที่ยงตลาดสถานีรถไฟคลองตันเขตห้วยขวางกรุงเทพของเยอะมากมากค่ะ
3: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปนอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่นะครับมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทั้งอร่อยและราคาไม่แพงอีกด้วยครับ
4: มาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คือนวดเฟ้นอย่างพร้อมแล้วเพราะว่านางเอกของเราจะต้องพูดเยอะมากเลยนี่อยู่กับแม่เล็กนะแม่เล็กนี่ใช้คำว่าเป็นประธานได้ไหม
5: ที่ปรึกษาตรงค
4: ่
5: ะ
4: ที่ปรึกษาเลยนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปน
5: ทำไมบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4: เป็นไงแล้วทำไมเราถึงมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ย
5: ตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี25ค่ะ
4: 2525
5: ค่ะเพราะว่าอาชีพของชาวบางบานหรือชาวเซน้อยก็จะทำนาเป็นส่วนใหญ
4: ่ครับ
5: และเป็นการทำนาปีปีนึงทำครั้งเดียว
4: จ้ะ
5: อันนี้ก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยแม่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยรวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมก็เริ่มทำจากกล้วยตากก่อนเพราะเราจะมีกล้วยใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: เราก็เริ่มทำกล้วยตากก่อนอะไรเงี้ย
4: ของเราอร่อยยังไงครับกล้วยตากเรา
5: ของเราเหรอคะ
4: จ้ะ
5: เป็นอะไรเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรนอกจากน้ำเกลืออย
4: ่
5: างเดียวสีก็ธรรมชาติกล้วยมะลิอ่องดีที่สุดสำหรับทำกล้วยตากนะคะจะเนื้อนุ่
4: ม
5: แล้วก็ผลไม่โตมากเหมาะสำหรับทำกล้วยตาก
4: เดี๋ยวลองชิมนะครับน
5: ี
4: ่กล้วยตากแกะเลยคือกล่องนึงเนี่ยมีอยู่ประมาณเยอะนะ
5: เยอะๆค่ะ
4: หลายนะครับเป็น10นะฮะแล้วดูชิ้นประมาณนี้นะครับสีสวยมากนะครับเป็นสีจากธรรมชาตินะครับเหลืองทองหวานหอมมีกลิ่นแบบออกเหมือนหวานแบบออกน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลยนะครับแต่เป็นรสชาติของมะลิอ่องแท้ๆแล้วเนื้อนุ่มกัดเข้าไปมันจะมีความหนึบอร่อยมาก50บาทแล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรจ๊ะ
5: กล้วยอบแผ่นค่ะอันนี้กล้วยอบแผ่นก็จะใช้กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเหมือนกันแต่ความสุกต้องมากกว่ากล้วยตาก
4: เพราะอะไร
5: จนเปลือกดำเลยค่ะ
4: เอาหรอ
5: เพราะว่าเราทำแล้วเราตากแห้งใช่ไหมคะเพราะนั้นเนื้อเขาต้องนิ่มพอสมควร
4: ครับคือที่บอกว่าเป็นแผ่นนี้คือมาอย่างนี้นะ
5: ค่ะ
4: แบบนี้นะ
5: ค่ะ
4: มันหวานแบบไม่ได้หวานเลี่ยนอ่ะหวานกำลังดีนะฮะแล้วมีความเหนียวหนึบแต่ว่าถ้าต้องการความแบบ texture สัมผัสของความเป็นลูกเป็นกล้วยแบบเป็นลูกๆนี่นะไปทางกล้วยตากคือแล้วแต่ชอบได้เลยแต่แนะนำว่าลองซื้อไปชิมดู2อย่างเลยนะครับอร่อยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งกล้วยตากและกล้วยอบแผ่นนะครับ50บาทแล้วก็นี่นะครับมะดัน
5: ค่ะ
4: เชื่อม
5: ค่ะ
4: เปรี้ยวหวานแล้วก็มีตัดเค็มหน่อย
5: ใช่เค็มจากเกลือ ันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะลูกไม่ใส่สีเลยอะไรเลยมะดันสด1กิโลนะทำได้2ขีด
4: อร่อยนะใครชอบแบบเปรี้ยวๆอมหวานนิดๆแล้วมีติดเค็มหน่อย
5: ๆแกงง่วงได้ขับรถใส่ปาก
4: ไปอร่อยมากนี่กล่องละ50บาทเท่านั้นมาต่อที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็น่ากิน
5: มะเขือเทศใช่ไหมลูกมะเขือเทศเชื่อมแห้ง
4: มะเขือเทศ
5: ใช่มะเขือลูกโตๆหน่อย
4: ลูกโตๆแล้วก็เอามาทำนี่แบบเป็นแบบนี้นะครับ
5: เอามากว้านเม็ดออก
4: ครับ
5: แล้วก็มีกรรมวิธีแล้วก็เชื่อมไม่ได้เชื่อมวันเดียวเสร็จนะลูก
4: จ้ะ
5: เหมือนแช่อิ่มทำไปเรื่อย
4: ๆ
5: สองสามวันนู่นนะถึงจะเอาไปตากแดด
4: อ้าวหรอ
5: ตากแดดสัก2แดด
4: ครับ
5: แดดจนกว่าจะแห้ง
4: หวานอมเปรี้ยวอันนี้จะได้ความเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับกลิ่นนี่ใช่เลยอร่อยมากกินแล้วตื่นสดชื่นกล่องละ50บาทแล้วอันนี้เป็นสมุนไพรอบกรอบตรงนี้นะครับที่ผู้เห็นนี่มีใบกะเพราใบมะกรูดพริกแห้งมีข่ามีตะไคร้แล้วก็มี

0: กระชายด้วยโอ้มีหอมแดงนี่หอมแดง
1: กระเท
0: ีย
1: ม
0: กระเทียมก็ม
1: ีพริกไทย
0: มีพริกไทยพริกไทยพริกไทยดำเหรอครับ
1: ใช่พริกไทยดำ
0: และแน่นอนอีกอย่างนึงคืองาดำ
1: ใช่
0: มาด้วยเหมือนกันนะครับ
1: มีใบบัวบ
0: กครบเครื่องเลยนะครับตักไปตรงไหนก็จะเจอสมุนไพรหมดเลยได้เค็มจากเกลือได้ความมันจากตัวถั่วลิสงนะครับและแน่นอนกลิ่นสมุนไพรชัดมากถ้าเป็นซองแบบนี้50บาทเหมือนกัน50บาทนี่หูยอร่อยคุณผู้ชมลองซื้อไปชิมดูนะครับต่อกันที่อีกหนึ่งอย่างนะครับมีกรอบกล่องนี้ก็50บาทเหมือนกันมีใบมะกรูดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีงาดำมีพริกแห้งมีกระเทียม
1: แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรให้กรอบนะคะใช้อบผัดแล้วไปอบอีกทีนึง
0: เปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับกินเล่นได้เลย
1: ใช
0: ่อร่อยมากอีกหนึ่งอย่างทิ้งท้ายไว้อันนี้ก็จะเป็นงาดำคั่วถุงนี้ก็50บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะอุดหนุนสินค้าของยายๆแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัด
1: พระนครศรีอยุธยาค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะ
0: ครับ
1: เราก็สอนให้มาเป็นหมู่คณะ
0: ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1: ไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
0: ครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ากลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนไหนดูแล้วอยากให้พลุหรือพี่โนไปรีวิวให้แบบนี้นะแนะนำเข้ามาได้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตาโลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตาโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพลุกับยายเล็กต้องขอลาไปก่อนนะพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอัมบลินทีวี HD ช่อง 34 แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา2 คนไปแล้วนะ
1: สว
0: ัสดีครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้เมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

0: การการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับทุกคนผมวิทย์บอดและรายการ Worldwide Wit พิชิตคำถามสุดป่วนมารายงานตัวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าแบบนี้ก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้พวกเราไปค้นหาคำตอบกันว่าแต่วิทยาศาสตร์ป่าและคำถามกวนๆของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับ

0: กได้บ้าง
1: ถ้าวันหนึ่งขณะที่เรามาตั้งแคมป์สำรวจป่ากันเมื่อถึงตอนจะจุดไฟทำอาหารก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟมาเลยนอกจาก
2: แว่นขยาย
1: แว่นขยายจะใช้จุดไฟได้หรือไม่และจะทำให้อะไรสุกได้บ้างเราจะเก็บแว่นขยายไว้ก่อนแล้วเราลองหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถใช้แทนแว่นขยายดูซิว่านอกจากแว่นขยายที่เราเคยรู้มาก่อนแล้วว่าสามารถใช้รวมแสงได้จะมีอะไรอย่างอื่นที่สามารถใช้จุดไฟได้บ้าง

0: ผมได้ก้อนหินกับกิ่งไม้ครับ
1: หนูได้ไฟฉายกับกระจกค่ะ
2: ผมได้ว่านสายตากับพัดครับ
3: แล้วเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะจุดไฟได้ยังไงแล้วมีวิธีแบบไหนบ้างอะ
2: ว่านสายตาเนี่ยมันเหมือนกับว่านขยายครับแสงอาทิตย์จะเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแสงอาทิตย์ที่ร้อนครับส่วนพัดก็ช่วยพัดให้มันให้ไฟลุกขึ้นครับ
4: โอ้โห
1: ของหนูนี่ค่ะเอาไว้เป็นสะท้อนแสงให้แสงมันมาอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นแสงจากไฟฉายก็เหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ค่ะ
3: อ๋อเอาไปช่วยใช่ไหม
0: ของผมนะครับมี2วิธีครับพ่อสอนไว้ว่าให้ทำแบบนี้ครับมันจะเกิดแสงมันจะเกิดไฟครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอากิ่งไม้เนี่ยนะครับมาขูดกันครับอะไรแบบนี้ครับ
3: พร้อมทั้งอุปกรณ์แล้วก็หลักการอย่างนี้แล้วทดลองจริงกันเลย
5: เริ่ม

0: ของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะไม่สามารถจุดไฟได้เลยน้องๆคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนอาแพนก่อนเลย
1: ผมคิดว่าเพราะว่าน่าใช้ก้อนหินที่เรียกกว่านี้ครับแล้วก็ผมยังขูดไม่แรงพอครับ
0: แล้วของโน้ตล่ะ
2: หนูคิดว่าก้อนเมฆเดี๋ยวมันก็มาบาทิตเดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็ไฟมันยังไม่แรงพอด้วยค่ะ
0: แล้วไทเกอร์ล่ะ
3: อ๋อผมก็คิดเหมือนโน้ตเหมือนกันครับแล้วอีกอย่างว่าอันเนี้ยมันเล็กไปครับมันควรอันใหญ่แบบนี้จึงจะทำได้ครับ
0: จริงๆที่น้องๆพูดมาเนี่ยก็ถูกนะถึงแม้ว่าแว่นของไทเกอร์เนี่ยจะมีเลนเหมือนกับแว่นขยายแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยเป็นเลนนูนทำให้เกิดการรวมแสงจึงจุดไฟได้ส่วนแว่นของไทเกอร์เนี่ยเป็นแว่นสายตาสั้นเป็นเลนเว้าทำให้เกิดการกระจายแสงออกไป
3: แต่ว่าผมเคยเห็นในหนังนะครับว่าเขาใช้แว่นจุดไฟได้ครับ
0: อันนั้นน่ะเป็นแว่นสายตายาวจะเป็นเลนูนเหมือนกับแว่นขยายทำให้เกิดการรวมแสงเหมือนกันแล้วก็สามารถจุดไฟได
4: ้และที่สำคัญอีกอย่างน้องๆรู้หรือเปล่าว่าการเกิดไฟต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการจะจุดไฟให้ติดนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันและทั้ง3อย่างจะต้องรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยอย่างแรกก็คือเชื้อเพลิงจะต้องเป็นของที่ลุกติดไฟได้ง่ายเช่นน้ำมันถ่านกิ่งไม้ใบไม้แห้งองค์ประกอบที่2ก็คืออากาศหรือออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้อยการติดไฟก็จะทำได้ยากมีควันและเขม่ามากแต่ให้ความร้อนน้อยครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือความร้อนยิ่งมีความร้อนมากก็จะยิ่งทำให้การจุดประกายไฟนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจุดไฟของน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยมาจากหลายอย่างทั้งทางด้านเชื้อเพลิงที่อาจจะมีความชื้นมากเกินไปเพราะเก็บมาจากแถวริมน้ำแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เพียงพอรวมทั้งวิธีใช้อุปกรณ์ก็มีส่วนด้วยนะครับ
0: ที่เราจะใช้แว่นขยายในการจุดไฟแล้ว
5: เย้
0: yeah. อ่ะแว่นขยายหายไปไหนอ่ะ
1: ฮะแว่นขยายหายไปไหนล่ะพี่นิว
0: ขอโทษทีอ่ะหายไปได้ยังไงเนี่ย
5: เอ้าอย่างนี้เราจะใช้อะไรแทนแว่นขยายล่ะครับ
0: อ๋อถ้าเราไม่มีแว่นขยายเนี่ยเราก็สามารถทำแว่นขยายขึ้นมาเองได้นี่นา
2: ทำยังไงอ่ะพี่
5: ทำยังไง
4: แว่นขยายคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของวัตถุต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยตรงส่วนของแก้วของแว่นขยายนั้นจะมีขอบบางกว่าตรงกลางเราจึงเรียกแก้วนี้ว่าเลนส์นูนนั่นเองครับ

0: น้องแพงมีดินสอไหม
1: มีครับขอยืม
0: นี่เดี๋ยวพี่จะเอาดินสอแท่งนี้เนี่ยใส่ลงไปในน้ำน้องๆลองสังเกตดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: ที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: โหใหญ่เหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะครับ
2: เราจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จุดไฟจริงหรอคะ
0: เรื่องนี้พี่ว่าต้องลองพิสูจน์กันเลยดีกว่าแต่ว่าใส่โหลแก้วอย่างเงี้ยคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าคนละถุงเลย

0: ถุงน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนเลนนูนเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนนูนจำลองที่เราสร้างขึ้นนี้จึงเกิดการหักเหทำให้เรามองเห็นภาพวัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเลนนูนจำลองนี้ยังมีคุณสมบัติในการรวมแสงเหมือนเลนนูนอีกด้วยครับ
1: ถึงเรารู้วิธีการแล้วแต่เรายังจุดไม่ได้ทำไมมันยากแบบนี้ล่ะครับพี่นิว
2: แล้วคนสมัยก่อนเขาต้องจุดใช้กันเองแล้วเขาจุดยังไงกันล่ะคะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วขอขนมกินก่อนนะ
4: จุดไฟอะไรดีกว่าไม่งั้นน่ะแดดหมดอดกินนะ
3: โอ้ยกินด้วย

0: ได้รู้จักอุปกรณ์ในการจุดไฟอย่างแว่นขยายแล้วก็ได้ทดสอบการจุดไฟจากแว่นขยายกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ได้เวลามาทดสอบกับของจริงกันแล้วว่า
1: แว่นขยายทำอะไรให้จุดได้บ้าง
2: กติกาการแข่งขันก็คือเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอาหารของตัวเองมาคนละ1อย่างและใช้แว่นขยายมาทำให้อาหารนั้นสุกโดยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมมาช่วยทำให้สุกเร็วขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่45นาทีเท่านั้น

0: ไทเกอร์ครับไทเกอร์กำลังทำอะไรครับคิดทำอะไรอยู
1: ่คิดจะเอาไอ้แผ่นนี้มาติดไว้แล้วเอาสีดำมาทับไว้ข้างล่างครับ
0: มันจะช่วยอะไรครับคิดว่า
1: สีดำมันเป็นสีแสงจากแดดดวงอาทิตย์ก็เลยมันจะทำให้ร้อนขึ้น
0: แล้วคิดว่าอาหารของใครใน3คนนี้สุกยากที่สุด
1: คิดว่าไก่ครับ
0: ไก่เพราะอะไรครับ
1: เพราะไก่มันมีหนังแล้วมันจะน่าจะสุกยากกว่าอันไหน
0: แล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพด
1: ข้าวโพดมันก็น่าจะอาจจะได้เพราะมันเหมือนเราฮีทในไมโครเวฟนะครับมันก็อาจจะเกิดเร็วก็ได้
0: นี่น้องแพนคิดกำลังจะทำอะไรครับ
2: คือจะเอาทั้งหมดนี่ครับเครื่องขยายนะครับ
0: ครับ
2: ให้สะแทะให้แตกมันสะท้อนกับกระจกนะครับให้แล้วให้มันไปโดนไก่ครับ
0: แล้วเราจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะ
2: เดี๋ยวจะตัดครับ
0: ตัดออกใช่ไหมครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้
2: แต่ว่าให้มันร้อนเร็วๆครับ
0: ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับแล้วแพนคิดว่าของใครเนี่ยจะสุกยากสุด
2: ของผมครับ
0: ของผมใช่ไหมครับ
2: คิดว่ามันน่าจะสุกยากครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้โดนทั่วครับ
0: น้องโน้ตครับน้องโน้ตคิดว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาของพวกนี้มาทำอะไรครับกำลังทำอะไรอยู่
3: เดี๋ยวจะ

0: เอานี้วางไว้แล้วก็ไฟฉายมาช่วยส่องแดดค่ะแล้วก็เอาอันนี้อุดมาช่วยสะท้อน
1: แล้วเราคิดว่าของไทยเนี่ยสุกยากสุด
0: หนูคิดว่าไข่ดีกว่าไข่
1: ทำไมถึงคิดว่าไข่อ่ะ
0: ไข่เนี่ยคือข

0: แพนน้องแพนตอนนี้กำลังทำอะไรครับผม
1: อ๋อคือผมจะเอาไก่นะครับใส่ในกระดาษฟอยล์นะครับเพื่อจะให้เผาครับ
0: แล้วต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะสุกทันเหรอครับถ้าเกิด
1: สุกทันครับเพราะว่ามันจะรวมๆกันใช่ไหมครับเวลาเผาความร้อนก็จะเข้าก็โดนด้วยกันครับ
0: โดนทั่วหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุกทั้งชิ้น
1: ใช่ครับ

0: ูกำลังใช้ไฟฉายส่องอันนี้ช่วยส่องให้มีแสงค่ะ
1: คือไฟฉายส่องอันนี้ส่องโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็มีแสงอาทิตย์ช่วยส่องตรงนี้อีก
0: ใช่
1: ทำอะไรอยู่ครับไทเกอร์
2: อ๋อเพิ่งนึกได้ครับว่าจะเอาแผ่นโฟมมาติดไว้ข้างล่างเพราะเวลาเราใช้ไฟข้างล่างมาจุดมันจะได้ไม่ต้องไหม้ครับแล้วเราใช้แสงอาทิตย์มาช่วยกันอีกแรงนึง
1: ให้2อย่างมันช่วยกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมันจะสุกเร็วขึ้นเหรอ
2: ก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะความร้อนของมันครับ

0: ไอเกอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็ได้อยู่แล้วครับแต่มันไม่
0: โอ้สภาพอย่างนี้

0: 3 2 1หมดเวลาครับเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างไทเกอร
1: ์ก็ได้อยู่นะครับ
2: เกือบถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดปะ
1: เมื่อกี้ติดครับ
2: มีช่วงนึงติดใช่ไหม
1: ใช่ครับมันมีช่วงนึงตอนที่มันลุกขึ้นมาเยอะเลยครับ
2: แล้วทำไมตอนแรกมันถึงไม่ติดอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะมันมีเมฆมาขัดจังหวะด้วยครับแทนที่มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันมีเมฆมาบัง
2: เมฆมาบังแสงทำให้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ครับ
2: นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็มีคราบขาวๆเกือบจะสุกแล้วเหมือนกัน

0: นี่สุกเยอะกว่าอีกนะเนี่ย
1: มันสุกเยอะกว่าอันเดิมค่ะ
2: ต่อมาก็ถึงน้องนดครับเป็นไงบ้างน้องนด
3: มันมีแต่ควันน่ะพี่มันไฟมันไม่ติดสักทีแต่ไฟมันก็ติดแป๊บนึงแล้วแหละแต่ก้อนเมฆบางแสง
2: มาแนวเดียวกับไทเกอร์เลยครับตอนนี้โอเคแล้วขอดูข้าวโพดหน่อยนะครับณจุดนี
3: ้กินฉี
2: ่ข้าวโพดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่มี
2: ไม่มีเลย
3: เมื่อกี้ข้าวโพดไหม้ไปอันนึงแล้ว
2: จริงป่ะ
3: รู้สึก
2: อันไหน
3: นี่ไงนิ่ม
2: มันนิ่มขึ้นนะครับมันสุกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินกันแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างแพนสุกไหมสุกไหม
4: คิดว่าน่าสุกนะครับ
2: จะให้พี่เปิดอันไหน
4: อันไหนคิดว่าอันนี้นะครับ
2: อันนี้เหรอ
4: ครับ
2: ลองมาดูกัน
4: ว้าว
2: ร้อนนะเนี่ย
4: ร้อนพี่นายลองกินดิครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: เหมือนกินข้าวมันไก่จริง
4: ๆเนื้อแน่นๆ
2: ใช่ใช่ดูว่าตอนแรกเห็นว่ามันไม่ติดไม่ใช่หรอ
4: ครับ
2: เราทำยังไงถึงลุกอ่ะเอาใบไม้มาเพิ่มหรอ
4: ครับผมก็ส่องต่อส่องมาตรงที่พอจะส่องไม่ได้ใกล้ๆกับไฟครับ
2: หน้าไก่ถึงสุดโอเคสรุปว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยสามารถทำให้อาหารของตัวเองสุกได้โดยที่ใช้แว่นขยายถึงแม้ว่าจะสุกมากจะสุกน้อยเนี่ยแต่ก็ถือว่าสุกนะครับสามารถทำได้ปรบมือ
3: นี่ค่ะข้าวโพดของหนู
2: ไป
5: ผมครับ
2: ไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินดีกว่า
5: ไปกินอะไรกันล่ะ
2: กินได้แต่ไก่นะ
6: ทุกวันนี้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟและสามารถใช้ไฟได้ตามต้องการอย่างง่ายได้จนอาจจะลืมไปว่าไฟที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและความร้อนในการทำอาหารมีความสำคัญกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการจุดไฟเรียนรู้ไว้มีประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือรู้วิธีจุดไฟแล้วอย่าลืมที่จะดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือช่วยบอกวิธีจุดไฟสุดเจ๋งในแบบของเพื่อนๆกันหน่อยชงจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทาง Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์มีอยู่รอบตัวเราเสมอนะครับผมวิธีบอร์ดหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันตลอดไปนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องน่าสงสัยรอบตัวเรามากมายและเมื่อไหร่ที่ความสงสัยมาบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
6: ถูกต้องเลยครับตราบใดที่ยังมีความสงสัยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวันหมดไปและพวกเราก็อาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนก่อนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: English Online Style Coffee
1: วันนี้พบกับพี่เฟิร์นค่ะ
0: พี่พีครับ
1: วันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะพาน้องๆไปชมสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าพี่พีพอจะทราบไหมคะว่าเป็นที่ไหน
0: เอพอได้ยินมาแล้วว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านเติมรักหรือเปล่าพี่เฟิร์น
1: หมู่บ้านเติมรักเป็นชื่อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่พี And for today I have special mission for พี่พี
0: Oh for me
1: วันนี้นะคะพี่เฟิร์นก็มีภารกิจพิเศษค่ะที่จะมาให้พี่พีเนี่ยไปทำด้วย
0: Interesting ผมมันน่าสนใจมากเลยนะครับพี่เฟิร์น
1: ใช่แล้วค่ะ Are you ready?
0: Yes I'm ready
1: แล้วน้องๆครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว
0: Let's go
2: เอาละครับคุณผู้ชมและแล้วพวกเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านเติมรักกันแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านที่จะมาให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพาชมสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนนาะผมขอตัวไปหาผู้ใหญ่บ้านแป๊บนึงนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: และตอนนี้เราก็ได้อยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักแล้วก่อนอื่นเลยขอรบกวนให้ท่านผู้ใหญ่บ้านแนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ครับผมชื่อนายปัญญาพลมนประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเติมรักที่นี่นะครับครับผม
2: โอเคครับผู้ใหญ่บ้านครับผมมีคำถามครับผมอยากทราบแนวคิดแรงบันดาลใจที่ท่านผู้ใหญ่บ้านได้รับมาจากใครที่ถึงได้ทำสวนในลักษณะแบบออกมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับ
3: ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดถึงนะครับเศรษฐกิจพอเพียง

0: แนวคิดของสถาปัตยกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับได้วางไว้นะครับก็ด้วยความที่ว่าหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ป่าแล้วก็ดินนะครับทําให้การเกษตรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญทีนี้การเกษตรในบางฤดูกาลนะครับมันมีปัญหาเช่นถ้าเราจะทํานาฤดูกาลไหนที่ไม่มีน้ําเนี่ยเราก็จะทําไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเติมรักของเราเนี่ยก็จะขาดรายได้ตรงนั้นไปนะครับทําให้เราร่วมกันคิดนะครับที่จะสร้างแปลงผักนะครับหรืออะไรก็ได้เป็นส่วนครัวนะครับที่เราสามารถปลูกกินแล้วก็ขายในยามที่เราไม่สามารถออกไปทำอาชีพหลักของเราได้นะครับแล้วก็จึงรวมตัวชาวบ้านนะครับแล้วก็มาจัดการทำแปลงผักตรงนี้ขึ้นมา
1: เอ๊แล้ววันนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านจะพาผมเดินชมแปลงตัวอย่างสักหน่อยไหมครับ
0: ยินดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับป้าผานะครับเป็นป้าที่มีส่วนในการรับผิดชอบของโครงการที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ท่านรู้ทุกอย่างนะว่าเพราะเขาเป็นคนออกแบบแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วย
1: มีส่วนเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอเคเลยถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันได้เลยครับ
0: ครับ
1: ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้อยู่กับป้าผาแล้วครับก่อนอื่นเลยสวัสดีครับคุณป้าผาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพนุ่ม
1: ก่อนอื่นเลยผมอยากทราบว่าป้าผาเนี่ยทำคิดยังไงถึงได้มามีแปลงผักสวนครัวหรือว่าใครชวนมาทำอะไรยังไงครับรบกวนช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อย
2: ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เลยนะคะก็ตั้งแต่มีโครงการมาป้าก็เข้าร่วมโครงการนี้กับเขาเลยค่ะก็คือว่าตอนนั้นทำนารายได้ไม่ค่อยดีเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีท่านก็เลยแนะนำมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดีกับเรายังไง
1: แล้วในส่วนของป้าผาพอจะมีผักอะไรบ้างเอ่ยที่แบบมีอะไรบ้างครับช่วยบอก
2: โอ้โหนั่นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยไอ้หนุ่มชื่ออะไรล่ะหนุ่ม
1: ผมชื่อพีพีครับ
2: พีพีนี่ส่วนของป้าจริงๆป้ามีเลี้ยงไก่ไข่อีกนะลูก
1: ไก่ไข่ด้วย
2: ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1: โอเคเลยครับงั้นรบกวนด้วยนะครับป้าผา
2: จ้า
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับพีพี

0: ครับป้าผาครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูชมผักสวนครัวกันมาแล้วเนี่ยโอ้โหซึ่งน่ากินน่าทานทุกอย่างเลยนะที่ป้าผาพาไปชมมาเมื่อกี้แต่ผมอยากทราบว่าคุณป้าผาครับคุณป้าผานอกจากผักสวนครัวแล้วเนี่ยคุณป้าผามีทำอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
1: มีสิลูกหนูเห็นข้างหลังหนูไหมน่ะไอ้สีเขาวลูกมันคือเรือนเพาะผักไฮโดรโปนิกมันค่อนข้างจะเป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็คือเราจะเป็นการปลูกพืชไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกนะลูกป้าเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินไข่มันอีกด้วย
0: อ๋อเลี้ยงไว้กินไข
1: ่ใช
0: ่ขายได้ด้วยไหมครับคุณป้า
1: ขายได้ด้วย
0: อ๋อขายได้ด้วยโอ้ดีจังเลย
1: เดี๋ยวป้าจะให้หนูก็ไปกินเดี๋ยวเราไปดูแปลงไก่ไข่แล้วด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนผักไฮโดรโปนิกของเรา
0: ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลย
1: จ้าป้าอันนี้ก็จะเป็นพวกผักปลอดสารพิษผักเขาเรียกผัก
0: ไฮโดรโปนิกใช่ไหม
1: ไฮโดรโปนิกใช่
0: มีผักอะไรบ้างครับคุณป้า
1: ก็ที่หลักๆเราก็จะปลูกเรนโอ๊กกับกรีนโอ๊ก
0: เรนโอ๊กกับกรีน
1: โอ๊กเรนโอ๊กผักก็ไม่แข็งอังกฤษแล้วลูก
0: อ๋อคร
1: ับ ใช่อันนี้ก็จะมีเครื่องควบคุมอะไรของเขาไป
0: อ๋อทำแบบว่าโฮมเมดกันใช่ไหมคร
1: ับใช่ลูกชายป้าเขาพาเข้ามากับไอ้ท่าน

0: าช่วยกันทำเนาะเอ๊ะทีนี้คุณป้าครับเวลาแบบว่ามันปลูกเยอะๆแบบนี้ถ้าเราเหลือจากการกินคุณป้าเอาไปทำยังไงเอ่ย
1: โอ้ยจากการก็ขายค่ะแต่ป้าแจกด้วยเพราะว่าป้าหน้าใหญ่ใจโต
2: ว
1: ้
2: าว
1: ป้าชอบเอาไปแจกคนแถวบ้านแล้วก็ค่อยขาย
0: อ๋อ
1: บางทีก็มีคนติดต่อมารับไปลูก
0: อ๋อ
1: ใช่
0: โอ้กี่เรือกี่โรงเรือนครับป้า
1: ถึงสิบนะ
0: สิบกว่าน
1: ับดูไอ้หนุ่มร้อนหน่อยนะลูก
0: ครับ

0: อันนี้มันบ่ออะไรครับเนี่ยผมเห็นเดินมาแล้วมันสะดุดตาเหลือเกินครับเนี่ย
1: บ่อแช่ข้าวปลูกไอ้หนุ่ม
0: อ้าวข้าวปลูกคืออะไรครับคุณตา
1: ก็คือเมล็ดข้าวเขาเอาเมล็ดข้าวมาแช่ไว้ก่อนที่เขาจะเอาไปปลูกไปหว่านนะลูก
0: อ๋อโอ้ดีจังเลยเนาะคุณป้าถัดมาจากบ่อน้ำเนี่ยผมเห็นโซลาร์เซลล์ด้วยเอ๊ะคุณป้าติดโซลาร์เซลล์ทำไมล่ะครับเนี่ย
1: โอ้ดูสิมันทำแดดแรงขนาดนี
0: ้
1: เพื่อมันเป็นการประหยัดไฟประหยัดพลังงานเพราะเราใช้เนี่ยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
0: เอ
1: าไปใช้ได้เห็นเดี๋ยวนี้เขามีกันเต็มไปหมดตามต
0: ึ
1: ก
0: ใช่ไหมครับคุณป้าแล้วก
1: ็ไม่รู้ไม่ถามว่าได้ไหมก็ขายผักบ้างอะไรบ้างกู้ทกสบ้างมาซื
0: ้
1: อโอเคมันดีมากเลยดีจริงๆลูก
0: ป้าเดินดับไปไหน
1: มาบ้านเนี่ยที่จะไปหมดนี่แหละน
0: ี
1: ่อันนี้ต้นหอม
0: ป้าปลูกเองป่ะครับเนี่ย
1: ปลูกเองบ้านมีหัวมันจะปลูก
0: น้องป้า
1: ท
0: ุ
1: กคนไม่ท
0: าน
1: แล้วปลูกหอมโอ้ยกินนี่ก็ฟักเก็บมาไว
0: ้
1: โอ้แล้วนี่ก็เริ่มจะตายแล้วอะไรเนี่ยถั่วฝักยาวลองบีนจะตายห่าแล
0: ้
1: วอ๋ออ
0: ันนี้ลงเงินอะไรครับแม
1: ่อันนี้
0: ผักคะน้าหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ผักคะน้าแต่วุ้นไม่ค่อยมีเวลาทำ
0: นี่มะเขือ
1: มีมะเขือ
0: ใบกะเพราด้วยผมเห็นด้วยมีกะเพราม
1: ีกะเพราแล้วก็ปลูกผักคนนี้ไว้ขายราคาสูงช่วงนี
0: ้
1: บ้านรับทุกอย่างแหละ
0: คุณป้าพาผมไปดูไก่ไข่หน่อยได้ไหมคร
1: ับ ไก่ไข
0: ่
1: มาที่เลยต้นหลักใต้ต้นตะขบสุดที่รักของป้า
2: เดินข้ามสะพานไปใบเตยก็
0: มีใบเตยด้วยมีคนมาดูงานแบบนี้บ่อยไหมครับคุณป้า
1: บ่อยป้าเขามาดูสวนป้าบ่อยเพราะว่าป้าจัดสวนดีมากว่าอย่างนั้นนะหนุ่มก็เดินนะลูกได้แล้ว
0: ไก่
1: มีไก่ให้
0: อารมณ์ดีใช่ไหมครับเนี่ยไข่ไข่ลูกใหญ่ใหญ
1: ่สวัสดีลูซี่
0: เขาไข่กันบ้างไหมครับคุณป้า
1: ไข่ไข่ทุกเช้าทุกเย็นแหละบางทีมาเก็บตอนเช้าก็ได้ไปกินนะลูกตอนเย็นเขาจะไข่เยอะหน่อย
0: ครับเพื่อเป็นการมาไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณป้าก็จะพาเรามาปลูกผักสวนครัวแนะนำวิธีการปลูกถึงขั้นตอนต่างๆใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปทำการปลูกผักเนี่ยรบกวนคุณป้าช่วยแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกผักต้องเตรียมสวนเตรียมดินอะไรก่อนได้ไหมครับ
1: ได้เลยพ่อหนุ่มมาอันดับแรกของเราอุปกรณ์ชิ้นแรก
0: โอ้
1: คราด
0: อ๋อคราดอันนี้เอาไปทำอะไรครับป้า
1: ป้านี้ก็เอาไว้
0: ล
1: าดคราดหญ้าออกมาหญ้าที่มันเกินมาเอาออกไปต่อไปจอบ
0: อุ๊ยจอบ
1: จอบ
0: เอาไว้พรวดดิน
1: เอาไว้พรวดดินไปหนุ่มหนุ่มมาเป็นพังพี่ก็ต้องรู้
0: ลูกได้ครับครับคุณป้า
1: ต่อไปเป็นฝักบัว
0: อ๋อฝักบัว
1: เอาไว้รดน้ำ
0: ครับโอเคครับ
1: เอาเลยขนมไหมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมล็ดผักวันนี้ป้าจะใช้
0: เป็นผักกาดขาว
1: เนาะเดี๋ยวเราลองปลูกผักกาดขาวแล้วก็อันนี้เห็นว่างงอะไรแต่ว่าบอกมันเป็นทริคในการปลูกป้าจะใช้ดินผสมกับเมล็ดเนาะผสมกับเมล็ด
0: อ๋อครับแล้วยังไงต่อ
1: แล้วเราก็คนอันนี้แล้วเราก็จะหว่าน
0: เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรครับคุณป้าม
1: ันจะทำให้ผักไม่เกิดเป็นเขาเรียกเยอะๆ
0: ติดกัน
1: เป็นพืชเราจะให้มันเกิดแบบว่าห่างๆกันมาวันนี้เรามาลองกันเลยไหมลูก
0: ไปเลยครับคุณป้าครับคุณป้าช่วยสาธิตให้ผมหน่อยนะครับก็อื่นทำอะไรก่อนครับตอนแรก
1: ก็อื่นเตรียมดินก่อนเพราะว่า
0: คราดหญ้าออกก่อน
1: เห็นว่าเรามันมีหญ้าอยู่เยอะเราต้องเอาหญ้าออกเตรียมดินก่อน
0: อ๋อเตรียมดินเอาหญ้าออกก่อน
1: ใช่ลูกโอ้ยร้อนต่อไปเราก็เคลีย
0: ครับ
1: เคลียร์หน้าดิน
0: พักดินอะไรก่อนครับหรือว่าปลูกได้เลย
1: พักดินซะหน่อยแต่ว่าป้าพักไว้แล้วไงเราแค่มาเนี่ยมาเกี่ยให้มันเป็นดินร่วน
0: อ๋อบวนดินแบบนี้เนาะ
1: ใช่

0: อันนี้คือเมล็ดที่เราคนไว้เราก็จะเริ่ม
1: โรยได้เลย
0: โรยได้เลยดินเราโอเคแล้วอ่ะเราผสมอะไรนะขี้งูขี้ควายหมดแล้วอย่างนั้นแหละขี้งูอย่างนี้ใช่ไหมคะดาริง
2: คุณป้า
0: อะไรวะมีคนคอยบอกอยู่ลูกไม่ค่อยได้ลงมือทำเองเท่าไหร่มันร้อนร้อนไหมนมอย่างนั้นแหละ very good
1: รดน้ำไหมครับ
0: ยังไงรดน้ำถูกต้องรดเลยลูกหนักไปรดน้ำให้ทั่วโอ้ยหนุ่มดีนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวป้าจะเอาไปทำลูกเขย
1: ครับคุณป้าแล้วหลังจากที่เราทำการปลูกแล้วหว่านเมล็ดผักไปแล้วเนี่ยผมจะมันจะให้ผลผลิตได้ยังไงครับคุณป้ากี่วัน
0: อีกสักประมาณ3วันนะมันจะกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนต้นเล็กๆเนี่ยอย่างในรูปเลยเนี่ยต้นอ่อนแล้วใช้เวลาอีก27วันคือครบ1เดือนเราก็จะได้เก็บกิน
1: เก็บขายได้
0: เก็บไปขายลูกอีก1เดือน
1: โอเคครับขอบคุณมากคร
0: ับ แล้วเราก็หมั่นมารดน้ำ
3: ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานมากมายเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านขอบคุณมากนะครับ
4: ยินดีมากเลยครับ
3: แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าผ่าด้วยนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี
0: ้ยินดีจ้ะลูก
3: ว่าแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นจะเป็นยังไงบ้างเนาะคงทนรอที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วถ้ายังไงกลับไปที่สตูได้เลยครับบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายสิบ๊ายบายค่ะ
5: Yes, I'm all right, we're fine.
6: Oh, okay, okay. How was it, Pipi? Did you go to the
5: I had so much fun. พี่พีเนี่ยมีช่วงเวลาที่มีความสุขสนุกมากมายเลยพี่เฟิร์นได้ทั้งได้รับทั้งความรู้ที่สำคัญที่ก็ผ่านในใจดีมากเลยพาพี่ทำแปลงเกษตรพาไปดูผักสวนครัวเยอะแยะมากมายเลยพี่เฟิร์น
6: โหน่าสนใจมากเลยนะคะน้องๆและน้องๆพอจะจำได้ไหมคะว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปกันเลยค่ะ
6: เดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยดีกว่านะคะน้องๆพะพายะพะพายะมะละกอชิลิชิลิพริกเลมอนกลาสเลมอนกลาสตะไคร้พอนพอนบ่อน้ำแบล็คออฟเลตติสLed oak radish, pak red oak, green oak lettuce, green oak lettuce, pak green oak. Layer hen, ไก่พันไข่ fish pond, บ่อปลา lemon.เลมอนมะนาวภาษาไทยสามารถเรียกว่าไลม์ไลม์ Chinese cabbage ผักกาดขาว
5: เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเมื่อกี้ได้เรียนรู้คำศัพท์จากฐานของพี่เฟิร์นไปน่าสนุกกันจังเลยนะครับสำหรับฐานของพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นการปลูกผักแต่ก่อนจะไปปลูกผักเนี่ยเรามารู้จักอุปกรณ์ในการปลูกผักก่อนดีกว่าเลยคำแรกนะครับWatering pot, watering pot, หัวรดน้ำ Spade, spade, เสียม Seeds, seeds, เมล็ดพันธุ์ Soil, soil, ดิน Home, home, job Ray, ray, คราบคราบตอนนี้พี่พีคิดว่าน้องๆเนี่ยพร้อมไปปลูกผักกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
7: How to plant seeds? First, make a hole in your soil. This is where your seeds will grow. Next, sow your seeds into the soil. Then, cover it with more dirt and water it. Finally, make sure it gets plenty of sunshine and waiting for your plants grow up around 5 to 7 days, it will grow bigger and stronger.
6: โอ้โหเป็นยังไงกันน้องๆน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากที่น้องๆเนี่ยจะได้เห็นวิธีการทำแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยและพี่เฟิร์นเชื่อว่าน้องๆสามารถนำไปปรับใช้และนำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะจำคำศัพท์ที่เรียนกันไปได้ไหมเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูนะคะคำนี้ค่ะน้องๆน้องๆเขาจะจำได้ไหมคะว่าคำนี้คืออะไร Very goodPapaya มะละกอแต่คำนี้สงสัยง่ายเกินไปแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะคะ Good job พอดบ่อน้ำนั่นเองค่ะโหคำนี้มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะขอบอกเลยว่ายากมากเลยค่ะจอบนั่นเองค่ะน้องๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้เราจะเจอกันได้บ่อยในชีวิตประจำวันเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับวันนี้พี่เฟิร์นกับพี่พีนะคะก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปพร้อมๆกันนะคะ
5: เพราะภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ทุกที
6: ่แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: บ๊ายบาย

สวัสดีครับผมนายสุกิจพิพัฒน์สุนทรไพศาลครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแต่ตั้งแต่เดิมนะครับผมซอด้วงของไทยเราเนี่ยจะใช้หนังงูในการขึ้นหน้าครับซึ่งหนังงูนั้นมีคุณสมบัติที่เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมีความคงทนและให้น้ำเสียงที่ดีจึงมีความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้ครับการที่จะไปหางูมาทำหนังยากแล้วครับทุกวันนี้ซอด้วงหนังปลานิลครับซึ่งหนังปลานิลที่ผมคิดว่าสามารถทดแทนหนังงูได้เพราะว่าหนังปลานิลเมื่อฟอกมาแล้วมีความเหนียวคงทนคล้ายกับหนังงูครับแล้วก็ให้รูปลักษณะที่เหมือนหนังงูก็คือตอบโจทย์ได้ในเรื่องการทดแทนทางรูปลักษณะเสียงหนังงูกับเสียงปลานิลที่ขึ้นหน้ามานั้นมีความใกล้เคียงกันมากครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถเป็นทางเลือกได้อีกทางนึงแรงบันดาลใจที่ผมได้มานั้นก็คือผมเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสีซอกับครูจักรีมงคลครับที่อยุธยาครูจักรีมงคลท่านได้ขึ้นหน้าซอด้วงไว้แต่ซอด้วงกระบอกนั้นเป็นซอด้วงหนังงูครับทีนี้ผมก็เลยได้ไปดูแล้วก็ให้ความสงสัยว่าหนังงูจะขึ้นหน้าเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นหน้าซอด้วงซออู้ด้วยหนังงูหรือหนังวัวหนังควายแล้วเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องใช้ต้องมีเลยคือแสงแดดครับผมก็เลยถามครูจักรีมงคลว่าถ้าเราใช้เครื่องทำความร้อนไปจี้หน้าซอเนี่ยแทนแสงแดดมันจะให้ผลที่ดีหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรครูจักรีก็บอกว่ามันก็ให้ผลมาอย่างไรล่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนหนังปลาทอดนั่นแหละครูจักรีท่านก็ยังให้ท้ายมาอีกว่าหนังงูเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหนังปลาทอดทีเนี้ยเราก็เอาหนังปลาที่มาทำปลาทอดมาขึ้นหน้าซอดูสิมันจะเป็นยังไงจุดตรงนี้นี่แหละครับทำให้ผมฉุดคิดแล้วก็เก็บมาไว้ในใจแต่ว่ายังไม่ได้เอามาต่อยอดเอามาทำจริงจังไม่นานมานี้ครับผมก็ได้เรียนวิชานวัตกรรมครูดนตรีครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีที่เป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันจะมาทดแทนได้หนึ่งคือคุณภาพเสียงได้ต้องได้สองก็คือลักษณะก็ต้องได้ด้วยผมคิดว่าถ้าเราทำแล้วมันยังมีกลิ่นอายของความเป็นของเดิมอยู่มันก็จะดีครับวิธีการทำนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีปลาก่อนครับปลานิลนี้มีขนาดตัวนะครับชั่งน้ำหนักได้1กิโลขึ้นไปครับนำมาถอดเกล็ดเหมือนเวลาเราทำกับข้าวธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าขอให้ระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าใช้ความแรงจนเกินไปอาจจะ

มีดเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ปลายแหลมเพราะว่าอาจจะแทงหนังปลาทะลุได้เราจะค่อยๆแซะตะแคงมีดแบบนี้ครับถ้าเรายังไม่มั่นใจครับถ้ามีดมันคมมากๆแล้วเรากลัวว่ามันจะขาดแล้วก็ให้มันติดเนื้อมานิดนึงได้ครับจะได้เราจะได้เก็บหนังไว้

แต่ว่าเวลาเอาออกมาครั้งแรกเนี่ยก็ยังติดเนื้ออยู่นะครับผมเราก็จะใช้ช้อนขูดเนื้อออกครับเราใช้ขูดแบบนี้ครับขูดไปเรื่อยๆ

เราก็มาวัดครับว่ากระบอกสะดวงที่เราจะขึ้นหน้านะครับปากกระบอกความกว้างเท่าไหร่ครับแล้วก็วางไว้แล้วก็คว่ำไปอย่างเงี้ยครับวัดไปพอเราได้แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เรายังไม่ได้ใช้ออกไปครับตัดออกไปได้เลยต่อไปจะเป็นการฟอกครับการชำระล้างครับเอาไขมันเอาความคาวออกไปนะครับเราใช้ผงซักฟอกที่บ้านเราเองนี่แหละครับเราจะเตรียมกระมังมาแล้วก็ใส่น้ำสะอาดมาแล้วก็ใส่ผงซักฟอกครับนำหนังนะครับผมมาเหมือนมาซักมาขยี้นะครับทำแบบนี้ครับประมาณ3ครั้ง4ครั้งก็จะได้หนังปลาที่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วครับฟอกก็ล้างด้วยน้ำสะอาดครับผมแล้วก็รีดแล้วก็ลองดูครับว่ายังมีกลิ่นคาวอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังมีกลิ่นคาวอยู่แล้วก็ฟอกใหม่ครับผมใช้มือเนี่ยนะครับรีดหนังเพื่อที่จะเค้นเอาไขมันออกไปครับบางที่เขาจะเรียกว่าการฆ่าหนังแต่ว่าการฆ่าหนังนั้นจะใช้กับหนังวัวหนังควายครับขึ้นหน้าเถ้าอู้เขาก็จะใช้พวกเครื่องแกงขิงข่าตะไคร้พริกใบมะกรูดเอามาตำแบบของคนโบราณครับแต่ของเรานี่ใช้ตามครัวเรือนเลยครับใช้ผงซักฟอกนี่แหละครับล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ได้แบบนี้แล้วครับเป็นหนังปลาที่ผ่านการฟอกชำระล้างความสะอาดก็จะขาวแบบนี้ครับนี่ครับรับรองว่าถ้าแห้งแล้วไม่มีมดไม่มีแมลงมาลำควานแน่นอนครับหนูเหนือก็ไม่แท้ครับเพราะว่าผมจะให้ดูครับส่วนนี้ครับไม่เคยมีแมลงไม่เคยมีหนูมากัดเลยครับเพราะแล้วผมก็ไม่ได้เก็บไว้ดีด้วยครับผมเอาไว้แบบไว้กับบ้านไว้กับช่องแบบปล่อยเลยครับไม่มีแมลงมากวนเลยครับเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าฟอกแล้วมันฟอกสำเร็จก็คือฟอกได้ที่เราไม่มีไขมันเราไม่มีเนื้ออยู่ให้มันมีกลิ่นมีคาวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับใช้งานได้พอเราชำระล้างฟอกเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการดงครับที่เรียกว่าดงก็คือความหมายของการดงก็คือการขึ้นรูปการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงแบบนี้ครับพอได้ทรงแล้วจะสะดวกต่อการขึ้นหน้าต่อไปครับผมการดงเริ่มแรกนะครับเราจะมาวัดหน้ากระบอกปากกระบอกก่อนครับว่าจะมีความกลมอยู่ในรัศมีเท่าไหร่ครับเราก็จะคว่ำลงไปครับวัดโดยประมาณสายตาครับผมแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นทรงกลมให้ได้มากที่สุดครับพอได้ทรงมาที่เป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงเป็นวงกลมแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วตอนแรกเราจะหงายให้เห็นให้เป็นเนื้อข้างในนะครับเป็นหนังข้างในเราก็จะพับแบบนี้ครับเท่าครึ่งแบบนี้เราจะใช้ตะปูครับผมกลัดตอกเข้าไปครับเพื่อกลัดไม่ต้องตอกแรงนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับพอดึงขึ้นมาตรงกลางตะปูแล้วเราค่อยเอาตะปูออกมาครับแบบนี้ครับแล้วเวลาเรากางมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเรากลัดตะปูไว้ทำแบบนี้ให้ได้8ข้างครับตอกลงไปเบาๆครับแล้วก็ตอกพอแน่นๆให้ตะปูมันแน่นครับแล้วก็เราก็ดึงหนังขึ้นมาเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับนี้เราก็ตอกอีก

ครับลายแบบนี้ครับลายขึ้นให้ลายได้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับลายมันจะขึ้นอันนี้คือเพื่อความสวยงามเป็นความละเอียดของคนทำนะครับเราก็จะมาใส่เครื่องขึ้นหน้านะครับแต่อันนี้คือวิธีการดงเราก็จะใช้เชือกร้อยตามตะปูที่เรากลัดไว้ครับไม่ต้องร้อยให้ตึงนะครับเพราะว่านี่คือวิธีการดงเราจะไม่ทำให้หนังมันตึงเต็มที่ครับเราจะทำให้หนังมันเป็นรูปร่างเฉยๆครับก็เริ่มเห็นรูปทรงแล้วครับว่าหนังปลาเริ่มแนบเริ่มเป็นรูปทรงแต่ตอนนี้หนังปลาเพียงแค่ยังเปียกอยู่ครับยังมีความเปียกอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราก็มัดนี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเครื่องขึ้นหน้านี้จะเป็นตัวที่ยกขึ้นนะครับแล้วเชือกก็จะลังให้หนังมันลงมาถ้าทำอย่างเงี้ยจะทำให้หนังตึงครับถ้ายิ่งดันขึ้นสูงมันเชือกมันจะยิ่งดันลงมาครับนี่ครับเริ่มเป็นเสียงแล้วนะฮะสำหรับหนังงูนะครับถ้าเราดงเราอาจจะข้ามไป1คืนเลยถึง2คืนกว่าจะแห้งนะครับเพราะว่าหนังงูจะมีความหนากว่าหนังปลานิลนะครับหนังปลานิลสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราค้นพบว่าไม่ถึงวันครับแบบนี้ครับถ้าแดดดีๆเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงก็แห้งแล้วครับเมื่อเราดงแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหนังปลาก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่จะมีเชือกลังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาเชือกออกแล้วก็ได้หนังแบบนี้มาเลยครับอันนี้คือหนังปลาที่ดงแล้วครับนี่คือดงแล้วแห้งแล้วครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะนำมาขึ้นหน้าครับใช้เทคนิคง่ายๆครับก็คือการใช้กาวลาเท็กซ์เราก็จะค่อยๆทาแล้วก็คว่ำเล็งนะครับเล็งเกล็ดตรงที่ใส่ทวนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับพอใส่แบนมีแล้วนะครับแล้วก็นำเชือกร้อยกับตะปูเหมือนกับตอนที่เราดงเลยครับ

อย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับหนังปลาตรงนี้นะครับตรงหน้าซอนะครับเราจะใช้น้ำมาถูเพื่อให้หนังปลาอ่อนลงนะครับแต่เราจะไม่ใช้แต่เราจะไม่ทาขอบๆนะครับเพราะว่าขอบๆต้องแข็งไว้เพื่อที่จะเวลาล้างจะได้ไม่ขาดครับใช้นิ้วจุ่มน้ำแล้วก็ลูบๆได้ครับเอาน้ำลูบเบาๆครับหนังปลาก็เริ่มอ่อนตัวแล้วเราก็จะค่อยๆดันขึ้นไปครับค่อยๆดันนะครับเนี่ยครับพอขึ้นให้ตึงแล้วเสียงมันก็จะสูงขึ้นครับใช้ผ้านะครับแนบขอบเพื่อให้กาวหนังปลากับกระบอกซอแนบติดเข้ากันครับพันอันนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ครับแหวนตัวนี้ครับสวมไปแล้วก็รัดครับเราจะรัดขอบเพื่อให้หนังปลานั้นแนบกับขอบกระบอกซอนะครับเวลาเราตกแต่งตัดแต่งจะได้ง่ายนะครับไปตากแดดให้แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำออกมาจากเครื่องขึ้นหน้าครับแล้วเราจะได้แบบนี้ครับนำตะปูออกไปแล้วก็เมื่อหนังโดนล้างมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตัดขอบให้เกิดให้มีความเรียบร้อยนะครับผมเลื่อยตัดเหล็กเนี้ยครับมาเลื่อยออก เลื่อยออกเบาๆนะครับเอาแค่พอหนังอ่อนครับไม่ต้องเลื่อยแรงเพราะว่าถ้าเลื่อยแรงแล้วมันจะเข้าเนื้อกระบอกซอนวางไว้แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็คันให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็เลื่อยครับพอเลื่อยเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับเป็นขอบในขอบเนี้ยครับเห็นไหมครับจะเรียบร้อยขึ้นครับทาสีดำครับให้เหมือนของเดิมครับใช้ยางรัดแท้ทาเพื่อป้องกันไว้ให้ความชื้นเข้าไปในกาวข้างในครับแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากยางรัดเป็นสีแทนครับสีดำใช้สีดำทาแทนครับทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับแล้วเราก็จะนำมาประกอบเข้ากับแผ่นซอเลยครับ

ทีนี้เราก็จะมาฟังเสียงนะครับผมเปรียบเทียบระหว่างซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลแบบใหม่นะครับผมลองฟังว่าน้ำเสียงใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้คือเสียงของซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงจากหนังปลานิลดูนะครับ

เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะบรรเลงซอด้วงที่ขึ้นหน้าด้วยหนังงูและหนังปลานิลบรรเลงด้วยกันนะครับผมลองฟังดูนะครับ

ทำไมถึงต้องเป็นหนังปลานิลแล้วถ้าไม่ใช่หนังปลานิลเป็นหนังปลาอื่นทำได้ไหมก็คือสำหรับผมเนี่ยหนังปลานิลที่ผมคิดมาก็คือมันเป็นอะไรที่ผมตกผลึกมาได้แล้วครับเพราะว่าถ้าอย่างหนังปลาอื่นอย่างปลาแรดก็มีโอกาสทำได้ครับปลาตะเพียนปลาอะไรเงี้ยคือปลาพวกนี้ครับเป็นขอให้เป็นปลาที่มีขนาดตัวที่แบนแล้วก็มีสามารถหนังเนี่ยสามารถนำมาขึ้นหน้าได้แต่สิ่งที่ผมใช้หนังปลานิลเพราะว่า1สะดวกง่ายในการหานะครับผมเราฟอกออกมาแล้วพอขึ้นเรียบร้อยแล้วมันจะคล้ายคลึงกับหนังงูแล้วให้เสียงที่ยังคงเดิมอยู่ครับผมคิดว่าถ้าเราจะทําอะไรทดแทนเราก็อยากจะให้ทดแทนให้มันครบรสอ่ะครับให้มันได้ทั้งเสียงแล้วก็ทั้งรูปลักษณะเพราะว่าน้ําเสียงเนี่ยให้แบบไพเราะมาไม่แพ้กับหนังงูเลยครับแล้วส่วนตัวผมเวลาผมสีรู้สึกว่าสีจะเบากว่าที่ใช้หนังงูสีนะครับเมื่อผมนำสอด้วงที่ผมขึ้นหน้าด้วยหนังปลานิลไปให้ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้ทดลองสีก็ได้เสียงตอบกลับตอบรับมาอย่างดีครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่ว่าหนังปลาธรรมดาจะมาขึ้นหน้าได้อย่างไรก็น้ำเสียงผมก็ได้คอมเมนต์มาว่าน้ำเสียงเนี่ยมีแก้วเสียงที่ดีเสียงดูโบราณดีครับเสียงฟังแล้วมีกลิ่นอายของความเก่าของซออะไรเงี้ยครับแบบซอไทยอย่างของเดิมเสียงอย่างไรซอหนังปลานิลอย่างใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเลยครับ

0: นนี้กินอะไรกันดีอ่ะ
1: กินสเต็กกันปะ
0: ความคิดที่ดี
1: กินก่อนฮะเหม็นกลิ่นความเกินจัด
0: ทั้งจนทั้งดำ
1: ชีวิตฉันน่าสงสารจังเลย
0: แล้วมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอจ๊ะ
2: ว่าไงจ๊ะอีกาอุ๊ยไม่ใช่สิอัม
3: ทำไมไม่ตอบอ่ะจ๊ะ
4: พวกเธอมาว่าทำไมเนี่ยเรานั่งอยู่ดีๆนะ
0: แหมแค่แซวนิดแซวหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะแต่จะว่าไปเนี่ยแกก็ทั้งจนทั้งดำสภาพ
2: อีดำ
1: อีกา
2: อีดำ
1: อีกา
2: อ
1: ี
2: ดำ
1: อีกา
2: อี
1: กาอีกา
2: อ
1: ีกา
2: อ
1: ี
2: กาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอี
0: กาอี
4: กาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอี
0: กาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอีกาอดูสภาพแกสิยังจะมีหน้ามานั่งลอยหน้าลอยตาเรียนอยู่ได้รับไม่ได
2: ้นี่ใบเฟิร์นวาวาแกว่าไหมคนผิวคล้ำๆอย่างเนี้ยแต่งหน้าทาปากแดงๆเนี่ยเขาเหมือนอีกาฆ่าพริกเลยเน
1: า
2: ะใช่ปะ
1: มากเลยนะ
0: โอ้ยอีกาฆ่าพริก
3: โอ้ยพอแกก็ว่าไปแค่นี้เพื่อนก็อาจจะแย่อยู่ละแต่ปกติก็ไม่ต้องถึงกับแต่งหน้าทาปากหรอกปกติก็เหมือนอยู่ละ
0: อุ้ยแรง
2: แรงจังเลย
3: ไปไหน
2: ไปไหนอ่ะ
0: เอ้า
1: ไป
0: ไหนล่ะเราไม่ได้หรอเอาไปกินด้วยไปเอาไปกินด้วยนะเธอกิน
5: การกลั่นแกล้งกันด้วยวาจาหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีกำลังกับผู้ที่อ่อนแอกว่าการบูลลี่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้งสร้างความเสียหายสร้างความอับอายและทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่ทุกข์ใจเป็นอย่างมากบางกรณีผู้ถูกบูลลี่รู้สึกอับอายจนคิดสั้นก็มีเรามาฟังเรื่องผลกระทบของการบูลลี่ในแง่มุมต่างๆกัน
6: การบูลลี่ผิดศีลหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีองค์แห่งศีลเพื่อให้เรากำกับวาจาและใจของเราการว่าร้ายการพูดคำหยาบการพูดคำเท็จการพูดคำเพ้อเจ้อการพูดสอดเสียดสิ่งเหล่านี้เป็นช่องว่างที่จะทำให้เราผิดศีลข้อที่4ที่บัณฑิตโบราณท่านกล่าวว่าปลาใช้ชีวิตหากินก็ใช้ปากแต่ปลาก็ตายเพราะปากที่ไปติดเหยื่อปลาหมอตายเพราะปากเราควรที่จะพึงระวังสำรวมการว่าร้ายการนินทาการใส่ความหรือการประจานที่ไม่ก่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตการบูลลี่ทางวาจาการบูลลี่ทางกายภาพการบูลลี่ทางสังคมการบูลลี่ด้วยอินเทอร์เน็ตเราพึงระวังสิ่งที่กระทำลงไปเพราะบางสิ่งไม่ผิดศีลเพราะเราไม่ได้มีเจตนาด้วยความสนุกสนานความคุ้นชินความเคยตัวหรือความเพลินกับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสนทนาแต่บางทีอาจจะผิดกฎหมายบัณฑิตท่านจึงกล่าวว่าธรรมชาติทราบดีว่าตาใช้งานมากหูใช้งานมากก็เลยให้มา2 อย่างให้ตา2ข้างให้หู2ข้างแต่ปากก็ใช้ทั้งพูดใช้ทั้งดื่มใช้ทั้งทานแต่ธรรมชาติให้มาปากเดียวหมายความว่าเราพึงระวังวาจาของเราด้วยวจีสุจริตพูดคำจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อคำพูดที่พูดออกไปนั้นเป็นเพียงแค่ลมผ่านปากแต่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้โบราณท่านจึงกล่าวว่าคนที่เงียบที่สุดคือคนที่ฉลาดที่สุด
7: การบูลลี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ไม่ดีแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับการบูลลี่ด้วยวาจาแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังดังนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับหรืออาจจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งก็มีโทษจำคุกและโทษปรับเช่นเดียวกันนะครับและในบางครั้งมีการใช้สื่อโซเชียลในการบูลลี่ผู้อื่นทั้งการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือเป็นการต่อว่าพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆก็อาจทำให้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วย ซึ่งจะเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งเป็นอัตราโทษที่หนักมากนะครับการบูลลี่จึงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
5: การบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งในแง่มุมทางศาสนาและเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายการบูลลี่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสถานศึกษาอย่างเดียวนะครับการบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม

0: ชายชายร่างเล็กผอมใส่แว่นหนาเหมือนเด็กเรียนกิริยาสุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยพูดค่อยจาศักชายทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมากศักชายมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนเดินส่งเอกสารรวมถึงชงกาแฟและซื้อของให้กับพนักงานคนอื่นๆศักชายแอบหลงรักจอยฝ่ายบุคคลสาวน้อยหน้าตาน่ารักสดใสชีวิตการทำงานของศักชายไม่ได้ราบรื่นนัก
1: ศักชาย
2: ครับ
1: ชงกาแฟให้ผมสักแก้ว
2: ได้ครับกาแฟได้แล้วครับ
3: ศักชายเอาเอกสารชุดเมื่อวานให้หน่อยค่ะ
2: ครับ
3: ศักชายเอาเอกสารให้ผู้จัดการหน่อย

0: ได้ครับ
1: เอกสารสำคัญที่ลงไหนครับ
0: ได้ครับ
2: สักชายเอ้ยไอ้ซุ่มซ่าม

0: ทำไมมีอะไรอยากมีเรื่องเหรอ
1: โทรนึกว่าจะแน่

0: มีเอกสารครับคุณจอม
1: ขอบใจนะ
2: มองอะไรไว้จอยชอบมองจอยเหรอวะ
1: พูดอะไรของแกวะ
2: อ้าวก็จริงนี่ฉันเห็นไอ้จอยอ่ะมานั่งจ้องเธอทุกวันเลย
1: แกจะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะจะไปชอบคนแบบนี้สภาพอย่างนี้เนี่ยนะใครจะไปชอบลง
2: ได้ยินแล้วนายแว่นน้องจอยเขาไม่ชอบแกหรอกอย่าหวังจะได้ดอกฟ้าเลยกระจอกไม่เจียมตัว

การบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคมแม้กระทั่งในที่ทำงานการบูลลี่สามารถอยู่ในรูปแบบของการกลั่นแกล้งด้วยการใช้กำลังทางกายการทุบตีการขัดขาการแย่งสิ่งของการแสดงออกด้วยท่าทางที่หยาบคายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมการบูลลี่ได้ทั้งสิ้นแน่นอนพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและยังเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายด้วยนะครับเจตนาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นความผิดทางประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ผู้กระทำมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องทำร้ายร่างกายอาจไม่ได้จบแค่ที่ในทำงานแต่ต้องไปจบในศาลด้วยนะครับการบูลลี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรไม่ควรปล่อยผ่านอย่าทำให้เรื่องการกลั่นแกล้งกันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อย่าให้เป็นปัญหาที่ทำให้สะสมและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมาช่วยกันทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่

ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างมั่นคงว่าความรักช่วยค้ำจุนโลกไว้ชีวิตจะมีอยู่ในเฉพาะที่ที่มีความรักชีวิตที่ปราศจากความรักเหมือนชีวิตที่ตายไปแล้วความรักเป็นด้านหนึ่งของเหรียญส่วนอีกด้านหนึ่งคือสัจธรรมมหาตมะคานธี

0: กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับโอเคเดินทางมาถึง EP 3แล้วนะครับถ้าใครตามไม่ทันนี่อย่าลืมครับกลับไปดู EP 1และ2ก่อนนะครับ EP 3เนี่ยก็จะสอดคล้องกับ EP ที่2เลยนะครับนั่นก็คือ Mixer Explain ก็คือการอธิบาย Mixer ของโปรแกรม Cubase ก็จะอธิบายเรื่อง Mixer ต่างๆเราเริ่มที่จะแอดแทร็กลงไปได้แล้วใช่ไหมครับมีแทร็กออดิโอมีแทร็กมิดี้คราวนี้เราจะมิกซ์มันอย่างไรล่ะดังเบาไม่เท่ากันแพนไปทางซ้ายแพนไปทางขวาแบ่งเครื่องดนตรีให้เป็นกลุ่มนะครับสามารถใส่เอฟเฟกต์ลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บดีเลย์ใส่อย่างไรนะครับจะอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดเลยนะครับไปครับเนื้อหาเยอะเลยนะครับ EP นี้ไปเรียนรู้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใน EP ที่3นะครับ EP นี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องมิกเซอร์ครับเราไปดูเรื่องมิกเซอร์กันก็อย่าลืมนะครับมิกเซอร์สำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับก็กด F3 ได้เลยนะครับกด F3 นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ F3 นี่ก็คือหน้ามิกเซอร์นะครับของ Cubase นั่นเองนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยมิกเซอร์เนี่ยมันมี2ที่ด้วยกันสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนั้นเนี่ยมิกเซอร์เขามีอยู่ที่ตรง lower zone ด้วยนะครับโอเคไปดูกันครับตรง lower zone เนี่ยก็จะต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับ lower zone แน่ก็จะได้หน้าตามิกเซอร์อย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะทำงานขึ้นสำหรับคนที่มีหน้าจอเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับทริคแรกนะครับสำหรับหน้าจอเดียวหรือว่ามีหน้าจอ2จอแล้วมิกเซอร์มันทำงานไม่ตรงกันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนนี้กันก่อนนะครับในหน้ามิกเซอร์เนี่ยครับมันจะตั้งสเปซในการทำงานได้นะ